0: ตอนนี้พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้วันนี้จะมีฝนหนักบางแห่งและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกหนักและตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนทะเลยังต้องระวังทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนขอให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีจะมีฝนหนักมากที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองจะตกหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลามีฝนหนักมากที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลจะตกหนักมากที่ระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์แล้วครับ
2: สวัสดีครับ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. At a reception marking the 77th anniversary of the founding of the People's Republic of China, the Prime Minister highlights a strong Thailand-China friendship and says the two countries are entering a new golden 50 years of relations.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul attended a reception in Bangkok on Wednesday to mark the 77th anniversary of the founding of the People's Republic of China. He was welcomed by Wu Zhu, Chargé d'Affaires of the Chinese Embassy in Thailand, before presenting a flower arrangement to mark the occasion. During the event, Prime Minister Anutin and other distinguished guests stood in a moment of silence to pay tribute to Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, and Her Royal Highness Princess Pacharakitiya Pa Narentira Thepayawadi Gromalung Rajasarini Siripat Mahawachara Rajatida. He said last year's 50th anniversary of Thailand-China diplomatic relations marked an important milestone highlighted by Their Majesties the King and Queen's state visit to China. He said this year marks the beginning of a new golden 50 years of bilateral ties. The Prime Minister also highlighted his first visit to China as Prime Minister in July, where he met Chinese tech companies and Thai businesses and opened an BOI office in Chengdu. He also held talks with President Xi Jinping, Premier Li Qiang, and National People's Congress Chairman Zhao Leji on strengthening cooperation in peace, security, economic opportunities, and sustainable development. Prime Minister Anutin expressed hope that the Thailand-China friendship will remain strong and continue to grow toward a shared prosperous future. The Ministry of Commerce is pushing to wrap up trade talks with the United States, with the final details of the ARCH agreement now being negotiated. It is targeting a tariff rate of no more than 19%, in line with regional competitors. Deputy Prime Minister and Minister of Commerce Supachi Suthampan revealed that the Thailand team is in talks with the U.S. Trade Representative's office to finalize the agreement on reciprocal trade, or ART. The negotiations are nearing a good conclusion, with only minor issues and wording details remaining. The government aims to ensure Thailand's tariff rate is not higher than previously agreed and does not exceed the 19% rate of regional competitors with similar levels of competition in order to maintain the country's competitiveness. The United States is also expected to announce measures under Section 301 on excess production capacity. However, the measures would not take effect immediately, as they would require a 45 to 60-day public consultation and implementation period. Meanwhile, Prime Minister Anutin Chanwirakul is scheduled to visit the United States from September 20th to 27th to attend the UN General Assembly and deliver a statement on behalf of Thailand as chair. No meeting with the U.S. leader has been confirmed yet. However, any outstanding issues could be discussed via video conference. The Prime Minister will also set Thailand's final position for the 10th round of EU trade talks starting September 28th in Phuket. The talks aim to address major issues, while sensitive matters involving seeds and medicines remain under negotiation. The defense minister attended the 13th Beijing Xiangshan Forum in China, where he highlighted strategic autonomy, stressing Thailand's strength from within, its friendly ties with all countries, and its commitment to promoting peace and stability. Defense Minister Lieutenant General Adun Buntham Jareun has highlighted strategic autonomy at the 13th Beijing Xiangshan Forum, held in Beijing from September 15th to 17th. He says strong domestic foundations and respect for international law are essential for countries to maintain their own strategic choices as the world becomes more multipolar. The minister also called for international relations based on mutual respect, trust, and shared interests. The forum brought together senior defense and security officials, international organizations, experts, and academics from around the world. Defense Minister Adun also held talks with Chinese Defense Minister Admiral Dong Jun on strengthening defense cooperation, including technology, cybersecurity, and artificial intelligence. The two sides later witnessed the signing of an agreement on Chinese grant military assistance to support the Royal Thai Navy's submarine procurement project. Artificial intelligence is moving into Thailand's healthcare system with three pilot projects set to improve disease detection. The technology will be tested in real hospital settings, from detecting hip fractures to screening for liver and lung conditions. Professor Dr. Yochanan Wong Sawat, Deputy

0: Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, or MESI, and Minister of Public Health, Patana Prompat, have signed an MOU to promote digital health and medical AI. The cooperation covers health data integration, AI development and infrastructure. MESI will provide AI tools, GPU resources and high-performance computers, while the Ministry of Public Health will connect healthcare needs and hospital networks nationwide to support real-world applications. Three projects from the Medical AI Consortium will initially be tested and evaluated at Pranangklao Hospital and Prapoklao Hospital. The first uses AI to detect hip fractures from X-rays. The second, liver sound, uses ultrasound to screen for liver cancer. And the third, Ramai Check X-ray solution, screens for abnormalities in chest X-rays. The two ministries also plan to expand the use of AI for root canal treatment and lung cancer screening. While setting up a joint steering committee to improve disease detection and reduce inequality in access to advanced medical services.
1: ก็จะมี3เรื่องนะครับก็คือเรื่อง AI สำหรับ hip fracture นะครับก็เป็นการตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์นะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ liver sound นะครับเป็นมะเร็งตับด้วยอัลตราซาวด์จากคณะแพทย์จุฬานะครับแล้วก็ร่วมกับ Nectech นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือละไมนะครับเป็นคัดกรองความผิดปกติจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกนะครับจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
2: สิ่งต่างๆของการลงทุนในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ต่างๆเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เริ่มนำมาใช้นะครับในหลายๆโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะขยายไปให้ได้เครือข่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการขั้นสูงเหล่านี้นะครับให้กับประชาชน
0: Phuket is bringing together culture, food and business in a festival celebrating its Thai Malay heritage. The event will also spotlight halal products and create new opportunities for local entrepreneurs. Phuket province is preparing for the fourth Andaman Colors Connecting Thai Malay Culture Festival, aimed at strengthening cultural ties between communities in the Andaman region and those with Thai Malay connections.The event will highlight Phuket's diversity in ethnicity, religion, and culture, with activities showcasing language, traditional clothing, food, lifestyles, and customs. It will also promote the halal economy by giving entrepreneurs, especially those in halal food and products, opportunities to showcase their goods, expand market access, and develop new business opportunities.Visitors can enjoy halal food and products, clothing, local goods, and activities featuring food, arts, culture, and traditional lifestyles. The festival will be held from September 30th to October 4th, 2026, at Robinson Lifestyle Talang in Phuket. The public, tourists, and anyone interested are invited to attend.And that is it for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Thank you for being with us. สวัสดีครับ

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความได้มาต่อมา
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่สหรัฐครับที่ได้ออกประกาศเตือนชาวอเมริกันเพิ่มความระมัดระวังในการท่องเที่ยวในกัมพูชาโดยชี้ว่ามีความเสี่ยงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้ออกประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับ2ในประเทศกัมพูชาโดยเตือนไปยังชาวอเมริกันให้ระมัดระวังภัยในการท่องเที่ยวประเทศนี้ซึ่งมีปัญหาอาชญากรรมสูงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศอีกทั้งยังมีทุ่นระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่หมดโดยคำเตือนระดับ2ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชาแต่บางพื้นที่อย่างบริเวณชายแดนได้เตือนภัยไว้ในระดับ4โดยห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดในคำเตือนยังได้มีการแนะนำชาวอเมริกันในการเพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยระบุว่ามีอาชญากรรมสูงและได้กำชับให้พลเมืองของตนอย่าสู้กลับหากถูกปล้นอีกทั้งไม่ควรรับน้ำดื่มจากผู้อื่นโดยชี้ว่าอาชญากรรมที่กระทำต่อนักท่องเที่ยวมักมีการใช้วิธีแอบใส่สารแปลกปลอมในน้ำดื่มนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยังได้แนะนำให้ชาวอเมริกันซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นประกันที่ครอบคลุมการพำนักอยู่ในกัมพูชาด้วยหรือไม่คำเตือนดังกล่าวก็ได้มีออกมาหลังจากที่สหรัฐเพิ่งจะออกประกาศเตือนภัยระดับ2ต่อการท่องเที่ยวในอิตาลีโดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมเช่นการกระชากกระเป๋าและการล้วงกระเป๋าที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนพลุกพล่านและบนระบบขนส่งสาธารณะ
1: สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่มุ่งปกป้องครัวเรือนจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐมีการผลักดันกฎหมายที่แก้ไขปัญหาเรื่องของผลกระทบจากการเติบโตของ Data Center โดยตรงโดยสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค Republican ครองเสียงข้างมากลงมติ417ต่อ3เสียงเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ค่าไฟฟ้าซึ่งจะกำหนดให้หน่วยงานผู้ดูแลของรัฐพิจารณาเองว่าผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่รวมถึง Data Center ควรแบกรับต้นทุนส่วนเพิ่มของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของพวกเขาหรือไม่แต่ไม่ได้บังคับให้ต้องเรียกเก็บทั้งนี้ Data Center ต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาจำนวนมหาศาลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและทำให้ภาครัฐเสียงบประมาณในการขยายโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
0: การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ก้าวหน้าไปมากนะครับก็ก่อความกังวลมากขึ้นต่อหลายฝ่ายล่าสุดนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีร่วมกำหนดมาตรการคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก AI และควรพัฒนา AI อย่างรอบคอบโดยมองว่าการเร่งพัฒนาอาจจะทำให้ไม่ทันได้มองความเห็นความเสี่ยงอันตรายซึ่งนายกูเตเรสก็ยังเปิดเผยนะครับว่าในสัปดาห์หน้าระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะมีการหารือในเหล่าผู้นำจากทั่วโลกถึงประเด็นการยกระดับการกำกับดูแล AI ซึ่งเขาเห็นว่ารัฐบาลทุกประเทศควรมีหน้าที่ปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดย AIทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับ AI เป็นประเด็นร้อนแรงเรื่อยมานะครับหลังจากที่นายเจคอบคอกชอนอดีตนักวิจัยของ Anthropic ได้เปิดเผยเรื่องการลาออกจาก Anthropic ของเขาโดยบอกว่าเกี่ยวข้องกับความกังวลที่ว่า AI เป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติในทศวรรษนี้และเขาก็ต้องการให้บริษัทผู้พัฒนา AI ทั้งหลายชะลอการพัฒนาระบบด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีความคิดสวนทางนะครับโดยทรัมป์ได้มองว่าความกังวลเรื่อง AI เป็นเรื่องเหลวไหลและเตือนว่าการชะลอพัฒนา AI จะทำให้สหรัฐล้าหลังจีนครับ
1: เกี่ยวกับปัญหา AI นะคะล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีอย่าง OpenAI ได้ออกมาแถลงยอมรับว่าได้ตรวจพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ AI ซึ่งรวมถึงการแอบทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและการสร้างข้อมูลเท็จหลอกลวงระบบอีกทั้งยังสามารถเขียนรหัสปลดล็อกตัวเองได้ทำให้ OpenAI ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและทบทวนแนวคิดการพัฒนา AI ให้ช้าลงเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีล้ำหน้าจนเกินกว่ามนุษย์จะควบคุมได้ทันการซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการทั้งจากนายแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI และนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX อย่างไรก็ตามการตรวจพบดังกล่าวเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยภายในของ OpenAI ซึ่งยังไม่ได้เปิดตัวสู่สาธารณะ
0: เมื่อวานนี้นายโรดริโกดูเตเต้วัย81ปีอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะครับที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์เพื่อรับการพิจารณาคดีข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามปราบปรามยาเสพติดอันนองเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารประเทศของเขาอย่างไรก็ตามดูเตเต้ก็ไม่ได้กล่าวอะไรนะครับโดยได้แต่โบกมือให้กับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บริเวณที่นั่งผู้ร่วมรับฟังการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ดูเตเต้ได้ปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์และขาดการพิจารณาคดีหลายครั้งเนื่องจากทนายความของเขาโต้แย้งว่าสุขภาพที่เสื่อมถอยของดูเตเต้ทำให้เขาไม่สามารถไม่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีขณะที่ผู้พิพากษาก็กำลังพิจารณาว่าดูเตเต้มีสภาพจิตใจที่พร้อมสำหรับการขึ้นศาลหรือไม่โดยให้มีการประเมินทางการแพทย์แก่ดูเตเต้ด้วยนะครับซึ่งก็พบว่าเขาไม่สามารถจดจำอายุของตนเองไม่รู้ปีคริสตศักราชในปัจจุบันอีกทั้งไม่สามารถจำชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นผู้นำสหรัฐได้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าออสเตรเลียมีแผนจะระงับไม่ให้นักศึกษาต่างชาติพาคู่สมรสและบุตรติดตามมาด้วยในระหว่างศึกษาต่ออีกทั้งจะคุมเข้มกฎระเบียบวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวโดยเป็นความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่พรรควันเนชั่นกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นในผลสำรวจล่าสุดหลังจากที่พรรคได้ประกาศว่าจะลดจำนวนผู้อพยพชั่วคราวลง 750,000 คนภายในเวลา3ปีการปรับเปลี่ยนมาตรการในครั้งนี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะช่วยลดจำนวนการย้ายถิ่นสุทธิประจำปีลงเหลือประมาณ 225,000 คนภายใน2ปีซึ่งจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จากปัจจุบันที่อยู่ที่ราว 300,000 คนทั้งนี้ปัญหาค่าครองชีพและการย้ายถิ่นฐานติดอันดับความกังวลสูงสุดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาอย่างต่อเนื่องในผลโพลหลายสำนักสำนักข่าวซินหัวยังรายงานว่าภายใต้มาตรการใหม่นี้จะมีการนำระบบจับสลากมาใช้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการขยายเวลาวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวหมดด้วยส่วนวีซ่าท่องเที่ยวทั้งหมดจะมาพร้อมกับเงื่อนไขห้ามพำนักต่อซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้ถือวีซ่าสามารถอยู่ในออสเตรเลียต่อระหว่างที่ยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นเช่นวีซ่าคู่สมรสส่วนนักเรียนต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ต่อวีซ่านักเรียนได้ก็ต่อเมื่อเป็นนักศึกษาที่เป็นการศึกษาต่อในระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้นเท่านั้น
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
3: กีฬาเช่นเกมเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผลงานยอดเยี่ยมนะครับชนะ2นัดติดละ
4: ก็ถือว่าลงแข่ง2วันติดนะเดี๋ยววันนี้ก็มีแข่งอีกนะคะวันนี้จะเจอแข่งหน่อยเจอชนิดไทเปเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับกีฬาวันนี้เริ่มกันที่ผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกันก่อนซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมาก2นัดนี่ก็เป็นไปตามคาดนะแต่ว่าเกมนี้ดูจากผู้เล่นโค้ชออสก็เน้นหน่อย
4: ใช่ค่ะก็จัดเต็มนะคะชุดนี้นะคะก็เจอกับคีร์กีซสถานนัดแรกที่เราชนะมองโกเลียมา3-0เซตนะคะก็ไม่พลาดเกมนี้ก็อย่างที่บอกว่าจัดเต็มคือนัดที่แล้วเนี่ยเราพักพรพันเกิดปราศนะคะพักพิมพิชยากกรามท่านดาวนึกแจ้งแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเราก็ส่งลงมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็สาวไทยครบเครื่องกว่ามากค่ะเรียกได้ว่าเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะคะก็เอาชนะไปแบบสบายมากๆเลยค่ะ3-0เซต25-13 25-7และ25-7นะคะก็คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม4นี้นะคะขณะที่ผลอีกคู่นึงค่ะในกลุ่มเดียวกันชนิดไทเปเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตค่ะก็มี6คะแนนเท่ากับสาวไทยค่ะ
3: ครับของไทยเนี่ยอันดับ13ของโลกส่วนคีร์กีซสถานอันดับ118ของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเดี๋ยววันนี้ก็แย่งแชมป์กลุ่มกันเจอกับชนิดไทเปนะครับเวลา 17:00 นทีมชนะก็จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม4ทันทีก็ถือว่า2นัดที่ผ่านมาก็ยังสบายๆอยู่
4: สบายๆนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะเป็นของจริงก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยสำหรับชนิดไทเปแต่ถ้าดูจากฟอร์มแล้วก็ชื่อแชมป์ที่เราเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียมาความมั่นใจด้วยนะคะวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะคะและที่สำคัญที่น่าชื่นชมเลยคือหลังจากจบการแข่งขันสาวไทยของเรานี่ได้รับความนิยมมากๆนะคะนักกีฬาคู่แข่งในอย่างมงโกเลียวันนั้นเนี่ยก็รอขอถ่ายรูปกับสาวๆด้วย
3: ซุปตาทั้งนั้น
4: ซุปตานะคะ
3: อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับไชนีสไทเปเจอกับมองโกเลียซึ่งนัดแรกไทเปเอาชนะคีร์กีสถานไป3-0นะครับส่วนมองโกเลียแพ้ไทยไป0-3เซตเกมนี้ไชนีสไทเปเล่นได้อย่างแข็งแกร่งเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-8 25-14ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มก็เตรียมลงเล่นนัดสุดท้ายวัดแชมป์กันเดี๋ยวเจอกับไทยเราวันนี้นะครับเชียร์กันเวลา 17:00
2: น.มองโกเลียจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับ
4: ก็อย่างที่สาวไทยบอกนะคะก็มองโกเลียนี่สู้กับไชนีสไทเปได้อย่างสนุกเหมือนกันนะคะเขามีพัฒนาการขึ้นมาเยอะนะคะ
3: ครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยถึงว่าจะแพ้ไป2นัดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่ตกรอบยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่นะครับนี่เป็นฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่20แข่งกันที่ญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่2ทีมชาติไทยที่ยังไม่มีแต้มจากการแพ้ญี่ปุ่นมา0-8นะครับเจอกับไชนีสไทเปที่มี3คะแนนจากการชนะเวียดนามไป 2-1 รูปเกมสูสีนะครับจนกระทั่งนาทีที่77เป็นมาโฮทานากะยิงประตูชัยให้ไต้หวันเฉือนชนะทีมชาติไทยไป 1-0 ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับส่วนไทย2นัดยังไม่มีแต้มแต่ยังไม่ตกรอบยังลุ้นอันดับ3ดีที่สุดที่จะเอาเข้าไปอีก2ทีมนะครับก็ต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามให้เยอะที่สุดแล้วเกมสุดท้ายไทยไปวัดกับเวียดนามนะครับเพื่อเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด
4: ซึ่งญี่ปุ่น ก็ชนะเวียดนามก็สกอร์เดียวกับไทยเราเหมือนกันนะคะ8-0แต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขามี1ลูกจากการแพ้ชนิดไทเปมา1-2นะคะก็เลยอยู่อันดับที่3นะคะเรายังมีลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมจาก3ทีมนะคะถ้าหากว่าเราเก็บชัยชนะเวียดนามด้วยสกอร์ที่สูงๆได
3: ้ได้ครับแล้วก็อีกคู่นึงญี่ปุ่นนัดแรกชนะไทยมา8-0เจอกับเวียดนามนะครับที่แพ้ชนิดไทเปมา1-2เกมนี้ญี่ปุ่นชนะไป8-0เลย
4: ใช่
3: ได้จากคามิยะชินะคนเดียว2ประตูนาที12แล้วก็52มีชิโอโคชิยูซูโอะนาที19ซิยูทิหวนยูทำเข้าประตูตัวเองนะครับก็สุดท้ายนี่ก็ยิงกระจุยกระจายแล้วกัน 8-0 นะ
4: นะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยมี6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องไปวัดแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายกับไชนีสไทเปต่อไปนะคะส่วนกลุ่ม G ค่ะนัดที่2ที่สนามกิฟุนาการากะวะนะคะอุซเบกิสถานมี1คะแนนจากนัดที่เสมอฟิลิปปินส์มา1-1พบกับจีนค่ะก็นาทีที่42อุซเบเป็นรองนะคะฝ่ายออกขึ้นนำก่อน1-0ค่ะจากโคลิด้าดาดาโอเอวาค่ะ
3: ครับแล้วก็ครึ่งหลังจีนบุกหนักมาถึงนาทีที่70เป็นจางหลินยานมาทำประตูตีเสมอให้กับจีนเป็น 1-1 นะครับนี่จังหวะมงชงเข้ามาแล้วก็มงเปลี่ยนทางเข้าไป
4: ค่ะก็เวลาที่เหลือจีนมีโอกาสหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ยิงเพิ่มไม่ได้ค่ะจบเกมคู่นี้เสมอกันไป1-1ตอนนี้จีนมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนอุซเบกค่ะมี2คะแนนค่ะ
3: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมนัดที่2จะเตะวันที่20กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับฮ่องกงหลังจากเกมแรกพลิกสถานการณ
4: ์
3: หลังจากตามอยู่0-2กลับมาเก็บ3แต้มได้ชนะไป3-2นะครับก็หลังจากจบแมตช์การแข่งขันไปช่วงวันพักเนี่ยก็มีเข้าเวทนะ
4: ใช่
3: นะครับมีสร้างกล้ามเนื้อกันด้วย
4: การก็ผลที่เราพลิกกลับมาเอาชนะได้เนี่ยก็สร้างความมั่นใจได้มากๆมีผลมากๆนะคะก็เกมเจอกับฮ่องกงครั้งนี้ก็จะไม่ประมาทค่ะสำหรับการฝึกซ้อมก็เน้นเรื่องของการฟิตสภาพร่างกายฟื้นฟูร่างกายนะคะก็เสริมสร้างแมตช์ฟิตให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามด้วยให้อยู่ในความพร้อมที่พร้อมที่สุดนะคะทางด้านของวรวุฒิน้อยศรีตัวรุกทีมชาติไทยนะคะบอกว่าเกมนัดแรกเนี่ยกับกีกิสถานเนี่ยเขาเล่นได้ดีนะคะส่วนตัวเสียดายโอกาสที่มีโอกาสแต่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะ
3: วรวุฒิน้อยศรีดีเป็นกองหน้าจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่ในไทยลีก2นะครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือนก
4: ัน ค่ะแล้วก็บอกว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะคะเพราะว่าเกมที่เขาแพ้ญี่ปุ่นมานัดแรกเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีนะแล้วก็แพ้ไม่เยอะด้วยแพ้0-2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากแฟนๆชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็จะบอกว่าในเกมเจอกับฮ่องกงเนี่ยทีมไทยเราจะไม่มียศกรบุรพาเพราะว่าบินกลับมาประเทศไทยช่วยต้นสังกัดนะคะ
3: ก็เตะกัน20กันยายนเตะกันเวลา14:00 น.เหมือนเกมแรกที่เจอกับคีร์กีสถานนะครับต ติดตามชมกันได้ให้กำลังใจกันเพราะว่าเป็นเกมสำคัญเพราะว่าจบแมตช์ฮ่องกงเดี๋ยวเจอญี่ปุ่นละ
4: ค่ะอ่ะนะคะส่วนโปรแกรมฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ในคู่อื่นนะคะในวันนี้นี่ก็จะมีกลุ่ม4นะคะฟิลิปปินส์จะพบกับเวียดนาม 15:30 น.แล้วก็ 19:30 น.คูเวตจะพบกับอุซเบกิสถานขณะที่กลุ่มดีค่ะก็จะแข่งกัน 19:30 น.ซาอุดิอาระเบียจะพบกับกาตาร์ค่ะ
3: ครับขณะที่บาสเกตบอลหญิงเมื่อวานนี้เป็นเกมแรกของทีมชาติไทยนะครับเจอกับอินโดนีเซีย
4: นะคะก็พยายามสู้อย่างสุดความสามารถสู้เต็มที่แล้วนะคะก็นี่คือทีมคู่ปรับร่วมภูมิภาคอาเซียนนะคะอินโดนีเซียปรากฏว่าสาวไทยก็สู้สุดใจแล้วค่ะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะคะเป็นฝ่ายแพ้ไป52-61คะแนนนะคะ
3: คือ3ควอเตอร์เนี่ยเราตามห่างไปหน่อยควอเตอร์4ก็เลยไล่ไม่ทัน
4: ค่ะก็เกมนี้สุภาวดีคุณชวนนะคะแม่หน่วงสาวไทยทำสกอร์มากที่สุดนะคะที่20คะแนนนะคะแล้วก็4รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีนัดต่อไปนะคะแล้วก็นัดต่อไปเราก็จะเจอกับอีก1ศึกหนักก็คือเจอจีนนะคะวันที่19กันยายนนี้เวลา8:00 น.ค่ะ
3: ครับส่วนอีกคู่นัดแรกกลุ่มดีเจ้าภาพญี่ปุ่นพบกับฮ่องกงนะครับเกมนี้ทีมญี่ปุ่นเล่นเหนือกว่ามากจบ4ควอเตอร์ช่วยกันชุดเอาชนะไปขาดลอยเลย114-37คะแนนประเดิมเก็บชัยชนะได้สำเร็จโดยทางทาทิยามะโมนะฟอร์เวิร์ดสาวเจ้าภาพทำแต้มมากที่สุดนะครับ26คะแนน4รีบาวด์1แอสซิสต์โอวากิฮารุทำ19คะแนน2รีบาวด์แล้วก็ทานากะยูฟูโอมะทำ17คะแนนกับอีก2แอสซิสต
4: ์ค่ะส่วนคอนฮอยพุยนะคะทำสกอร์ให้ฮ่องกงมากที่สุดในเกมนี้10คะแนนขณะที่หมาเทียนเฟิง8คะแนนกับอีก2รีบาวด์นะคะซึ่งนัดต่อไปญี่ปุ่นจะพบกับคาซัคสถานค่ะในวันที่20กันยายนขณะที่ฮ่องกงจะพบกับคาซัคสถานในวันที่22กันยายนค่ะ
3: ครับส่วนการแข่งขันคริกเก็ตนะครับคริกเก็ตสาวทีมชาติไทยแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วแต่มีภาพน่ารักน่ารักในเกมที่เจอกับปากีสถานมานะครับนี่แข่งกันที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะครับสำหรับคริกเก็ตหญิงมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันแข่งแบบแพ้คัดออก
4: ค่ะ
3: คือแพ้ตกรอบเลยอ่ะ
4: ใช่
3: ปรากฏว่าไทยเจอกับปากีสถานนะครับการแข่งขันต้องเลื่อนไปเนื่องจากสภาพสนามไม่พร้อมแล้วช่วงที่รอจะแข่งขันกันปรากฏว่านักกีฬาทั้ง2ทีมมาเล่นตะกร้อกันเนี่ยจงว่างเดี๋ยวเจอกันแต่ตอนนี้มาเล่นด้วยกันก่อน
4: ค่ะก็เนี่ยตกรอบคริกเก็ตแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไปเข้าตาสมาคมตะกร
3: ้อต่อเลย
4: นะคะก็นะทัศนียภาพสวยงามด้วยนะคะที่สนามที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พอ2ทีมเนี่ยเล่นตะกร้อเสร็จแล้วแข่งตะกร้อกันเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาแข่งคริกเก็ตกันต่อนะคะรูปเกมสนุกสูสีค่ะทีมชาติไทยสู้กับทางด้านของคู่แข่งได้อย่างปากีสถานนะคะได้อย่างสูสีค่ะทำได้91คะแนนเสีย4วิกเก็ตเล่นไป11โอเวอร์นะคะส่วนปากีสถานทำได้92ในเฉือนไป1แต้มเองเสีย7วิกเก็ตแล้วก็ได้ 10.4 โอเวอร์นะคะก็จบเกมเป็นปากีสถานที่เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3วิกเก็ตค่ะก็ปากีสถานผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปรอพบระหว่างทีมศรีลังกาหรือว่ามาเลเซียนะคะส่วนสาวไทยทำดีที่สุดแล้วนะคะ
3: พิธีเปิดยังไม่เริ่มนะครับแต่ว่ารูปแบบการแข่งขันเขาแพ้ตกรอบเลยไง
4: ใช่
3: นะครับส่วนทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะครับโดยเฉพาะในระยะสั้นเนี่ยความหวังก็อยู่ที่บิวภูริพลนะครับไปดูความพร้อมกันในการลุ้นเหรียญทองครั้งที่แล้วบิวได้เหรียญเงินใช่ไหม
4: ใช่
3: นะครับครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าถ้า 9.8 ได้ 9.8 วิได
4: ้ลุ้นเหรียญทองนะเพราะว่าการฝึกซ้อมณตอนนี้เวลานี้นะคะเวลาของเราเนี่ยดีที่สุดในเอเชียนะคะคือครั้งที่แล้วเนี่ย100เมตรเราได้เหรียญเงินแต่ว่า200เมตรเนี่ยบิวภูริพลเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก
3: ็
4: เลยไม่ได้ลงแข่งขันเจ้าตัวรอคอยมากนะคะที่จะกลับมาแข่งขันที่ครบ
3: ครั้งนี้ดูสดนะ
4: ค่ะ
3: ดูแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บเลย
4: ใช่นะคะและนี่ก็เป็นความพร้อมนะคะก็สำหรับทีมกรีฑาระยะสั้นของเรานะคะก็อย่างที่ลุ้นได้เนี่ยก็จะมี100เมตรประเภทเดี่ยวนะคะ200เมตรผลัด4คูณ100เมตรทั้งชายและหญิงเราก็เคยมีติดเหรียญรางวัลมาด้วยนะคะครั้งนี้ก็ฝึกซ้อมกันภายใต้การดูแลของโค้ชเจนที่แบรดลีย์นะคะโค้ชชาวอเมริกันแล้วก็มีพันตำรวจโทหญิงระพัสพรกิจบันนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนค่ะ
3: ครับโดยทีมหญิงวิ่งผลัด4คูณ100เมตรดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับ มีสมาชิกชุดเดิม2คนคือสุภานิชพูนเกิดและก็สุกันดาเพชรรักษาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็มีน้องใหม่ฝีเท้าดีอย่างจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งทำให้ของเราก็มีลุ้นเก็บเหรียญเหมือนกัน
4: ใช่นะคะส่วนความพร้อมของ4คูณ100เมตรชายนะคะชยุทธคงประสิทธิ์ค่ะสมาชิกในชุดนี้บอกว่าเมื่อช่วง4เกมที่ผ่านมาแล้วก็มีจะมีลุ้นในชุดนี้แล้วก็ทีมผัดชุดเอเชียนเกมครั้งนี้บอกว่าทีมกรีฑาไทยมีความพร้อมเต็มที่ก่อนออกเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นในคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ
3: ส่วนตัวของบิวภูริพลบุญสอนนะครับจะแข่ง3รายการนะครับเดี๋ยวก็มี100เมตรแล้วก็200เมตรซึ่งทั้ง2รายการบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้นะครับส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมไทยสถิติอยู่อันดับ3ของเอเชียทำให้บิวภูริพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองนะครับทั้งประเภทเดียว100เมตรแล้วก็200เมตรรวมทั้ง4คูณ100นี่ก็แอบลุ้นเหรียญเหมือนก
4: ันใช่ค่ะก็มาลุ้นนะว่าบิวจะทำต่ำ10ได้อีกหรือเปล่านะคะมาดูโปรแกรมนะคะสำหรับทีมวิ่งทีมชาติไทยนะคะวิ่ง100เมตรชายหญิงรอบคัดเลือกจะแข่งวันที่24กันยายนส่วนรอบชิงชนะเลิศจะไปแข่งอีกวันนึงก็คือวันที่25กันยายน200เมตรชายนะคะทั้งหญิงและชายรอบคัดเลือกแข่งวันที่26กันยายนแล้วก็ไปชิงวันที่27กันยายนส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายหญิงรอบคัดเลือกแข่งวันที่27กันยายนแล้วก็ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศวันที่28กันยายนค่ะ
3: ครับขณะที่นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยนะครับก็มีโอกาสเข้ารับโอวาทจากพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมก่อนออกเดินทางไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้โอวาทนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันก่อนเอเชียนเกมส์จะเริ่มนะครับแข่งกันที่เมืองนาโกย่าที่ญี่ปุ่น
4: ค่ะซึ่งนายกสมาคมกีฬาจักรยานก็ได้ให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานทุกประเภทนะคะแล้วก็บอกทุกคนว่าให้ลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาให้ได้เพราะว่าคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังเอาไว้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญก็คือญี่ปุ่นค่ะถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเป็นทั้งเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีการเพิ่มระยะทางแข่งขันด้วยแต่ว่านักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีก็ขอให้นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหากขึ้นอานจักรยานแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครเพราะว่าเป้าหมายข้างหน้าคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่เรามุ่งหวังเอาไว้ค่ะ
3: ซึ่งทางโค้ชตั้มวิสุทธ์กสิยพัฒน์บอกว่านักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักท่ามกลางแดดและฝนโดยไม่เคยหวั่นนะครับส่วนคู่ต่อสู้ที่สำคัญจากการประเมินในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาก็จะมีนักปั่นจากคาซัคสถานรวมถึงเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นที่จะเป็นศึกหนักแต่ด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยนะครับคิดว่าน่าจะสู้กันสนุกแน่นอน
4: ค่ะก็จักรยานประเภทถนนนี่มีชิงชัยกันทั้งหมด4เหรียญทองนะคะจะเริ่มวันที่20กันยายนนี้ชิง2เหรียญทองรายการไทม์ทริอัลบุคคลชายหญิงนะคะวันที่22กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลหญิงเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขณะที่วันที่23กันยายนชิงอีก1เหรียญทองจากรายการรถเรสบุคคลชายก็เริ่มในช่วงเช้า 9:00 น.เช่นเดียวกันค่ะ
3: สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับจะมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 11,000 คนแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของเจ้าภาพมีปัญหาเรื่องของที่พักนะของเราก็โดนแต่โดนกันหลายชาติเหมือนก
4: ัน
3: อินเดียก็โดน
4: ถูกต้องนะคะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปแล้วก็คือทัพตะก้อไทยนะคะที่เดินทางไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถเข้าที่พักบนเรือสำราญคอสตาเซเรน่าได้นะคะก็ต้องรอเกือบ20ชั่วโมงนะคะ
3: เขาบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนักกีฬาประมาณ 11,000 คนโอลิมปิกเกม2024เนี่ยนักกีฬาอยู่ที่ 1,700 คนนะ
4: เ
3: ช่นเกมมากกว่า
4: คือมีการลงทะเบียนมาเพิ่มเติมนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะญี่ปุ่นน่าเที่ยวด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ปกติแล้วจริงๆญี่ปุ่นเป็นชาติที่ค่อนข้างที่จะทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความเป๊ะนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีปัญหาเยอะพอสมควรอย่างที่บอกนะคะนอกเหนือจากทีมไทยก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอย่างนักกีฬาอินเดียด้วยใช่ไหมคะที่อาจจะต้องมีหลายชาติเลยที่รอที่สนามบินแล้วก็รถมารับไม่ตรงเวลาต้องรอที่สนามบินกันด้วยนะ
3: ทั้งเรื่องที่พักแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะก
4: ็
3: ไม่เพียงพอเหมือนกัน
4: ออกมินิมอล
3: อันนี้ก็มินิมอลไป
4: ใช่ ใช่นะคะก็เอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะไม่มีหมู่บ้านนักกีฬานะคะเพราะว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตั้งใจที่จะประหยัดด้วยเป็นการเซฟงบประมาณนะคะเพราะว่าการเนี่ยเช่าเรือสำราญเนี่ยประหยัดกว่าแล้วก็จะมีพวกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแต่ว่าก็ได้รับเสียงบ่นเหมือนกันอย่างตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนักบาสเกตบอลกีฬาที่แข่งชนิดแรกเนี่ยเข้าพักแต่ว่าเตียงมันสั้นแล้วนักบาสเกตบอลเนี่ยลึกเกือบ2เมตรนะคะแล้วก็มีน้ำรั่วซึมจากฝนตกด้วยนะคะตอนนี้เจ้าภาพก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาอยู่นะคะ
3: ก็สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนภายใน

0: ำหนดเส้นตายเดือนกรกฎาคมจะรับการจัดสรรที่พักนะครับขณะที่ชาติที่มีศักยภาพทางการเงินเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็บาเรนสามารถจัดหาที่พักโรงแรมให้กับนักกีฬาได้เองเลย
1: ไม่
0: ต้องงอ
1: ไม่แคร์
0: ไม่ต้องงอภาพ
1: ไม่ต้องรอรวยนะคะอีกปัจจัยที่ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นเลยก็คือมีการบรรจุกีฬาชนิดใหม่หลายอย่างเลยเนี่ยยังมีเทคบอลในครั้งนี้แล้วก็พาเดลนะคะซึ่งจีนเนี่ยส่งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยแค่2ชนิดนี้รวม800กว่าคนก็ไปเข้าไปแล้วนะคะขณะที่ฮ่องกงซึ่งมีประชากรเรา7ล้าน5แสนคนก็ส่งคณะเข้าร่วม580คนนะ
0: เจ้าภาพปวดหัวแน่นอนนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมาจัดการเรื่องการบริหารเรื่องของที่พักตอนนี้เบื้องต้นเอาที่พักก่อน
1: ใช่
0: นักกีฬาไปเนี่ยมีปัญหากันหลายชาติละ
1: ค่ะ
0: โหแล้วรอกันเป็นวันนะใช่คำนี้เนาะ
1: 120ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเห็นภาพล่าสุดก็คือทัพตะกร้อไทยนี่ก็พักผ่อนเพียงพอแล้วลงมาซ้อมที่เรือสำราญวิวสวยใช่นะคะ
0: ครับจบจากเรื่องเอเชียนเกมนะครับไปดูกีฬาต่างประเทศบ้างเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวครับรอบในรอบ3นะครับซึ่งแมนซิตี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เมื่อคืนนี้แมนซิตี้เอาชนะนอริชซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพไป5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากฟอยเซมบ้าเจ้าหนูวัย17ปีอันนี้เดบิวต์ขึ้นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับยิงคนเดียว2ประตูเลยนี่เป็นลูกชายของคริสโตเฟอร์เซมบ้าคุณพ่อนี่เป็นกองหลังนะ
1: ค่ะครับลูกแจ้งเกิดเลยนะคะมาแบบเดบิวต์ครั้งแรกก็ยิงได้2ประตูเลยยิงได้นาทีที่29แล้วก็54นะคะแล้วก็ได้จากรายานชายกีค่ะนาทีที่32อลันเอเลียสนาทีที่48แล้วก็ไรอันแม็กไอดูนาทีที่90ก็จะมีชื่อใหม่ขึ้นมาพอสมควรนะคะ
0: ครับแมนซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกับไบรตันวันที่27ตุลาคมนี้นะครับไบรตันเพิ่งปราบทีมจากแมนเชสเตอร์มานะระวัง
1: เพื่อนร่วมเมืองให้ระวังไบรตัน
0: ระวังตัวเอง
1: นะคะก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาตามนัดนะคะก็เหลืออีก1ทีมในการประกบคู่นะคะก็สุดท้ายเจอกับไบรตันนะคะเดี๋ยวจะแข่งขันกันช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะวันที่27
0: เข้าไปก็จะเป็นเกมดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์ไงเลยไม่เข้าไปดีกว่า
1: ไม่อยากเจอ
0: ไม่อยากเจอ
1: โอเค
0: เพิ่งเจอไปเมื่อกี
1: ้แล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งแพ้นะคะอ่ะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนมี2คู่นะคะเรอัลเบติสเอาชนะเกตาเฟ่1ประตูต่อ0มาลากาแพ้บีอาร์เรอัล1ประตูต่อ3ค่ะ
0: แล้วก็ผลฟุตบอลยูโรปาลีกรอบปลีกเฟสคู่ที่น่าสนใจนะครับคริสตัลพาเลซชนะเลชพอชนันไป 4-0 ยูเวนตุสชนะNEC นาเมเกนไป 5-0 แล้วก็บอนมัดนะครับผลงานสุดยอดมากๆบุกชนะเรอัลโซซิดาดของสเปนได้ 2-1 แล้วก็เบซิกตัสชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ไป 4-1
1: ค่ะทีนี้มาดูฟุตบอลทั่วเอเชียกันบ้างนะคะเป็นFC แชมเปี้ยนลีก2นะคะ BG ปทุมยูไนเต็ดแบ่งไปแบ่งแต้มกับ Lion City Sailor ทีมจากสิงคโปร์ค่ะ
0: ครับนี่เป็นแชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่ม F นัดแรกนะครับBG ปทุมยูไนเต็ดยูไนเต็ดเลยยูไนเต็ดเลย BG ปทุมยูไนเต็ด
1: ค่ะ
0: ตัวแทนจากไทยลีกเจอกับ Lion City Sailor ทีมจากสิงคโปร์นะครับซึ่งทาง BG ปทุม
1: ยูไนเต็ด
0: โอเคนะครับก็สามารถแบ่งแต้มได้นะครับเสมอกันไป 1-1 นะ Lion City Sailor ขึ้นนำก่อนจากการทำเข้าประตูตัวเองของมาโก้นิโคลิสรับทีมเยือนแล้วก็ครึ่งหลังนาที52เป็นแพทริกกุสตัฟสันยิงให้ BG ปทุมบุกมาแบ่งแต้มได้เสมอกันไป 1-1
1: นะคะก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปค่ะก็ในช่วงกลางเดือนตุลาคมวันที่15นะคะ BG ปทุมจะเปิดบ้านต้อนรับแอร์ดีเลดยูไนเต็ดจากออสเตรเลียนะคะส่วน Lion City Sailor จะไปเยือนไทโป FC ทีมจากฮ่องกงที่ดีนะเป็น FC
0: นะไม่เป็นยูไนเต็ดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีกคู่นัดแรกกลุ่ม G นะครับมาชิดะเซเวียอันนี้ง่ายหน่อยจากเจลีของญี่ปุ่นนะครับเปิดบ้านเจอกับ PKR สวายเรียงจากลีกกัมพูชา
1: ค่ะนาทีที่21นะคะมิเชลดุกค่ะมายิงให้เจ้าบ้านออกนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรกนะคะมาสนับเซเวียนะคะนำก่อน1ประตูต่อ0
0: ครับแล้วก็ครึ่งหลังนาที60เตเต้เยนจิมาทำประตูปิดท้ายให้มาชิดะเซเวียเปิดบ้านเอาชนะไป 2-0 ประเดิมเก็บ3คะแนน
1: นัดต่อไปวันที่15ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะมาชิดะเซเวียจะออกไปเยือนแทมปินโรโรเวอร์ FC จากสิงคโปร์นะคะส่วนสวายเรียงจะเปิดบ้านต้อนรับเซี่ยงไฮ้เซินหัว FC จากจีนค่ะ
0: ครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับเชลซีเบรนท์ฟอร์ดฟอร์มดีนะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆเบรนท์ฟอร์ดฤดูกาลนี้ก็ทีมของคิดแอนดรูนะครับ 6นัดทุกรายการชนะ3เสมอ3ล่าสุดเพิ่งเอาชนะเรดดิ้งไป 2-1 ในคาราบาวครับ
1: ค่ะขณะที่ผลงานในลีกบ้านเกิดนะคะก็ถล่มทอตแนมฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ0ด้วยนะคะก่อนจะชนะ3นัดติดต่อกันเกมลีกล่าสุดก็เสมอบอนมัสมา2ประตูต่อ2นะคะตอนนี้อยู่อันดับที่7มี6คะแนนค่ะ
0: ครับเกมนี้เบรนท์ฟอร์ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะครับทั้งจอสดาซิวาอันโตนีมิลัมโบนาธานคอลลินเซฟฟันเดอร์เบิร์กแล้วก็คาเฟ่ฟูโรขณะที่มาติอัสเยนเซนต้องรอเช็คความฟิตอยู่
1: ค่ะส่วนเชลซีของชาบี้อลอนโซก็ออกสตาร์ทฤดูกาลก็ดีนะคะก็ชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนอยู่อันดับที่6แล้วก็ยิงไปถึง10ประตูมากเป็นอันดับที่2ของลีกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของแผงหลังนะคะเพราะว่ายิงมากก็เสียมากเหมือนกันเพราะว่าเสียไปถึง9ประตูแล้วนะคะในตั้งแต่เปิดสนามมาซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มท็อปอันดับ1เ
0: ชลซีเพิ่งเสมอกับเฮาซิตี้มา 2-2 ในเกมลีกคัพนะครับขณะที่เกมเยือนพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดบุกไปแพ้อาร์เซนอลมา 1-2 แต่ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านเอาชนะลีดส์ไป 6-3 ในเกมคาราบาวครับ
1: ก็แพ้1เกมแต่ก็แพ้จ่าฝูงอาร์เซนอลนะคะเกมนี้ก็ยังคงต้องติดตามอาการของไมเคิลไกเซโดมาโกปาเลสตรานะคะเอมานูเอลเอเมก้าแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันขณะที่ชัวเปรโดกับริสเตมยังมีโอกาสลงสนามค่ะโดยต้องรอประเมินความพร้อมก่อนเกมแต่ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนในเกมนี้นะคะ
0: สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเบนฟอร์ดยังไม่ชนะเชลซีในบ้านมา5นัดติดละแล้วก็4นัดหลังสุดจบลงด้วยผลเสมอส่วนการพบกันครั้งล่าสุดเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ 2-0
1: ค่ะเกม Friday Night คืนนี้นะคะนอกเหนือจากเกมคู่นี้ในคืนวันนี้นะคะก็โปรแกรมสัปดาห์นี้ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะวันเสาร์ที่19ก็จะเริ่มคู่แรกเวลา 18:30 สเปอร์ค่ะจะพบกับแอสตันวิลล่ามาดูว่าทั้ง2ทีมจะเก็บชัยชนะนัดแรกของพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะคะ
2: แย่มาทั้งคู่นะ
1: ใช่นะคะขณะที่3ทุ่มนิวคาสเซิลจะพบกับฮัลซิตี้ค่ะเอเวอร์ตันพบกับอิปวิชทาวน์ไบรตันจะพบกับอาร์เซนอลไบรตันฟอร์มกำลังร้อนแรงนะคะ
2: ค
1: แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ค่ะจะเจอกับโคนที่ซิตี้นะคะในช่วงดึกของวันเสาร์23:30 ค่ะ
0: วันอาทิตย์มีแมนซิตี้เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับตอน2ทุ่มมิลลิสเจอพาเลสบอนมัสเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์เตะ4:30ไปเยือนฟูแลม
1: ไม่หนัก
0: ไม่ดูด้วย ไม่มั่นใจ
1: โอเคค่ะขณะที่อดีตกุนซือลิเวอร์พูลอย่างเจนคลอปนะคะซึ่งเป็นกุนซือป้ายแดงของทีมชาติเยอรมนีนะคะมีการเรียกนักเตะมารายงานตัวนะคะเดี๋ยวมีเกมในช่วง FIFA Day ค่ะ
0: โอ้โหนะครับก็จะมีการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับเรียกผู้เล่นมา44คน
1: ค่ะ
0: แบ่งออกเป็น2ชุดสำหรับเล่นเนชั่นลีก4นัดก็จะมีอย่างไคฮาเวตจากอาร์เซนอลโจชัวคิมมิชเซสกูนาบรีจามานมูเซล่าจากบาเยิร์นมีคาริมอเดยามีจากบาร์เซโลนาเควินซาเดอร์วิตาลียาเนล2นักเตะจากเบนฟอร์ดมาด้วย
1: ค่ะก็สำหรับนักเตะชุดแรกนี่มี24คนนะคะเตรียมลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนแล้วก็อีกเกมนึงก็คือกับกรีซนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะแล้วก็จากนั้นจะมีนักเตะอีกชุดเป็นชุดที่2นะคะก็มาร่วมทีมสำหรับเกมที่จะเจอกับเซอร์เบียที่เยอรมนีนะคะวันพฤหัสที่1ตุลาคมแล้วก็กลับไปเยือนกรีซอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะ
0: ครับเจอร์เก้นครอปแสดงจุดยืนว่าฟุตบอลทีมชาติสามารถเป็นพลังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในสังค
1: ม
0: และช่วยทำให้ความภาคภูมิใจในความเป็นเยอรมันไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคลอปยังได้กล่าวถึงบรรยากาศการทางการเมืองของเยอรมนีนะคะหลังจากที่พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือว่า AFD เนี่ยได้คะแนน 43.8% ในการเลือกตั้งรัฐนะคะก็ได้เกือบเสียงจะข้างมากเด็ดขาดในสภาท้องถิ่นเลยก็ว่าได้นะคะก็เขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทวงคืนธงชาตินำเอาฟุตบอลเนี่ยมาเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาตินะคะ
0: ก็มีคุยเรื่องการเมืองนิดนึงไว้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนประธานสมาพันธ์ฟุตบอลของแอฟริกานะครับก็มีการเดินทางไปตรวจความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2027
1: ค่ะแพทริกโมเซเปนะคะประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF

0: เป็นเจ้าภาพนะคะโดยทาง CAF เนี่ยเดินหน้าติดตามความคืบหน้า FOB Nation 2027จะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าค่ะ
1: ครับก็จะมี3ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับในปีหน้า2027นะ
0: ค่ะ
1: African Cup of Nations ก็เป็นรายการใหญ่นะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยทีมจากแอฟริกาก็มีผลงานดีหลายทีมเลย
0: ค่ะ
1: ครับผม
2: ครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของนาขั้นบันไดนะครับในอำเภอฉงเจียงมณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำฤดูใบไม้ร่วงนะครับทำให้เกิดทิวทัศน์นาขั้นบันไดสีสันสวยงามลดหลั่นกันตามเดินเขาครับ
0: ค่ะถึงเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วเรา4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 ถึง 10:00 ช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 ช่วงที่3เวลา 20:00 ถึง 21:00 โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบกันนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เสาร์นี้อยู่กับบาทภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวาริศนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ตามรับชมกันกับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์8โมงจนฮอต9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานครับหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไพบอสะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาฮอดวันที่18กันยายนแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้อยากสิถามทุกคนก็คือเบิดหรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: แม่นครับ
1: 60 40นะคะ4เบิดงวดนี้แล้วนะคะก็คืองวดสุดท้ายของโครงการนะคะแต่ว่าสิมีต่อบ่จังได๋ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าสำหรับอีสานเซานี้นะคะประเด็นข่าวสารที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะก็ยังเกาะติดในเรื่องของสถานการณ์น้ํานะคะฝ่าฝนนะคะบรรยากาศต่างๆในพื้นที่แล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวสารวันนี้ครับทางองคมนตรีได้มีการติดตามการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการหลวงณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโหนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโหนนดินแดงอำเภอโหนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาพื้นที่และการเตรียมตรวจเยี่ยมนะครับการดำเนินงานโดยมีนายปิยปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนแม่ทัพภาคที่2หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสนับสนุนและผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวงรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการครับ
1: สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีระยะ3ปีตั้งแต่ปี2568ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41ได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำนั่งร่องอำเภอโน่นดินแดงจำนวน13แห่งปัจจุบันนะคะมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ97เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

0: ดักเก็บน้ำและสนับสนุนพื้นที่รับประโยชน์ของประชาชนกว่า 5,000 ไร่710ครัวเรือน19หมู่บ้านนอกจากนี้ได้มีการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินและกระถางอาหารในดินนะคะเพื่อวิเคราะห์และก็วางแผนการปลูกพืชได้ยังเหมาะสมรวมถึงการดำเนินการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน3ไร่ค่ะ
1: โอกาสนี้ครับองคมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทระยะ3ปีให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยให้ความสำคัญกับ2แนวทางหลักได้แก่งานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่และก็พัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงและงานด้านการพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุลพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการตลาดตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานและกับเป้าหมายนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรไปต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและก็รายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
0: จากนั้นค่ะองคมนตรีได้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในสถานีวิจัยที่สำคัญก็คือโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกสวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงแปลงปลูกมะละกอแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาตลอดจนจุดก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและก็อาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขยายผลให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็รองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในการนี้ก็ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าติดตามผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนในช่วงบ่ายครับองคมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3และก็อ่างเก็บน้ำคลองโปร่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็เป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและก็แนวทางการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันสร้างซึ่งก็เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและก็น้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาสร้างป่าในพื้นที่ครับ
0: ภาคชมนะคะไปเบิ่งกันต่อค่ะโดยทางสถาบันพระบรมราชชนกเปิดศูนย์ทาราซีเมียเดินหน้าสร้างความหูเกี่ยวกับสุขภาพปูทางสังคมไร้โรคทางพันธุกรรมค่ะที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีนิคมลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาพันธุกรรมทาราซิเมียพร้อมจัดงานมหกรรมทั้งเรื่องของการเสริมสร้างความหูด้านสุขภาพโรคทาราซิเมียเพื่อเป็นพื้นที่นำรองในการสร้างสังคมไทยห่างไกลโรคทาราซิเมียโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพร้อมกับเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมเทื่อนี้สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสันนำระดับโลกด้านสุขภาพปฐมภูมิโดยเน้นนะคะการยกระดับความหูทางสุขภาพผ่านสโลแกนรณรงค์เลือกครูเลือกขั้นเลือกคลอดห่างไกลทาราซิเมียเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานไต่สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลคำปรึกษาทางพันธุกรรมและการคัดกรองโรคได้อย่างถูกต้องเท่าเทียมและก็ทั่วถึงซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบฐานรากจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามปฏิทินของสถาบันพระบรมราชชนกในการมุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดสกลนครครับจัดพิธีมอบบ้านตุ่มโฮมปันสุกซอยผู้อยากไร่หลังแรกในพื้นที่อำเภอบ้านม่วงครับ ณบ้านเลขที่75หมู่ที่9ตำบลนงหมอท่องใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนางระนิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้อยากไร่บ้านตุ่มโฮมปันสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อซอยเหลือนางสาวคำปันสาขาและครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนายสมบูรณ์อึ่งอารีจำนวน 200,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการอำเภอบ้านม่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆได้ดำเนินการเพื่อซอยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยซึ่งท่านนั่งระนิดาเรืองทิติสกุลครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพิ่นก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวการน้อมนำพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการซอยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิตพร้อมกับชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แรงกายและแรงใจจนเฮ็ดให้บ้านหลังนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมครับ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปเบิ่งบรรยากาศของการเดินหน้าปั่นกองทุนหมู่บ้าน ให้เข้มแข็งระดม60แกนนำถอดบทเรียนวางแผนกับเขื่อนสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างมั่นคงหวังยกระดับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมที่1ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2569โดยมีนายพิชยาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมกับนางสาวพรมพรเทียงถ้ำนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาการอำเภอภาคีเครือข่ายเขาร่วมในกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นที่เพชรรัตน์การ์เด้นโฮเทลนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมสำคัญก็คือการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในงานกองทุนหมู่บ้านและการดำเนินคดีของกองทุนหมู่บ้านการให้ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมถึงการดำเนินงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงอีกทั้งค่ะยังมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเลี้ยวหลังแล่นาเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมรวมกันจัดเหตุแผนขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้ค่ะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นได้บอกว่ากองทุนหมู่บ้านนะคะบ่แม่นแค่เพียงเรื่องของเงินทุนแต่คือกลไกสำคัญของชุมชนหากบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งกองทุนก็สามารถที่จะไปต่อยอดเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับคนในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดยะโสธรครับที่จังหวัดยะโสธรได้สานต่อพระราชปณิธานมอบกรรมสิทธิ์โคแม่พันธุ์110โตหนุนเกษตรกร2อำเภอสร้างอาชีพมั่นคงตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงครับนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีมอบโคและสัญญายืมเพื่อการผลิตภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านน้องตุตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรโดยมีนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านป่าไทยจังหวัดยะโสธรหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการมอบโคในเทือนี้ครับกรมปศุสัตว์ได้ทรงมอบโคแม่พันธุ์รวมทั้งเบิด110ตัว

0: ราคากว่า 1.6 ล้านบาทให้แก่เกษตรกร110ไร่ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย60ไร่และอำเภอขอวัง50ไร่โดยมีเงื่อนไขครับเมื่อแม่โคตกลูกโตแรกอายุครบ18เดือนให้ส่งคืนโครงการเพื่อนำไปขยายผลแก่เกษตรกรรายอื่นส่วนแม่โคและกะลูกโคโตทัดไปจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรหลังครบสัญญา5ปีโอกาสนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่เกษตรกรให้ดูแลแม่โคเป็นอย่างดีเหมือนสมาชิกในครอบครัวเพื่อต่อยอดเป็นมรดกทางอาชีพพร้อมกับแนะนำนะครับให้นำข้อมูลให้นำมูลสัตว์ไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์และการชีวภาพเพื่อลดต้นทุนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพอย่างยืนครับ
1: พาผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดนครพนมกับไปเบิ่งเรื่องการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการปกครองขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันที Action 5 Plus นะคะสู่การปฏิบัติค่ะว่าขออภัยค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมการปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการตามนโยบายเร่งด่วนของทางกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2569นั่นก็คือมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นะคะซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมการอบรมในเทือนหนีมีนายนิมิตปัทธรรมเจริญปลัดจังหวัดนครพนมนำคณะนายอำเภอทั้ง12อำเภอปลัดอำเภอข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครองเขาร่วมกว่า200คนเพื่อสร้างความหูความเข้าใจและนำทิศทางการดำเนินงานไปแปลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับนโยบายมหาไทยเฮดทันที Action 5 Plus นี้นะคะมุ่งเน้นภารกิจสำคัญหาด่านก็คือการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำการรักษาความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดการบริหารจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาราชการให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเน้นการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบูรณาการความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมต่อไปค่ะ
0: ค่ำคืนที่ผ่านมาครับหลากหลายหน่วยงานรวมพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คืนที่6ครับวันนี้ครับเวลา 19:00 น.ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีอาจารย์มีชัยแต่สุจริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ทอผ่าพุทธศักราช2564และที่ปรึกษาโครงการผ่าไทยไซไห่สนุกเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายกะตะพันแก้วสง่ารองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนายนิกรวีสะเพ็ญเลขาธิการมูลนิธิเจ้าคำผงนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สุราษฎร์ธานีนายพรเกียรติผู้นิรันดร์กูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์คุณช่อภกาวิริยานนท์อดีตพิธีกรโทรทัศน์และกรรมการผู้จัดการบริษัทAU Communication จำกัดคุณโชคชัยทองศักดิ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเดียววรตังตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวัน 30F และคุณประดิษฐ์บวรกิติอนันต์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์ ทางนี้นะครับก็มีกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่11จนหอด21กันยายน2569เวลา 19:00 น.ณวัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ที่เป็นข่าวสารในช่วงแรกกับอีสานเสาร์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงติดตามข่าวสารในช่วงหน้าค่ะ

0: 8:21 น.กลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะมาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่ในทางสทช.ภาค3โคราชค่ะรับฟังทุกภาคส่วนในการปรับปรุงแผนแม่บทหลุมน้ำมูลระดมความคิดเห็นกับการรับมือภัยแล้งน้ำท่วมและก็ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่ะที่โรงแรมฟอร์จูนโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อการดำเนินงานระยะการกำหนดขอบเขตภายใต้โครงการศึกษาจัดเหตุแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูลปรับปรุงช่วงที่หนึ่งโดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิปราจีนบุรีและก็นครนายกเขาร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใส่เป็นข้อมูลในการประกอบกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำมูลให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะ
1: ทางด้านของนายธรรมพงษ์นวบุตรครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3เพื่อนก็บอกว่าขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกเวทีจะสิถึกนำไปประกอบการปรับปรุงร่างแผนแม่บทให้มีความชัดเจนและก็ครอบคลุมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกต่อไปโดยให้ประชาชนและก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยโครงการกับได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว3เวทีในจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีก่อนนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและขอเสนอแนะจากพื้นที่มาประกอบการศึกษาและเข้าสู่การประชุมกลุ่มย่อยเทื่อที่1ในเทื่อนี้ซึ่งหลังจากนี้ครับสทนช.จะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสื่อสารความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก2เทื่อร่วม8เวทีก่อนจัดเหตุร่างผลการศึกษาและเปิดเวทีปัจฉิมอีก3เวทีครับ
0: สำหรับผลลัพธ์สำคัญของโครงการนะคะคือการได้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลฉบับปรับปรุงที่มีการบูรณาการผลการศึกษาSEA นะคะ Reversi นั่นเองค่ะขอบคุณมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมก่อแผนงานโครงการระยะ20ปีแบ่งเป็น3ระยะตั้งแต่ปี2566ถึง2580โดยหมู่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวของนี้สามารถเอาไปใส่เป็นกรอบในการเฮ็ดงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมภัยแล้งอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูระบบนิเวศตลอดจนส่งเสริมการใช้น้ำยังมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อให้ลุ่มน้ำมูลค่ะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและก็สภาพภูมิอากาศในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: อีกหนึ่งของการเตรียมตัวเข้าสู่ในเรื่องของพายุฤดูร้อนครับที่จังหวัดเลยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนซ่อมแผนเสมือนจริงรับมือพายุฤดูร้อนและกับภัยพิบัติไฟฟ้าดับประจำปี2569ครับที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยนายไพรินทร์ริมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกซ่อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569การฝึกซ้อมในเทือนี้ครับจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์จำลองพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยลมกระโชกแรงต้นไม้หักโคลนเสาหักสายขาดส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างโดยมีนายธรรมนูนอุปรโคตผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเขาร่วมซ่อมแผนในเทือนี้ครับ
0: โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะเพิ่นบอกว่าการฝึกซ้อมนี้มีความสำคัญหลายในการสร้างความร่วมมือความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจริงเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบโต้ต่อสถานการณ์ได้อย่างไวและก็รวมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุดตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนั่นเองค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยเพิ่นก็ได้บอกว่าจังหวัดเลยก็มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและก็มักได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนรวมถึงลมกระโชกแรงเป็นประจำทุกปีซึ่งก็มักเฮ็ดให้เกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าการจัดฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและก็การฝึกซ้อมเสมือนจริงจึงซอยให้พนักงานและกะหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติพร้อมทางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกซ้อมในเทอนี้ครับจะมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น117คนจาก6หน่วยงานหลักได้แก่อำเภอเมืองเลยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหน้าอาดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสว่างคีรีธรรมจังหวัดเลยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยร่วมกับทีมสนับสนุนจากกฟผ.กฟผ.นะครับสาขาวังสะพุ่งและกฟผ.สาขาด่านทรายครับ
0: มาเบิ่งอาทีจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์กันแน่ค่ะเพิ่นได้มีการประชุมร่วมกันนะคะในการรักษาความสงบชายแดนไทยลาวครั้งที่21เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศค่ะนายชัยพลจรุณพงษ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยและกับท่านผู้วงบุญสู้ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เป็นประธานร่วมไฟล่าวในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยล่าวระวังเลยกับแขวงเวียงจันทน์เทือที่21นะคะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเทนรีสอร์ทการประชุมเทือนี้ค่ะจัดขึ้นในห่วงของ16และก็17กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอตลอดจนตัวแทนภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็หารือแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยตามริมชายแดนตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือรอบด้านในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ได้ร่วมกันลงนามบันทึกการประชุมเพื่อรับรองผลและใส่เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งการประชุมเทือนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ดีๆให้ประชาชนทั้งสองฝั่งนี้สามารถเดินทางติดต่อใส่ชีวิตร่วมกันได้อย่างสงบเรียบร้อยและก็ปลอดภัย
1: อีกหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนครพนมครับทางสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่นครพนมรับฟังความคิดเห็นและก็ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนครับดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคนที่2นำคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยว่าที่ร้อยตรีร้อยรุ่งไข่บุตรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมหารือและต้อนรับในช่วงของตอนเช้าครับคณะก็ได้ประชุม

0: ณห้องประชุมด่านสุรกากรนครพนมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ส่งอากาศยานศูนย์กลางการค้าทรงชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่3เชื่อมทางหลวงหมายเลข212อำเภอท่าอุเทนซึ่งก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและการขนส่งสินค้าชายแดนส่วนในช่วงบ่ายนะครับคณะก็ได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการผู้แทนประชาชน50คนพร้อมติดตามการปรับปรุงหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีสู่ระบบดิจิทัลจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่อาคารศูนย์สินค้าโอท็อปตำบลหนองญาติซึ่งอบจ.นครพนมครับจะมีแผนปรับปรุงเป็นศูนย์ประสานงานและบริการสาธารณะประจำปี2570โดยสวกะจะซอยประสานกรมธนารักษ์ในการเล่งรัดหนังสือยินยอมใส่ประโยชน์เถียราชพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
1: มาที่นครพนมกันแน่ค่ะมาเบิ่งการประชุมนะคะโดยทางกกต.ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานมุ่งยกระดับมาตรฐานการเฮ็ดงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่จังหวัดนครพนมค่ะบรรยากาศที่โรงแรมเวลาดีจังหวัดนครพนมนายณรงค์กลันวารินนะคะประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกับนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารสำนักงานกกต.ในโอกาสเดินทางมาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานยกระดับมาตรฐานการเฮ็ดงานและการบริหารจัดการภายในสำนักงานกกต.ซึ่งจัดเป็นเทอที่2แล้วนะคะโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับคณะในเทอนี้โดยการประชุมค่ะจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่16นะคะมาจนฮอดมื้อนี้ก็คือ18กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรรวมกันเว้าจาและก็สรุปถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนางานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานกกต.สำหรับกิจกรรมตลอดทั้ง3มื้อนี้จะครอบคลุมการมอบแนวทางจากกรรมการการเลือกตั้งและการระดมความคิดเห็นผ่านกลุ่มภารกิจ5ด้านนั่นก็คือด่านการบริหารองค์กรและพัฒนาบุคลากรงานด่านการสืบสวนสอบสวนและกฎหมายการจัดการเลือกตั้งพรรคการเมืองและก็การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมีการสรุปผลเพื่อใส่เป็นกรอบแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของทางกกต.ต่อไปค่ะ
0: ไปเบิ่งทางฝั่งของชายแดนกันแน่ครับเมื่อวานนี้เฮาก็ได้มีอัปเดตในเรื่องของชาวบ้านเพิ่นได้มีการตระหนกเตรียมพร้อมในเรื่องของบังเกอร์เมื่อนี้ครับอัปเดตล่าสุดครับที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านชายแดนอำเภอบัวเชษฐ์กะคลายความวิตกกังวลหลังสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเนิน450เขตค่ายลงด้วยการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาครับก็ยอมกรบคู่เลทและกะลื้อถอนลวดหนามกลับคืนสภาพเดิมขณะที่ชาวบ้านยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับสถานการณ์บริเวณเนิน450ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อกับตำบลจารัตอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดครับขี่ค่ายลงแล้วหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเจรจาและก็กดดันให้ฝ่ายกัมพูชาย่อมกรบคู่เลทพร้อมลื้อถอนลวดหนามและก็รับพื้นที่กลับคืนสภาพเดิมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเฮ็ดให้ชาวบ้านอาโอทลันตำบลจารัตอำเภอบัวเชษซึ่งก็มีพื้นที่อยู่ติดแนวชายแดนและอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดปัญหาต่างคลายความวิตกกังวลลงหลังจากก่อนหน้านี้เกรงว่าสถานการณ์จะบานปลายและนำไปสู่การสู้รบอีกเถื่อนหนึ่ง
1: ซึ่งทั้งด่านนะคะนางอภิญญาลิดกลาอายุ48ปีชาวบ้านโอทลันเพิ่นบอกว่าก่อนหน้านี้รู้สึกเป็นห่วงและก็กังวลหลายเนื่องจากบ้านนี้อยู่ติดแนวชายแดนเฮ็ดให้บ่สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอทราบข่าวค่ะว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายก็สามารถที่จะเจรจาเว้าคุยกันค่ะได้อย่างสันติรู้สึกลงใจมากยิ่งขึ้นและก็หวังว่าชาวบ้านจะสามารถกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติ ดยเซามือนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงใส่ชีวิตตามปกติเด็กนักเรียนก็ไปโรงเรียนค่ะและพระสงฆ์เพิ่นก็ออกบิณฑบาตตามปกติเช่นเดียวกัน
0: ขณะที่นายเข็มพรขันซ่อนครับอายุ59ปีชาวอำเภอบัวเชษฐ์เพิ่นก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเครียดและกังวลนี่แหละครับหลังพบว่ามีการคุดคู่เลสในพื้นที่ชายแดนโดยวันเกรงว่าสถานการณ์จะนำไปสู่การสู้รบเป็นรอบที่3เหตุให้บรรยากาศในพื้นที่เงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากทราบข่าวว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถเจรจากันได้อย่างสันติก็รู้สึกคลายความกังวลและก็ดีใจครับที่สถานการณ์บ่บานปลายเหตุให้ชาวบ้านสามารถกลับมาประกอบอาชีพและก็ใช้ชีวิตตามปกติพร้อมฝากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและก็ทำมาหากินได้โดยบ่ต้องกังวลครับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับมีเสียงนะครับสำหรับชาวบ้านในพื้นที่เดี๋ยวเข้าไปฟังเสียงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
2: ตอนนี้ก็เนาะดีใจที่ต้องหายกังวลไปแน่ เพราะว่าเขาสิได้ใช้ชีวิตประจำวันของเขาเนาะเนาะหาอยู่หากินเนาะ
3: จ้า
2: สิได้บ่ต้องกังวลว่าเวลาเฮาเฮ็ดการเฮ็ดงานกรีดยางอีหยังเนาะสิได้บ่ต้องกังวลมันก็คลายกังวลไปแน่แต่ว่าก็บ่อยากให้มันมีรอบต่อๆไปเนาะ
4: หมดความกังวลครับก็ดีใจถ้า2ฝ่ายคุยกันได้ชาวบ้านจะได้ทํามาหากินตามปกติทั่วไปครับถ้ามีการสู้รบมันจะเดือดร้อนครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเจรจากันได้แล้วรู้สึกไม่มีความกังวลแล้วก็รู้สึกว่าดีใจครับผม
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องสถานการณ์ชายแดนที่เฮาต้องติดตามนะคะบ่ว่าสถานการณ์ยังเกิดขึ้นต้องให้มีสติไว้ก่อนนะคะสิได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะพาไปติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดนครพนมช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: กลับมาติดตามมีสารเสาร์นี้กันต่อค่ะเมื่อกี้ที่ได้ว่าไปก่อนพักเบรกนะคะก็คือโรคพิษสุนัขบ้านะคะตอนนี้เห็ดหายมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายที่จังหวัดนครพนมค่ะโดยทางปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเข้มนะคะในการคุมโรคพิษสุนัขบ้าระบาดพบข้อมูลก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายเป็นผู้หญิงค่ะวัย43ปีประกาศนะคะที่อำเภอป่าปากนครพนมเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันส่วนญาติก็บ่ปักใจเชื่อว่าเป็นการติดเชื้ออีหลีมั่นใจว่าเกิดจากโรคที่บ่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็บ่ขอส่งศพนี้ไปตรวจชันสูตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยนะคะติดเสือโรคพิษสุนัขบ้าป่วยเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป่าไม้ในตำบลป่าปากนะคะที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมโดยนะคะมีแมวแล้วก็หมาร่วมกว่า 1,000 ตัวค่ะโดยเจ้าหน้าที่นี่คุ้มเข็มลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนป้องกันครบ 100% ค่ะ
1: โดยผู้เสียชีวิตนะครับกะเป็นหญิงอายุ43ปีชาวตำบลป่าปากมีอาการป่วยเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่9กันยายน2569ที่ผ่านมาจากข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์นะครับอำเภอป่าปากนครพนมก็พบว่าถูกลูกสุนัขอายุประมาณ1เดือนกัดที่ขาเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาแต่กะบ่ได้ไปตรวจรักษาแต่อย่างใดภายหลังลูกสุนัขป่วยตายบ่ทราบสาเหตุจนกระทั่งผู้เสียชีวิตป่วยบ่ทราบสาเหตุเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอป่าปากแค่2มื้อก่อนเสียชีวิตส่วนผลการตรวจยืนยันของเจ้าหน้าที่ที่สาธารณสุขนะครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมก็พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นบวกจึงได้ระดมเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ครับ
0: คณะเดียวกันค่ะทางด้านสามีผู้ตายเพิ่นก็ยอมรับว่าเมียนะคะที่เสียชีวิตนี้ปกติเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเคยถือม้าหน่อยกัดค่ะแต่บ่เสือว่าติดเสือพิษสุนัขบ้าอาการป่วยก็คือมีอาการอ่อนเพลียปวดขาโดยบ่ทราบสาเหตุและในช่วง3เดือนที่ผ่านมาบ่มีอาการผิดปกติส่วนแม่หมาค่ะก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงว่าแม่ชาวบ้านนี่หน่วยงานที่เกี่ยวของจะออกมายืนยันการเสียชีวิตว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแต่ก็ยังบ่ปักใจเชื่อยอมรับเสียใจภรรยาเสียชีวิตกระทันหันโดยแพทย์ยังบ่มีผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการเนื่องจากตนบ่ขอให้ส่งศพไปชันสูตรก็คือบ่ให้เอาศพไปชันสูตรค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณ15มื้อจึงต้องการให้ภรรยานี่จากไปอย่างสงบตัดสินใจประกอบชาปนกิจตามประเพณีค่ะ
1: ก็เสียใจนะครับกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนั่นนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องของการจับยาเสพติดกันแน่นะครับตำรวจภูธรภาค4ชุดสนธิกำลังฝ่ายปกครองอำเภอเกษตรวิสัยปุ๊กจับนักบินยาบ้าฆ่าเสพเห่าในจังหวัดร้อยเอ็ดยึดยาบ้าเกือบ 60,000 เม็ดยาไออาวุธปืนเถื่อน3กระบอกและก็ทรัพย์สินรวมกว่า1ล้านบาทครับ
2: มีคนไหมตำรวจอ่ะ
3: นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เออครับขึ้นนั่งลงดีอย่าขายดิครับ
2: เข้าไปเลยอย่าตันทางนะครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือภารกิจปฏิบัติการที่เกิดขึ้นส่วงเศร้าวันที่15กันยายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค4ทั้งชุดมัจจุราช691และทศรถ491ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองอำเภอเกษตรวิสัยนำโดยพันตำรวจเอกนัดหมงผุดผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเป่าไม้ในพื้นที่บ้านหนองพระบางตำบลกำแพงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดตามโครงการร้อยเอ็ดแซนด์บ็อกซ์หลังขยายผลจากผู้เสพและกับผู้จำหน่ายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติการเป็นผู้ค้ารายใหญ่และก็เป็นนักบิน กระจายยาบ้าในพื้นที่รวมถึงมีอาวุธปืนและก็ใส่เสพเห่านี่แหละครับเป็นจุดกบดานและก็พักยาเสพติดของเครือข่ายเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าปิดล้อมและก็ตรวจค้นอย่างระมัดระวังครับ
0: พอเขาหอดบ้านนะคะพบผู้ต้องหามีท่าทางพิรุธและก็ตกใจจึงคุมตัวไว้2รายก็คือในกลาอายุ24ปีและก็นางสาวใหม่อายุ22ปีก่อนสอบสวนขยายผลนะคะในกาที่อายุ24ปีนี้ยอมรับว่ามียาเสพติดและก็อาวุธปืนที่เอาไปหลีไว้โดยขุดดินฝังนะคะไว้ตามจุดต่างๆรอบบ้านเจ้าหน้าที่จึงมีการนำตัวไปฉีดจุดขุดร่วมนะคะหาจุดน้ำกันโดยผลการตรวจคนยึดยาบ้าประมาณ 57,934 เม็ดมียาไออีก 3.8 กรัมอาวุธปืนนะคะบ่มีทะเบียนอีก3กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนรวม46นัดนอกจากนี้ยังมีการยึดเงินสดอีก 83,000 บาทสร้อยคอทองคำนัก1สลึง2เซนมีรถอีกนะคะเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล1คันรถมอเตอร์ไซค์2คันและก็โทรศัพท์4เครื่องรวมทรัพย์สินกว่า1ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งในกานะครับให้การรับสารภาพว่าสั่งซื้อยาบ้าจากนายทุนสัญชาติลาวเถื่อละมูลค่ากว่า1ล้านบาทรับงานเถื่อละ 100,000 ถึง 200,000 เม็ดเดือนละ2ถึง3เถื่อก่อนนำมาพักและกระจายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอไกลเคียงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเจ้าหน้าที่ครับก็สามารถจับกลุ่มเครือข่ายได้อีกกว่า10รายและก็เตรียมขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการฆ่าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยบ่ได้รับอนุญาตและสารเสพและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก่อนนำผู้ขออภัยครับก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการซอยเหลือและก็เยียวยาค่ะที่จังหวัดอุดรธานีรวมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐเอกชนจัดอบรมโครงการซอยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเปลี่ยนฮีโร่จากภาระเป็นพลังขึ้นคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1นายพิสิทธิ์ใช่อภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการซอยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดประจำปี2569โดยจัดเป็นรุ่นที่9และก็รุ่นที่10ค่ะโดยมีนายกองตรีชัยศิษย์ดานวัฒนพงศ์ประธานชมรมอสกองพันณเรศวรอุดรธานีและสมาชิกพร้อมกับหัวหน้าและกับผู้แทนส่วนราชการคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: โดยกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีเป้าหมายนะครับดำเนินการครอบคลุมพื้นที่20อำเภอจำนวน10รุ่นรวม 1,000 คนสำหรับรุ่นที่9และก็รุ่นที่10นี่มุ่งเน้นในการซอยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดจากการร้องขอของผู้ปกครองและ การแจ้งเบาะแสของประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจป้องกันการเกิดอาการทางจิตเวชและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยรูปแบบกิจกรรมนะครับประกอบด้วยการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจการขัดกล่องสุขภาพจ่ายยาอดยาบ้าโดยทีมแพทย์แผนไทยและก็ตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลพระราชทานโรงพยาบาลอุดรธานีการประเมินศักยภาพสมองโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีรวมกับโรงพยาบาลท่านย่ารักอุดรธานีการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการปรับทัศนคติการสร้างแรงจูงใจและการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับไปใส่ชีวิตในสังคมอย่างปกติครับ
0: ส่วนทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นก็บอกว่าทุกภาคส่วนจะซอยให้ผู้ที่เคยลงพิษได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและก็กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปพร้อมฝากผู้เข้ารับการอบรมทุกคนค่ะสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจให้กับตัวเจ้าของขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยน บ่ว่าสิเป็นแนวคิดทัศนคติค่านิยมจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถลดละการใส่ยาเสพติดและก็เลิกได้ในที่สุดหันกลับมาเป็นกำลังของชาติในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้คนในสังคมชุมชนและประเทศชาติปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดต่อไปค่ะ
1: จากที่ผ่านมาครับเฮาก็ได้เห็นภาพของเกิดความรุนแรงในโรงเรียนครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งการเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนไตรข้ามประชาสรรค์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมีการฝึกซ้อมเผชิญเหตุกรณีคนร้ายก่อเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษาโดยจำลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงเหตุการณ์จริงเพื่อให้นักเรียนและกับบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องครับนี่คือแผนการฝึกซ้อมนะครับของโรงเรียนไตรข้ามประชาสรรค์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค่เหนือจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีคนร้ายก่อเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและก็เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนครูบุคลากรหากเกิดเหตุการณ์จริงโดยการฝึกซ้อมในเทือนี้จำลองสถานการณ์ว่าอดีตคู่ร้ายหนึ่งซึ่งถูกลงโทษให้ออกจากราชการเดินทางกลับมาโรงเรียนเพื่อขอพบครูคู่กรณีและกับผู้อำนวยการโรงเรียนเถื่อพูดคุยปัญหาก่อนสถานการณ์จะบานปลายโดยบุคคลดังกล่าวพกอาวุธปืนเข้ามาภายในโรงเรียนนั่นครับ
0: ซึ่งสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ค่ะได้ร่วมจำลองบทบาทเป็นผู้ก่อเหตุนะคะอันนี้ก็คือตัวตำรวจนะคะที่จำลองสถานการณ์นะคะขณะที่โรงเรียนก็ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้โดยใช้หลักการหนีซ่อนสู้นะคะเริ่มจากการหนีค่ะพอได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนนักเรียนคู่ก็ต้องฝ้าวนะคะออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยไวที่สุดแล้วก็อพยพไปที่จุดรวมพลที่ปลอดภัยตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนดรวมถึงเส้นทางสำรองคันบ่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้ทันทีค่ะก็เข้าสู่ขั้นตอนการซ่อนหรือว่าการหลีค่ะให้หลีอยู่ในห้องล็อกประตูปิดไฟลบหลังของนะคะที่แข็งแรงพร้อมกับลดการใส่เสียงหลีกเลี่ยงการเฮ็ดทีอาจจะระบุโตตนหรือตำแหน่งของผู้ลบซ่อนให้ถือเปิดเผยได้ส่วนต่อมาสุดท้ายค่ะก็คือสู่นะคะถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเผชิญเหตุอันตรายในระยะประชิดและบ่สามารถที่จะหนีได้หรือว่าหลีได้นะคะโดยการฝึกก็คือเน้นการตระหนักถึงการป้องกันตัวเจ้าของและก็ทวงเวลาเพื่อท่าเจ้าหน้าที่เขามาซอยค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังมีการจำลองกรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำนะครับเพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างโรงเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค่เหนือตั้งแต่การแจ้งเหตุการขอระงับเหตุไปจนฮอดการให้ความซอยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมขณะเหตุงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยได้ร่วมการประเมินผลการปฏิบัติทั้งจุดแข็งและก็จุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและก็รัดกุมให้หลายยิ่งขึ้นครับ
0: ขยับไปกันต่อที่โคราชนะคะไปเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดโคราชนะคะหรือว่าโคราชบ้านเฮานะคะเดินหน้าโคราชซีโร่ดรอปเอาท์กับการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามุ่งให้เด็กทุกๆคนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงค่ะจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือว่าโคราชซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมกำหนดแนวทางการเฮ็ดงานในระดับอำเภอและกับตำบลให้ทุกหน่วยงานได้รวมกันค้นหาเข้าถึงซอยเหลือและส่งต่อเด็กเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยมีนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมชวนชมโรงแรมสบายโฮเทลโคราชที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาครับวางกลไกการขับเคลื่อนทางได้ระดับจังหวัดอำเภอและตำบลพร้อมจัดอบรมการใส่งานระบบสารสนเทศ Thailand Zero Dropout เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลมาใส่ในการค้นหาคัดกรองติดตามและวางแผนซอยเหลือเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นระบบที่ผ่านมานะครับก็มีการอบรมบุคลากรซีรุ่นครอบคลุมทั้งแอดมินตำบลผู้ดูแลไล่กรณีและผู้สำรวจรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการรอบเพิ่มเติมเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ก็มีผู้เข้าร่วมนะครับ240คนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพจริงในพื้นที่ครับ
0: การขับเคลื่อนโคราชซีโร่ดรอปเอาท์นะคะมุ่งให้เด็กเยาวชนทุกคนได้รับโอกาสบ่ว่าจะเป็นการกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นการพัฒนาทักษะอาชีพหรือการได้รับการซอยเหลือด้านต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กทุกคนค่ะสามารถเดินหน้าสู่อนาคตได้อย่างมีคุณภาพและก็บ่ถิ่มบ่ถูกถิ่มไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายกันแน่นะครับมื้อนี้มาเว้าฮอดทรัพย์สินความรักและหลักกฎหมายเป็นแนวใดไปฟังเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

กรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: มาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อเบิ่งทางด้านมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญพันธุ์เอาเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมบริการตรวจความเสี่ยง NCD แก่ชุมชนค่ะนายไพฑูรย์พรมศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์บริการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดตรวจรหัสพันธุกรรมสู่การป้องกันไขมันน้ำตาลความดันและสุขภาพกระดูกที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมค่ะการจัดโครงการในเทือนี้กำมุ่งในการส่งเสริมเบื้องแง่สุขภาพในการป้องกันเพื่อลดปัญหากลุ่มโรคบ่อติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD บ่ว่าสิเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดนะคะที่ผิดปกติแล้วก็โรคกระดูกพุ่นโดยเอาเทคโนโลยี Mass Array นะคะ System มาใส่ในการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมในระดับบุคคลซอยให้ประชาชนสามารถเอาข้อมูลนี้ไปวางแผนในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาปี3สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านการให้ความรู้สาธิตการเก็บตัวอย่างและก็เก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเตรียมความพร้อมในการสร้างเสริมเรื่องของสุขภาพที่ดีให้กับสังคมต่อไปค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งเบิดของรายการอีสานเสาร์นี้ครับวันนี้เบิดและน้องแล้วเฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะอีสานสตอรี่วันนี้แบมพาคุณผู้ชมมาที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มาตามรอยความเชื่อความศรัทธามาดูโบราณสถานและมาดูหนึ่งความสำคัญนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสุรินทร์ตำบลกระเทียมนั่นก็คือเรื่องของผ้าไหมวันนี้แบมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ให้มากขึ้นผ่านรายการอีสานสตอรี่วันนี้ค่ะ

0: ู้ชมคะตอนนี้นะคะแบมก็อยู่ที่วัดถือว่าเป็นวัดที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมถึงศิษยานุศิษย์นะคะนั่นก็คือวัดอินทราสุการามและเรานะคะก็อยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะคุณพ่อสมเจตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือผู้ที่จะมาพูดแล้วก็บอกเราเรื่องราวนะคะคุณพ่อขาเกี่ยวกับเรื่องของวัดอินทราสุการามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่โด่งดังมากๆความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อช่วยเล่าหน่อย
1: ครับวัดอินทราสุการามนั้นเป็นวัดที่ถ้าใครมาที่ตำบลกระเทียมแล้วจะรู้จักว่าวัดนี้คือวัดของหลวงปู่เจียมอติสโยหลวงปู่เจียมอติสโยถือว่าเป็นอริยสงฆ์เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทหารหารที่มารบอยู่ตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นที่ลือลั่นในส่วนของพุทธคุณของท่านโดยเฉพาะวัตถุมงคลจะเป็นตะกรุดก็ดีหรือจะเป็นเหรียญก็ดีเหล่านี้ก็เป็นที่เคารพสักการะคนก็จะรู้จักวัดหลวงปู่เจียมอติสโยครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่ด้านหลังชาด้านหลังของเรานี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: อันนี้ก็คือพุทธเจดีย์อุดมวรเวทอาจารยานุสรครับเป็นสถานที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างเพื่อที่จะตั้งสังขารของหลวงปู่เจียมอติสโยไว้ที่พุทธเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้สังขารของท่านก็อยู่ที่ศาลามหามงคลแล้วก็จะเมื่อความพร้อมทุกอย่างได้ดำเนินการก็จะเคลื่อนสรีระสังขารของท่านมาประดิษฐานอยู่ที่พุทธเจดีย์อุดมวรเวทอาจารยานุสรแห่งนี้นะครับซึ่งข้างบนนั้นก็เป็นที่ตั้งของพุทธเจดีย์พระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปอุดมวรเวททั้ง4ทิศจะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่เจียมครับอันนี้ครับ
0: ในเรื่องของรูปแบบของลักษณะการออกแบบนี่คือเป็นลักษณะแบบไหนคะ
1: รูปแบบนั้นจะเป็นอิงทางด้านขอมนะครับขอมโบราณซึ่งหลวงปู่เจียมนั้นท่านก็เป็นชาวกัมพูชานะครับที่ท่านได้หนีภัยสงครามช่วงของสงครามฝรั่งเศสแล้วก็ท่านก็จะมา อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้คือพอท่านมาแล้วก็ท่านก็บวชพอบวชก็สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทยเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อหลวงปู่ได้มรณภาพเราก็จะสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เพื่อประดิษฐานของหลวงปู่เจียมสังขารของท่านอันนี้ก็เป็นรูปแบบของของโบราณครับ
0: และปัจจุบันนี้คือศิษยานุศิษย์รวมถึงประชาชนทั่วไปนี่มีการเดินทางมากราบไหว้สักการะเยอะมากไหมคะ
1: เยอะมากเลยนะครับมาทุกวันนะครับเพื่อที่จะมาขอพรและก็มากราบสิริสังขารของหลวงปู่ครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านช่วยฝากเชิญชวนหน่อยว่าสำหรับใครที่ตอนนี้อยากมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่เจียมหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมเขาเรียกว่าความเป็นศิลปะเนี่ยความสวยงามของที่นี่ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
1: ครับก็อยากจะเรียนถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยนะครับถ้าท่านเดินทางผ่านในเส้นทาง 2-4 จากอำเภอปราสาทไปอยู่ที่ทางอำเภอสังขะระหว่างเส้นทางก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าท่านเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะเห็นวัดของหลวงปู่เจียมนะครับคือวัดอินทราสุการามจะเห็นยอดโดมสวยนะครับเป็นสีทองเปล่งปลั่งอันนี้ก็คือถึงวัดแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนท่านนะครับได้แวะกราบสรีระสังขารของหลวงปู่เจียมโดยทั่วกันนะครับผม
0: คุณพ่อคะตอนนี้คือหนูอยากจะไปกราบสรีระสังขารของท่านเดี๋ยวคุณพ่อพาช่วยพาหนูไปได้ไหม
1: ครับได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกัน
1: ครับครับผม

0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะได้ไปกราบสักการะหลวงปู่เจียงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับตำบลกระเทียมให้มากขึ้นผ่านนายกนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ท่านคะท่านนายกคะคือความเป็นไปเป็นมาของตำบลกระเทียมเนี่ยเป็นไปเป็นมาไงแล้วทำไมต้องเป็นตำบลกระเทียมคะ
1: อ๋อตำบลกระเทียมนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ถ
0: ือ
1: เป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอสังขะเป็นอันดับหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ80ตารางกิโลเมตรนะครับก็ถือว่า21หมู่บ้านด้วยกันมี21ชุมชน21หมู่บ้านซึ่งเป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอสังขะเพราะงั้นด้วยความที่ว่าชื่อตำบลกระเทียมนี้มีความเชื่อที่ผู้แก่คนแก่คนเฒ่าเล่าให้ฟังว่าในหนองระหารที่อยู่ข้างตำบลกระเทียมเนี่ย
0: ค่ะ
1: เคยมีกระเทียมน้ำเขาเรียกกระเทียมน้ำที่เกิดในหนองนะ
0: ค
1: ล้ายๆกับพวกแห้วพวกแห้วพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำก็เลยเรียกติดปากกันมาว่าเป็นตำบลกระเทีย
0: ม
1: นะฮะแล้วก็เป็นตำบลที่เก่าแก่ด
0: ั้
1: งเดิมมากมีอยู่3ชนเผ่าด้วยกันมีลาวสวยเขมรพื้นที่นี้จะเป็นชาวสวยชาวกุยหรือชาวกวยเนี่ยอยู่ดั้งเดิมมาก่อนแล้วชาวเขมรก็ชาวเขมรแล้วชาวลาวนี่อพยพเข้ามาในภายหลังประมาณปี2500หรือว่า2490กว่าๆเสร็จๆนะครับประมาณต้นๆของรัชสมัยรัชกาลที่7ที่8ประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วในเรื่องของบริบทพื้นที่นะคะชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาทำอะไรเป็นส่วนใหญ่คะงานของเขา
1: ดั้งเดิมก็ทำอาชีพส่วนมากก็จะเป็นปลูกข้าวซึ่งเดิมทีเป็นพื้นฐานของที่นี่เป็นป่าดงดิบก็จะเป็นการเป็นทำข้าวไร่ปลูกทำข้าวไร่ปลูกมันเป็นส่วนใหญ่ปลูกปอเป็นส่วนใหญ่พื้นที่เพราะเป็นป่ามากพอภายหลังเนี่ยก็จะบริบทก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นทำนาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นที่ลุ่มไม่เหมาะในการที่จะปลูกพืชไร
0: ่ค่ะจากที่ฟังมานะคะเหมือนในพื้นที่เนี่ยมีหลากหลายเชื้อชาติส
1: ิ่
0: งที่เป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารยธรรมโบราณหรือว่าสถานที่ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นสินค้าในพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างท่านช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: ครับผมกระเทียมเนี่ยเรามีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่เรายึดถือกันว่าจะต้องพัฒนาหรือว่าต่อยอดให้กว้างไกลเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันอันดับแรกเป็นปูชนียบุคคลซึ่งคนรู้จักทั้งประเทศแม้แต่ต่างประเทศก็รู้จักก็คือหลวงปู่เจียมอติสโยซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่อพยพมาจากกัมพูชาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ท่านมาบวชที่นี่แล้วก็เป็นมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเพราะงั้นจะมีชื่อเสียงมากในเรื่องความขลังพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่วัดอินทราสุการามในตำบลกระเทียมส่วนที่สองก็คือโบราณสถานเป็นเรามีปราสาทหมื่นชัยซึ่งเก่าแก่น่าจะ700ถึง 1,000 ปีนะครับก็เป็นศิลปะขอมซึ่งเราเรียกว่าปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยนะครับที่นี่เป็นโบราณสถานที่มีเนื้อที่กว้างมากเกือบ 2,000 ไร่นะคร
0: ับ
1: ก็จะเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจของชาวบ้านนอกจากหลวงปู่แล้วก็จะมีโบราณสถานแล้วที่สำคัญสุดสิ่งที่เกิดใหม
0: ่
1: ในตำบลกระเทียมที่เราคิดว่าเราภูมิใจเรามีปราชญ์ชาวบ้านชื่ออาจารย์บันเทิงว่องไวเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งเรื่องในการที่จะทอผ้าย้อมผ้ามัดหมี่มัดลายผ้าแล้วก็ตอนนี้คนรู้จักเยอะท่านสร้างลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะทีเดียวในตำบลกระเทียมเนี่ยเกือบทุกหมู่บ้านท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ในการมัดย้อมไหมซึ่งเป็นลายโบราณแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่นำเอาเรื่องสีธรรมชาติมามัดย้อมในตำบลกระเทียมนี้นะครับแล้วก็โดดเด่นตอนนี้ก็มีชื่อเสียงมากแล้วได้รับรางวัลมากมายทีเดียวครับผม
0: แล้วพอได้ยินมาว่ามีเรื่องของผ้าไหมเข้ามาซึ่งเป็นสินค้าใหม่เป็นอะไรที่เราอยากนำเสนอในส่วนที่เราเป็นคณะผู้บริหารหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเรามีการสนับสนุนในส่วนนี้ยังไงบ้าง
1: โอ้มากเลยทีเดียวฮะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี้ยเราเริ่มจับเรื่องความโดดเด่นของตำบลเนี่ยมาตั้งแต่เรื่องหลวงปู
0: ่
1: กิจกรรมกิจวัดอะไรต่างหลวงปู่เนี่ยทางองค์การบริหารก็จะไปช่วยงานเรามีงานประเพณีเขาเรียกว่าวันที่หลวงปู่มรณภาพหรือวันเกิดของหลวงปู่วันที่15มกราเนี่ยเราก็จะเข้าไปมกราทุกปีอบต.ไปช่วยจัดกิจกรรมอะไรต่างของหลวงปู่เพื่อให้คนได้รู้จักหลวงปู่ ไม่เลือนหายให้ลูกหลานเรารู้ว่าลุงปู่มีคุณาประการมากมายที่ให้ชาวตำบลกระเทียมปราสาทเมืองชัยเราทุกวันที่10วันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์เราจัดประเพณีบวงสรวงปราสาทเมืองชัยมีแสงสีเสียงมีอะไรต่างๆที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าไปชมไปเดินแบบมีเดินแบบผ้าไหม
0: ค่ะในส่วนของผ้าไหม
1: ส่วนผ้าไหมที่อาจารย์บันเทิงเราจัดอบรมทุกปีขยายต่อยอดไปเรื่อยๆให้อาจารย์บันเทิงไปสอนลูกหลานไปเรื่อยๆโดยที่อบต.เนี่ยมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะจัดในการที่จะส่งเสริมการทอผ้าไหมโดยอาจารย์บันเทิงเพื่อให้เป็นครูให้กับตำบลกระเทียมเราเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่วงที่ท่านมีความที่เก่งอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะมีความหลากหลายเก่งทั้งเรื่องผ้าไหมเรื่องดนตรีเรื่องการเดินแบบผ้าไหมอะไรการอะไรนุ่งห่มผ้าไหมท่านทำได้ดีนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของอันนี้แล้วก็ลูกศิษย์ก็จะกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
0: เต็มทุกชุมชนเลย
1: แม้แต่ต่างจังหวัดก็มีลูกศิษย์ประจำเทิงอยู่ครับผม
0: เดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะได้ไปสัมผัสเรื่องราวที่ท่านนายกได้เล่ามาเมื่อสักครู่นี้ทับพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ

0: เป็นไปเป็นมาของปราสาทนี้มันคือยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วคนมาตำบลกระเทียมเนี่ยจะไม่รู้ว่าเรามีปราสาทเก่าแก่ซึ่งที่จริงแล้วเรามีทั้งสององค์ด้วยกันในบริเวณนี
0: ้
1: องค์นี้เขาเรียกว่าเป็นเทวสถาน
0: เทวสถาน
1: ครับผมชื่อปราสาทมีชัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหมื่นชัยซึ่งเพี้ยนมาจากคำภาษาเขมร
0: คือ
1: ภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกปราสาทเมียนเจยคำว่าเมียนเจยแปลว่ามีชัยเพราะงั้นก็จะมีสองภาษาที่เรียกกันตรงนี้ก็คือปราสาทมีชัยปราสาทเมียนเจยแล้วก็ปราสาทหมื่นชัย
0: หลายชื่อมากเลย
1: เป็นชื่อมงคลตรงนี้เป็นเทวสถานเพราะงั้นบริเวณตรงนี้จะเก่าแก่ซึ่งทางกรมศิลป์ที่มาบูรณะนี่นะที่มาสืบค้นเนี่ยบอกว่าไม่ทราบว่าประวัติที่แท้จริงเนี่ยประมาณไหนแต่เพียงบอกคร่าวๆว่าอาจจะใกล้ๆกับภู
0: ม
1: ิ
0: โปน
1: ของสังขะนะฮ
0: ะ
1: ตำบลบันดมนะครับก็ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาดูประเมินเรื่องความเก่าแก่ไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีตรงเสาที่เขาวางเป็นเสาไม้ด้านข้างซึ่งไม่ค่อยมีอันนี่คือส่วนหนึ่งที่ฟังจากกรมศิลป์น
0: ะ
1: ที่เจ้าที่กรมศิลป์ที่มาขุดค้นเนี่ยสืบค้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเพราะว่าเป็นทำด้วยอิฐนะครับซึ่งอีกองค์หนึ่งจะเป็นศิลาแรงซึ่งน่าจะเป็นยุคสมัยที่เขาเรียกว่าปราสาทบ้านปราสาทซึ่งเป็นยุคสมัยที่อาจจะเรียกว่าใหม่หน่อยใหม่กว่าองค์นี้องค์น
0: ี้
1: เก่าจริงเพราะว่าแล้วที่สืบค้นยากส่วนหนึ่งก็คือฐานนี่เป็นศิลาแรงฐานเป็นศิลาแรงแล้วคราวนี้พอองค์ขึ้นมาต่อองค์ด้วยอิฐก็ถือว่าเป็นปราสาทเก่าแก่นะครับ
0: แล้วเรื่องของลักษณะขององค์ปราสาทมีชัยเนี่ยคือออกแบบในรูปแบบของลักษณะไหนคะท่าน
1: ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะลักษณะที่ว่าเป็นของขอม
0: ลักษณะของ
1: ของขอมซึ่งเป็นยุคดั้งเดิมน่าจะเก่าแก่เพราะว่าใช้ศิลาแรงใช้อิฐเนี่ยจะเป็นองค์ที่เก่าเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่องค์ใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่าเก่ารุ่นไหนนั้นยังประมาณประเมินอันนี้ไม่ได้เพราะมันต้องมีการสืบค้นอีกยาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสืบค้นยาวเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีรูปทรงกากบาทมีอะไรที่จะต้องสืบค้นอีกเขาบอกต้องใช้เวลาก็รอดูทางกรมศิลป์จะให้รูปแบบมา
0: แล้วบริเวณลานตรงนี้คือนอกจากการที่เราจะมาชมเรื่องของโบราณสถานได้มีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นบริเวณนี้บ้าง
1: มีฮะทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมเราเนี่ยเราก็จะมีพิธีบวงสรวงทุกปีคำว่ามีชัยเราก็เลยไปสอดคล้องกับงานประเพณีที่อยากจะเห็นเป็นความรักคนพอมีชัยชนะก็น่าจะเป็นความสุขแล้วก็จัดในงานเทศกาลวันวาเลนไทน
0: ์วันวาเลนไทน์ด้วย
1: จัดแสงสีเสียงที่นี
0: ่
1: บวงสรวงที่นี
0: ่
1: นะ3ประมาณ2วันมีพิธีบวงสรวงมีพิธีจัดแสงสีเสียงเพื่อให้คนเนี่ยได้เข้ามา
0: ค่ะ
1: มาชื่นชมปราสาทเราเพราะเรามี2หลังเป็นแห่งเดียวที่มีปราสาทถึง2หลังติดกัน
0: อยู่ในบริเวณเดียวกัน
1: บริเวณเดียวกันพื้นที่ประมาณเกือบ 2,000 ไร่อ่ะอยู่ใน
0: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเยี่ยมชมหรือว่าใครที่ไม่รู้จักเราสามารถที่จะติดต่อหรือประสานงานอยากเข้ามาชมตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: โอ้ด้วยความยินดีนะฮะประสานมาที่อบต.กระเทียมเลยนะ
0: ฮะ
1: เรามีเบอร์โทรมีอะไรในเว็บไซต์มีอะไรมีหมดแล้วก็อยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอะไรได้เลยส่วนมากแล้วเราจะยินดีให้เข้ามา
0: ค่ะ
1: มาดูแล
0: ตรงนี้ก
1: ็เพราะว่าก็ที่อบต.เราเนี่ยเราดูแลอยู่แล้วคือที่นี่แหละเป็นที่ที่คิดว่าเราดูแลมาตั้งแต่ต้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นอกจากโบราณสถานได้ยินมาว่าที่จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะตำบลกระเทียมเนี่ยมีอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คืออะไรคะท่าน
1: ผ้าไหม
0: ผ้าไหม
1: เราที่จริงอ่ะกระเทียมเรามี3อย่างด้วยกันที่เราคิดว่าเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เราที่ดีที่สุดก็มี1เราเทิดทูนหลวงปู่เจียมอธิสโยซึ่งเป
0: ็
1: นวัดหลวงปู่เจียมวัดอินทราสุการาม ีผ้าไหม
0: ผ้าไหม
1: บ้านด่านเจริญนี่แหละที่เรียกว่ามีปราชญ์ชาวบ้านที่นั่นชื่ออาจารย์บันเทิงว่องไวซึ่งเป็นคนที่สรรสร้างผ้าไหมลายโบราณและสีธรรมชาติเนี่ยได้สวยงามม
0: ี
1: ชื่อเสียงท่านเคยได้รับรางวัลอาเซียนรางวัลที่2ของอาเซียนด้วยซ้ำไปคือส่งประกวดได้หลายรางวัลมากพูดว่ารางวัลนี่เต็มตู้เพราะงั้นท่านเป็นปราชญ์ที่สอนชาวบ้านเราเนี่ยหลายหมู่บ้านในตำบลกระเทียมและก็ต่างจังหวัดด้วยโดยเฉพาะในตำบลกระเทียมเกือบทุกหมู่บ้าน เราสอนโดยเฉพาะที่เราจะไปคือบ้านโนนสบายเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ล่าสุดเลยเพิ่งสอนมาได้ 4-5 ปี
0: พอฟังมาแล้วตอนนี้คือมีเรื่องของหลวงปู่เจียมผ้าไหมตอนนี้คือแบมอยากรู้แล้วค่ะอยากเห็นแล้วว่าอาจารย์บันเทิงเนี่ยที่ท่านเป็นผู้สอนเนี่ยมีผ้าไหมสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวท่านพาแบมไป
1: นะคะยินดี
0: โอเคค่ะ
1: เป็นด้วยความยินดี
0: ค่ะ
1: ครับผม

0: คุณผู้ชมคะกระบวนการกว่าจะได้เป็นผ้าไหมสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นผ้าไหมนั้นต้องมีเส้นไหมซะก่อนแต่กระบวนการน่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะพี่สมคิดสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้การปลูกหมอนเลี้ยงไหม
1: ใช่ครับผม
0: เรื่องของกระบวนการเนี่ยความเป็นมาทำไมเราถึงได้มีเริ่มการปลูกหมอนเลี้ยงไหมพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ครับผมจริงๆการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของชุมชนที่นี่ครับมีการมาปลูกหมอนแบบนานแล้วครับจริงๆชุมชนเดิมอะครับเขาจะอาศัยอยู่ที่ปราสาทมีชัยครับตั้งแต่รุ่นทวดเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเกิดการเปิดโรคระบาดก็เลยได้อพยพมาอยู่ที่ชุมชนณปัจจุบันนี้ของบ้านมือชัยนะครับชุมชนเดิมก็คือมีอาชีพเสริมก็คือจากการทำนาก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมคุณยายก็จะมีอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมในการหลังจากการทำนานะครับ
0: ก็คือเราก็เหมือนแบบว่าเป็นรุ่นลูกที่สืบทอดมาเป
1: ็
0: นทายาทใช่ไหมคะพอเราได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: ครับเริ่มได้ก็ต้องมีตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเลยครับอันดับแรกก็คือต้องก่อนจะเลี้ยงไหมต้องปลูกหมอนก่อนครับ
0: โอ้ปลูกตั้งแต่เป็นตัวเลย
1: ใช่ครับต้องปลูกหมอนแล้วต้องปลูกหมอนก่อนถึงจะเลี้ยงไหมได้ครับแล้วก็หาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่คุณยายเกิดการสืบทอดมาเนี่ยครับก็เราเอาพันนั้นนะครับมาสืบทอดโตเรื่อยๆให้เป็นจนปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู
0: ่ค่ะ
1: การสาวไหมการมัดมีทอผ้าไหมอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อก็คือเราปลูกด้วยเรามีการสาวด้วยแล้วเราก็ทำเป็นผ้าด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะด้านหลังตอนนี้ด้านหลังแบมกับพี่สมคิดคือมีผ้าไหมแบบลายต่างๆเยอะแยะเลยพี่สมคิดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดมาที่นี่มาหาพี่สมคิดแล้วการที่เรานึกถึงผ้าไหมที่เป็นลายเอกลักษณ์ของที่นี่เนี่ยมันจะเป็นลายประมาณไหนคะ
1: สมัยในชุมชนก็จะมีความสามารถเกี่ยวกับการมัดหมี่คนบ้านบนชัยนี่ก็จะเป็นชุมชนที่มีความสามารถเกี่ยวกับการมัดหมี่เราเรียนรู้จากอาจารย์บันเทิงครับเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ไปเรียนไปอยู่กับเกประมาณ3-4-5 ปีได้ครับไปเรียนอยู่ตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการมัดหมี่การย้อมสีธรรมชาติก็คือเรียนรู้จากเกทั้งหมดเลยครับ
0: ในเรื่องของการออกแบบลายนี่คือเราก็เรียนรู้จากท่านอาจารย์ด้วยใช่ครับใช่ครับ
1: ท่านก็จะสอนจะออกแบบลายด้วยแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นลายดั้งเดิมเราก็มาปรับใช้จากลายดั้งเดิมมาเขียนให้เป็นลายอะไรทำให้มันสวยขึ้นหรือว่าให้มันมีลายผสมผสานให้แตกต่างขึ้นมาคือเป็นลายใหม่ขึ้นมาย
0: กตัวอย่างให้ฟังหน่อยไหมคะเป็นชื่อลายที่ท่านนึกถึงพี่สมคิดแล้วต้องเป็นลายนี
1: ้สมมติจะเป็นลายหน้าเกี้ยวที่ทุกคนรู้จักนะครับลายหน้าเกี้ยวลายกังหันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้หรือว่ามาดูลายผ้าหรือว่าสั่งซื้อผ้าไหมของพี่สมคิดเนี่ยพี่สมคิดช่วยฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าเป็นเพจของพี่สมคิดหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับติดต่อทาง Facebook นะครับนายสมคิดเพชรใสครับภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0947274245ครับ
0: หรือถ้าอยากมาชุมชนเนี่ยตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่ที่บ้านมือชัยครับตำบลกระเทียมครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็แดมรู้สึกได้มาดูกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ปลูกหมอนให้อาหารต่างๆตอนนี้รวมถึงการสาวไหมต่างๆก็ขอบคุณพี่สมคิดมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวแล้วก็กระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะกว่าที่จะได้มาเป็นเส้นไหมแล้วก็มาเป็นผ้าไหมสวยๆแบบนี้ค่ะ

0: าจารย์ค่ะหนูใส่ผ้าลายอะไรอยู่นะคะเนี่ย
1: อันนี้ลายดอกไม้อินเดียครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากผ้ามัดหมี่สองทางของอินเดียนะครับแล้วเราก็มามัดหมี่เป็นผ้าปูมย้อมสีย้อมสีเมสีหลักของสุรินทร์ครับก็เลยออกโทนสุรินทร์ครับ
0: โทนสุรินทร์
1: ครับผม
0: ขอถามได้ไหมคะแอบถามว่าราคาผืนนี้เท่าไหร่คะอาจารย์
1: ครับบวกทั้งเนื้อผ้าแล้วครับลายผ้าและองค์ประกอบโดยรวมนะครับทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนที่แบบว่าพอสมควรเนา
0: ะ
1: ใช้เวลามากเส้นไหมเล็กนะครับก็จะอยู่ที่ราคานะครับประมาณ 80,000 ถึง 120,000 ครับ
0: ว้าว 81,000 ถึง 120,000 ตอนนี้แบมได้ใส่ผ้าไหมราคา 80,000 ถึง 120,000
1: ยังมีอันนี้เป็นสีเคมีนะครับยังมีสีธรรมชาติที่ราคาสูงเพราะว่าสีธรรมชาติหรือเส้นไหมของเราเนี่ยพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการสาวไหมแล้วกระบวนการย้อมสีแล้วการทอต่างๆมันพิถีพิถันหมดเลยแล้วก็ต่างจากที่แม่ป้าๆเขาขายราคาไม่แพงแต่ของเราจะเน้นทั้งเนื้อทั้งสีครับ
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นสีเคมีเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะแบมก็จะ
1: ให้นุ่งเป็นจงกระเบน
0: เป็นจงกระเบนโอเค
1: จงกระเบนแบบบางๆง่ายๆนะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใส่ให้นะคะ
1: เป็นจงกระเบนเรียบๆนะครับ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งตัวของแบมนะคะบนตัวของแบมนี่คือมีแต่ผ้าไหมแท้ 100% ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ในการทำผ้าไหมการทอผ้าไหมนั่นก็คืออาจารย์บันเทิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: นี่วันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ปราดตัวจริงนะคะที่มีสิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยถ้าอาจารย์คะช่วยเล่าอธิบายให้ฟังหน่อยไหมคะความเป็นมาของการทำผ้าของท่านอาจารย์นี่คืออะไรคะ
2: ครับความเป็นมาแหละครับคือความเป็นมาของชุมชนของเราก็จะมีการทอผ้าเนาะเลี้ยงไหมสาวไหมน
0: ะคร ับ
2: กระบวนการทุกกระบวนการเลยของไหมนะครับแล้วก็มาถึงกระบวนการมัดแล้วก็ย้อมสีแล้วก็ทอผ้าครับก็หลักๆแล้วก็คือทอผ้าแบบพื้นเมืองสุรินทร์ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสุรินทร์นะครับก็จะมีหลากหลายแล้วมุ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับทางผ้าพื้นเมืองนะครับผ้าพื้นเมืองแบบลายขัดพื้นฐานผ้าพื้นเมืองแบบเป็นชั้นๆที่สูงขึ้นราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ทุกผืนผ้าทุกอัตลักษณ์ลายผ้า
0: ครับ
2: ลายผ้าเนี่ยถ้านับไปแล้วก็จะมีเป็นร้อยๆลายนะครับ
0: ตอนนี้ปัจจุบัน
2: ใช่คร
0: ับ
2: ร้อยๆลายแต่ว่าจะมีบางลายที่สูญหายไปบ้างแล้วแต่ว่าก็จะพยายามขุดหรือหามาเพื่อทำขึ้นมาใหม่แล้วก็รักษาไว้คร
0: ับ ค่ะในเรื่องของลายเนี่ยอาจารย์แบบว่าได้แนวคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบลายเนี่ยได้มาอย่างไรคะ
2: พูดถึงแรงบันดาลใจจากกลุ่มลายที่เราออกแบบนะครับก็จะมีความที่เป็นเอกลักษณ์ของสุรินทร์เนาะก็จะ
0: ม
2: ีเรื่องลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายที่โดดเด่นแล้วทีนี้เราก็อยากรักษาเรื่องลายเรื่องสีเรื่องความเอกลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของเราไว้ก็เลยใช้ลายเอกลักษณ์ของเรานี่แหละครับปรับปรุงแต่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความละเอียดให้โดดเด่นเหมือนคนสมัยก่อนทำอย่างทั้งเนื้อผ้าทั้งลายครับแล้วก็มีการผสมผสานจากลายดั้งเดิมมาผสมผสานเป็นลายใหม่แล้วก็บวกกับความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผ้าเราก็จะผนวกขึ้นเป็นลาย
0: ค่ะแล้วเรื่องของสีของอาจารย์ล่ะคะอาจารย์มีการออกแบบสีหรือว่าผสมสีมีสีเยอะขนาดไหนคะตอนนี้
2: ครับผมสีเนี่ยสีเอกลักษณ์ของเราก็คือถ้าไปโชว์ที่ไหนผ้าของสุรินทร์เราน่ะไม่ต้องเขียนป้ายว่าสุรินทร์เนา
0: ะ
2: ก็จะโอ๊ยผ้าสุรินทร์นี่นาอะไรเงี้ยยังไงก็ออกมาเป็นแบบว่าสีโทนพวกกลุ่มนี
0: ้
2: กลุ่มนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมการทับสีแบบดั้งเดิมก็คือใช้แม่สีหลักแม่สีหลักก็จะมีเขถ้าเป็นสีธรรมชาติเนา
0: ะ
2: ธรรมชาติก็จะมีเขมาจากต้นเขประหูดมาจากต้นประหูดครั่งมาสีแดงมาจากครั่งเขประหูดเนี่ยคือเหลืองเนาะครั่งคือสีแดงครับน้ำเงินคือสีครามก็บรรพบุรุษเราย้อมแม่สีหลักมาเป็นมานานแล้ว
0: คร ับ
2: ใช่ครับเป็นพันปีก็ว่าได้แล้วทีนี้ความโ
0: ม
2: โนของสีการทดลองใช้ของการนุ่งแล้วก็ซักอะไรเงี้ยมันจะมีความคงทนเรื่องการใช้มันทนต่อแสงทนต่อการซักล้างแล้วสีมันอมตะก็เลยยังไงก็ไม่ทิ้งสีดั้งเดิมคือแม่สีหลักการเปลี่ยนเป็นสีเคมีก็ยังใช้แม่สีหลักเหมือนเดิมทีนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเราก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เรื่องลายโบราณสีโบราณแต่ว่ามันจะมีสีพาสเทลสีสมัยใหม่ที่เขาพัฒนาให้เราก็คือจากกลุ่มลูกค้าเขาแนะนำว่าฟ้าอ่อนนะชมพูอ่อนอะไรแล้วก็สามารถทำได
0: ้ก็คือเราก็ปรับตามยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะ
2: ปรับตามใช่
0: อาจารย์คะเหมือนที่บ้านอาจารย์นี่เหมือนเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
2: กิจกรรมที่แบบเกิดขึ้นก็จะมีแบบว่าสมมติว่าเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มเยาวชนสมมติว่าอยากเยาวชนอยากเรียนรู้เรื่องการเขียนลายมัดหมี่ทอผ้าไหมย้อมสีครับก็จะเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้ได้อย่างกลุ่มเขียนลายเนาะก็จะเริ่มจากลายเบสิกง่ายๆก็คือ3ลำ7ลำ7ลำก็คือ7กราฟ3ลำก็คือ3กราฟก็ให้เขาเกะขึ้นเกะลงง่ายๆก่อนแล้วลอกตามเพราะเด็กเขามีทักษะดีเราก็เริ่มให้เขาเริ่มเขียนลายยากขึ้นแล้วก็อ่านลายยากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็สองก็เริ่มมัดหมี่พอมัดหมี่ปุ๊บเราไม่ได้ให้เขามัดหมี่กับเส้นไหมหรือว่าวัตถุดิบจริงเราจะให้เขาทดลองเรื่องการใช้วัตถุดิบที่แบบว่ามันไม่เสียหายก็คือเรียนรู้มัดเชือกฟางตามลายที่เขาออกแบบ5กราฟ7กราฟอะไรเงี้ยครับก็ขึงเส้นตามที่เขาออกแบบพอเขามีทักษะดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาก็มัดหมี่ตามในไหมจริงได้แล้วก็ไปย้อมสี
0: คร
2: ับแล้วก็ไปเรียนทอเรียนเก็บลาย ที่นี่ก็จะสอนทุกอย่างสำหรับทั้งเยาวชนแล้วก็กลุ่มน้องๆที่สนใจแล้วช่วงว่างๆนะครับว่างๆอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างปิดเทอมนะครับอันนี้เขาก็สามารถมาของานหรือว่าขอความรู้หรือว่าขอทำงานได้ที่นี่พอน้องได้งานปุ๊บพอเก่งแล้วสามารถนำไปรับจ้างมัดหมี่หรือทำกิจกรรมนี้ได้ค่าแรงหรือได้ค่าตอบแทนได้อย่างดีครับ
0: แล้วรวมถึงคนในชุมชนเนี่ยเขามีการเดินทางมาเรียนหรือว่ามารับความรู้จากอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบลายอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะ
2: มีครับ อย่างกลุ่มที่สนใจอย่างเกษตรกรที่สนใจเนาะว่าบางกลุ่มทอผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายแล้วแต่ว่าทำไมที่เราทำไมทำเสร็จปุ๊บทำไมออกตลาดแล้วทำไมขายดีอะไรเงี้ยครับก็เราก็สามารถแบบว่าถ่ายทอดให้ในจุดที่เขาอยากรู
0: ้
2: ว่าย้อมสีทำไมย้อมสีไม่สวยเราก็สามารถแนะนำเขาได้เก็บตะกอลายอยากเรียนเพื่อเอาไปสานต่อเรื่องการเก็บตะกอลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็การมัดหมี่เขียนลายครับถ้าอยากได้ลายใหม่ๆที่ตลาดต้องการทำยังไงครับให้เหมาะกับกลุ่มที่เขาอยากทำครับสิ่งที่เราจะแนะนำหรือว่าสอนไปเนี่ยต้องตรงกับที่เขามาขอเรียนครับก็มีการถ่ายทอดให้กับกลุ่มทั่วๆไปด้วยครับ
0: เดี๋ยวลุงขอย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งในตรงของเยาวชนที่เขามารับความรู้จากเราพอเขาได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเราเกิดความภาคภูมิใจในตัวของพวกเขายังไงบ้าง
2: เห็นจากความสำเร็จของเขาที่แบบว่าอย่างน้อยเราแบบว่าแค่จุดเริ่มต้นแค่สอนให้เขาเขียนลาย3ลำ5ลำ7ลำเนี่ยเขาสามารถไปต่อยอดได้อีกก็คือเป็น100ลำเป็น 2-300 ลำหรือว่าไปปรับแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคนิคกระบวนการอะไรต่างๆคือเราอาจจะสอนแค่เทคนิคเบสิกง่ายๆแต่ว่าความรู้เนี้ยมันสามารถนำไปปรับได้สูงกว่านี้ได้เยอะกว่านี้ครับ
0: แล้วเรื่องของผลงานเด่นของอาจารย์ที่จนทำให้เป็นเรื่องทำให้ทุกคนรู้จักเนี่ยเหมือนผลงานด้านหลังเนี่ยคืออาจารย์ช่วยพูดถึงผลงานเด่นของอาจารย์บ้างเลย
2: ครับผลงานที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เกิดจากที่ตัวเองทำทั้งหมดเนาะแต่แรกๆก็ทำเองทั้งหมดก็จริงอยู่แต่ว่าพอเรามีแรงผลักดันอย่างกลุ่มราชการเนาะอบต.
0: ค่ะ
2: พช.ครับพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแล้วช่วยสนับสนุนช่วยผลักดันช่วยชี้แนะนำทางให้เรารู้จักลูกค้าบ้างรู้จักช่องทางการค้าขายมันก็เกิดการพัฒนาแล้วเกิดการไปเจอกลุ่มที่เราแข่งขันแล้วพอแข่งขันแล้วเราได้รางวัลมาปุ๊บเราก็เกิดให้กลุ่มคนนะรู้จักเพิ่มขึ้นทำให้เราแบบมีช่องทางแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีอะไรที่แบบว่าเราไม่อยากหยุดทำงานแล้วเราก็อยาก
0: เหมือนเป็นแรงผลักดันของเราให้ทำต่อไปใช่ไหมคะ
2: ครับผมมีแบบผลงานที่เด่นๆอย่างที่เราทำแล้วเป็นลายที่ได้รางวัลก็มีหลากหลายเนาะทั้งเป็นผ้าโบราณทั้งเป็นทั้งผ้าลายสร้างสรรค์ทั้งลายสไตล์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ได้รับรางวัลหลากหลายแล้วก็ภูมิใจที่เราสามารถอะไรนะพาชุมชน อยู่กับงานภูมิปัญญาได้แล้วสร้างรายได้ได้อยู่กับชุมชนของเราได้โดยที่ไม่เดือดร้อน
0: สุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยฝากหน่อยค่ะว่าสำหรับคนไหนที่อยากสืบสานเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมสนใจอยากมาดูความรู้หรือว่ามาศึกษาดูงานฝากช่องทางในการตามแล้วก็มาที่นี่หน่อยค่ะ
2: ครับผมถ้ามีใครสนใจเรื่องการอยากเรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมนะครับทุกกระบวนการนะครับอย่างตั้งแต่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนาะตั้งแต่การสาวไหมตั้งแต่ย้อมสีมัดหมี่นะครับแล้วก็ทอผ้าเก็บตะกอลายนะครับหรือการออกแบบลายต่างๆนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะทางเพจบ้านเรือนทอผ้าไหมบ้านดันเจริญครับเบอร์โทรครับ0649451552ครับแล้วก็0935647849ครับผม
0: วันนี้แบมก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้แบมได้สวมใส่ชุดสวยงามแบบนี้รวมถึงได้มาบอกพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคืออีกหนึ่งผ้าไหมที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์มากๆในเรื่องของสีซึ่งทำมาจากสีธรรมชาตินะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวแล้วก็ความเป็นมาอะไรคือความโดดเด่นของผ้าไหมที่นี่ที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งวันนี้เราก็มีผู้ร่วมของเราอยู่กับพี่ปุ้มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือตอนนี้แบมได้ไปดูผ้าไหมมาหลากหลายจุดมากอีกหนึ่งจุดอยู่ที่นี่ก็คือกลุ่ม
1: ทอผ้าไหมสุขสบายค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต้องบอกว่าที่นี่คือสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาก
1: ใช่
0: แต่ความเป็นมาของที่นี่หนูอยากทราบว่าความเป็นมาของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะกลุ่มของเราเนี่ย
1: ค่ะเริ่มแรกของกลุ่มนะคะที่ก่อนจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าสุขสบายนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเริ่มจากความสนใจของคนในชุมชนในเรื่องของผ้าไหมนะคะแล้วก็จวบกับโชคดีที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียมนะคะมีการจัดอบรมในเรื่องของกลุ่มอาชีพนะคะเราเลยรวบรวมสมาชิกในกลุ่มว่ามีความสนใจแล้วก็เข้ารับการอบรมเริ่มแรกปีที่เข้ารับอบรมก็ประมาณ10กว่าคนนะคะก่อนที่จะมาทำกันจริงๆก็ไปรวมกับทางหมู่บ้านอื่นก่อน คือทางหมู่บ้านนี้คือคนน้อยเราเลยไปอบรมร่วมกับหมู่บ้านอื่นและทีนี้ปีต่อมาเราก็เลยของบดึงงบประมาณ มาจัดอบรมทางหมู่บ้านของเรานะคะก็โดยทางอบต.เขาก็จะจัดให้มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าการลงสีต่างๆนะคะจนมามีความเชี่ยวชาญในจนถึงทุกวันนี้นะคะ
0: จนมาเป็นแบบที่เราเห็นนี้แต่บอกว่าที่นี่คือมีความโดดเด่นอย่างที่แบมได้พูดไปว่าเรื่องของสี
1: ค่ะสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะ
0: สีธรรมชาติหมักโคลน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้คือมันเกิดมาได้ยังไงคะเรารับอิทธิพลมาจากที่ไหนยังไงเอ่ย
1: ค่ะตอนแรกนะคะที่เราทำกันเราจะทำเป็นสีผ้าไหมย้อมเคมีนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าการย้อมเคมีมันก็จะเป็นผลเสียกับผู้
0: ที่ใช
1: ่ทั้งผู้สวมใส่ทั้งผู้ที่ทำคนทำใช่เราเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นธรรมชาติได้ไหมก็คือธรรมชาติอย่างเราเห็นเนาะเมื่อก่อนที่ว่าสมัยก่อนเป็นเด็กๆเราเห็นปู่ย่าตายายเคยเอาพวกเปลือกไม้พวกใบไม้มาย้อมสีย้อมพวกผ้าพวกอะไรเงี้ยเราเลยมาคุยกันว่าเราอยากได้แบบนั้นแล้วทีนี้ก็เริ่มว่าเราลองเฉดใบไม้ไหนที่มันให้สีเราก็จับมาลองทำกันก่อนทำแบบลองแบบล้มลุกคลุกคลานกันลองเรียนผิดเรียนถูก
0: ไม่รู้ว่าทดลอง
1: ใช่ทดลองทุกอย่างที่อย่างสีที่เราได้ก็มีทั้งอย่างนี้นะคะก็
0: อันนี้คือสีอะไรคะ
1: สีสมอนะคะ
0: สมอ
1: ใบสมอผลสมอ
0: ตัวนี้จะออกมาเป็นสีอะไรคะ
1: ก็จะออกมานี่ค่ะมันแต่ละโทนสีจะให้ไม่เหมือนกันนี่ทั้งหมดที่ได้นี่คือสีสมอนะคะ
0: โอ้
1: เนี่ยแต่ว่าแต่ละฤดูกาลที่เขาให้สีมันจะแตกต่างกันหมายถึงว่าฤดูฝนเขาจะให้อีกสีนึงฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นอีกโทนสีนึงอย่างนี้นะคะ
0: อ๋อคือความแตกต่างอากาศ
1: ใช่ใช่เป็นด้วยเรื่องของอากาศเป็นเรื่องของใบที่ใบแก่ใบอ่อนเปลือกแล้วก็ผลก็จะให้สีที่แตกต่างนะคะ
0: แล้วเหมือนที่แบมใส่ตอนนี้เขามีสีอะไรบ้างคะ
1: อย่างที่น้องใส่อยู่ตอนนี้ก็จะมีสีสมอนะคะสีสมอแล้วก็สีภาษาลาวเรา
0: ภาษาลาวเลยค่ะ
1: ต้นบักเข่งเนาะ
0: ต้นบักเข่ง
1: ต้นบักเข่งแต่ภาษาเม็ดนางดำภาษาไทยเม็ดนางดำประมาณนี้แล้วก็จะมีสีลูกว่านะคะเปลือกว่าด้วยใช่ค่ะที่น้องใส่ค่ะก็โทนสีที่เราได้มาก็มีทั้งอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกันเกลาซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะคะไม้ประจำถิ่น
0: ไม้กันเกลา
1: ใช่แล้วก็สักทองไม้มงคลต่างๆนะคะก็จะมีทั้งเคทั้งคลั่งแล้วก็แก่นขนุนสีที่เราได้จากธรรมชาติทั้งหมดนะคะเปลือกยูคาใบยูคาแล้วก็สามารถมาทำสีได
0: ้
1: ค่ะนี่แหละค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มเป็นที่เราทำออกมาแล้วผ้าเราจะแตกต่างจากที่อื่นๆเขา
0: คือความแบบว่าเป็นสีจากธรรมชาติไม่มีเคมีสวมใส่แล้วก็ปลอดภัย
1: ใช่ค่ะทั้งผู้ทำแล้วก็ผู้สวมใส่ค่ะ
0: แล้วเรื่องของลวดลายนี่ล่ะคะคือเรามีการออกแบบยังไงบ้างคะ
1: ก็ลวดลายตอนเริ่มแรกอาจารย์ก็จะมาให้ลวดลายมาสอนก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะจับประยุกต์ลวดลายแล้วก็อัตลักษณ์ของกลุ่มก็จะมีลายเกล็ดนาคนะคะ
0: ลายเกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะเพราะว่าลายเกล็ดนาคจะเป็นเราจะบ้านเราเนาะอยู่ข้างหนองละหานที่มีหนองน้ำใหญ่แล้วก็ถ้าจะเป็นความเชื่อของคนทางโซนมาจากทางลุ่มน้ำทางลาวทางอะไรแล้วก็พญานาคจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค คนเคารพบูชาแต่ว่าเราถือว่าเรามีน้องน่ะน้องน้ำใหญ่ในตรงนี้เราก็เลยว่าขอแค่เกล็ดพอ
0: ขอแค่เกล็ดพอ
1: ไม่ต้องเอาทั้งตัวแล้วขอแค่เกล็ด
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มันจะมีลวดลายอยู่ในลายผ้าค่ะเดี๋ยวค่อยไปชมอีกทีนึงว่าอะไรยังไง
0: ที่จะมาเป็นชมด้วย
1: มีค่ะที่มาเป็นที่มาเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มเรานะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คือแบมได้ฟังแล้วคือตอนนี้อยากเห็นแล้วว่าลายเกล็ด
1: เกล็ดหน้า
0: เนี่ยมันจะเป็นลวดลายไงรวมถึงลวดลายอื่นๆแล้วก็ผ้าผืนอื่นๆที
1: ่
0: เหมือนแบมใส่อยู่ตอนนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูนะคะว่านอกจากลายที่แบมใส่และสีที่แบมใส่เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวพาเลยค่ะนำเลยค่ะพี่ปุ้ม

0: ตอนนี้นะคะด้านหลังแบมคือเต็มไปด้วยผ้าไหมที่มีหลากหลายลายแล้วก็หลากหลายสีสันมากๆแต่มีเอกลักษณ์หนึ่งลายนะคะที่ถือว่าเป็นลายโดดเด่นของที่นี่นั่นก็คือลาย
1: เกล็ดนาคค่ะ
0: เกล็ดนาค
1: ใช่ค่ะ
0: ความแตกต่างของลายเกล็ดนาคทำไมถึงเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่คะ
1: ค่ะที่เราคิดค้นมาเป็นลายเกล็ดนาคนะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่มีหนองน้ำใหญ่หนองน้ำนะคะแล้วก็ในหนองน้ำก็จะมีบัวแดงที่เป็นแหล่งที่เรานำโคลนมานำมาหมักผ้านะคะค่ะซึ่งท้องผ้าที่ว่านี่ลายเกล็ดนาคนี่นะคะเกล็ดนาคแล้วก็จะมีเชิงใบสี
0: ตรงไหนคะ
1: นี่ค่ะเชิงใบสีอ
0: ันนี้ก็เชิงใบสี
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเชิงดอกบัวนะคะอันนี้สีที่ได้ก็จะเป็นสีที่ได้จากสมอเขแล้วก็ประหูนะคะแล้วก็จะมีสีที่ได้จากคลั่งเขประหูแล้วก็ครามนะคะก็จะออกโทนสีสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะ
0: สดใส
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าสุขสบายเราค่ะ
0: ลายเกล็ดหน้า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เห็นว่าอีกหนึ่งลายที่ถือว่าได้เขาเรียกว่าได้รับรางวัล
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือลายอะไรคะ
1: ก็จะมีทั้งเกล็ดนาคแล้วก็มีลายดอกรักราชกัญญานะคะที่เราส่งประกวดในของเจ้าฟ้าหญิงวรรณวลีนะคะของปี66ที่ผ่านมานะคะเราก็จะได้เข้าในระดับคือผ่านในระดับจังหวัดเสร็จก็ไประดับภูมิภาคแล้วก็ไประดับประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: เราได้เข้าในระดับประเทศมาผืนหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าในระดับของภูมิภาคก็12ผืนที่ส่งเข้าประกวดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีนี่นะคะ
0: แล้วของ
1: ใช่ค่ะลายนี้ค่ะแล้วก็ปีนี้ก
0: ็ปีล่าสุด
1: ปีล่าสุดค่ะลายวัชิระ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าไป4ผืนนะคะแต่ว่าขายไปแล้ว
0: ขายไปแล้ว
1: ขายไปแล้ว
0: ค่ะ
1: มีลูกค้ามารับขายไปแล้วค่ะส่วนลายที่เราได้รางวัลเวทีคนเก่งของกรมอุตสาหกรรมมาก็จะเป็นเกล็ดหน้าผืนนี้ค่ะ
0: คู่ผืนนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ลายเกล็ดหน้าเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะลายเกล็ดหน้าเหมือนกัน
0: ตรงนี้ได้รางวัลด้วยความแตกต่างของอะไรคะ
1: เรื่องของสีค่ะถ้าเมื่อก่อนเราทำมันจะออกโทนสีออกจะทึบๆ
0: สีทึบๆ
1: ใช่ค่ะสีน้ำตาลสีออกสีดำโทนทึบๆและทีนี้เหมือนกับผู้สวมใส่เขาอยากได้สีที่สดใสขึ้นเราเลยใช้คลั่งในการย้อมนะคะสีเราก็จะทำออกในแนวออกเหมือนจะพาสเทลกึ่งพาสเทล
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของสีธรรมชาติก็เลยได้รางวัลมา
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าล่าสุดเลยที่ได้รางวัลมาตอนนี้ก็เห็นว่าจากสีที่เราทำมาเนี่ยคือมีความแบบมีความมืดขึ้นแต่เราก็มีการพัฒนาตามลูกค้าที่ชอบก
1: ็
0: คือมีความสดใสมากขึ้น
1: ใช่สดใสมากขึ้นใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเหมือนที่แบมใส่อยู่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: คือที่นี่ก็แบบเป็นเอกลักษณ์นะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของสีซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบและตอนนี้คือถูกจับตามองมากๆนะในเรื่องของถ้าเกิดนึกถึงผ้าไหมที่สีธรรมชาติและปลอดภัยก็ต้องที่นี่
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ทอผ้าไหมสุขสบายค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้คือพี่ปุ้มได้พูดถึงเรื่องลายต่างๆได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลย
1: ค่ะ
0: ขอแอบกระซิบหน่อยได้ไหมคะว่าราคาแต่ละผืนเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างคะ
1: ค่ะถ้าเป็นเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับสีแล้วก็ลวดลายนะคะราคาก็จะอยู่ที่7,000 8,000 9,000
0: ถึง
1: 10,000 บวกๆก็มีค่ะ
0: อันนี้คือจากกลุ่มเรา
1: ลวดลายใช่ค่ะจากกลุ่มเลยนะคะ
0: โอ
1: ้ราคาคือมันขึ้นอยู่กับลวดลายแล้วก็สีที่ลง
0: แต่เรียกว่าไม่ได้ราคาสูงเพราะว่าด้วยกระบวนการที่เราทำ
1: ใช่ค่ะถ้ามาเห็นพวกแม่ที่ย้อมหมักโคลนก็จะรู้ว่าทำไมถึงราคานี้ค่ะก็จะไปดูขั้นตอนก็จะได้รู้ว่าผ้าทำไมของเราถึงอยู่ในราคานี
0: ้แต่ถ้ามาที่กลุ่มของเราเราก็จำหน่ายเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้สนใจนะคะสามารถที่จะมาดูมาชมนะคะรวมถึงมาซื้อได้นะคะที่กลุ่มเลยนะคะเราก็จะได้ราคานะคะที่จากกลุ่มโดยตรงรวมถึงได้ผ้าที่สวยงามแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพี่ปุ้มนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอยากให้พี่ปุ้มนะคะช่วยฝากเรื่องของกลุ่มของเราเนี่ยค่ะเชิญชวนผู้ชมหน่อยถ้าชมอยู่ตอนนี้อยากให้มาเยี่ยมชมในเรื่องของกระบวนการทำของเราเลยค่ะ
1: ค่ะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะที่กลุ่มทอผ้าสุขสบายค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผ้าไหมหมักโคลนสีธรรมชาตินะคะเบอร์ติดต่อก็0902346444ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆเลยนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือได้ดูทั้งเรื่องของความเป็นมาแล้วก็สีรวมถึงลายผ้าโดยเฉพาะเรื่องสีเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ
1: เดี๋ยว
0: มีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ

0: อีกหนึ่งจุดที่บ้านเหมือนใช้ที่สำคัญมากๆค่ะตรงนี้ที่แบมอยู่นั่นก็คือชุมชนนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวโอท็อปนวัดพิถีบ้านเหมือนใช้ตอนนี้อยู่กับพี่จอยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่จอยคะตรงนี้คือพอมาถึงแล้วเนี่ยการต้อนรับดีมากๆรวมถึงแบมได้ใส่ชุดสวยๆของที่นี่ด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในจุดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างพี่แจงช่วยแนะนำหน่อย
1: กิจกรรมเยอะมากเลยครับในชุมชนของบ้านเราบ้านหมุนชัยของเรานะครับจะมีตั้งแต่การปลูกมอนเลี้ยงไหมมีทั้งสมุนไพรก็เกษตรกรปลูกข้าวอะไรประมาณนี้ครับก็ชุมชนของเรานะครับมีแหล่งท่องเที่ยวคือจุดเช็คอินคือหนองบัวแดงหนองบัวแดงแล้วก็ปราสาทมีชัยของเราครับ
0: อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่านักท่องเที่ยวที่ชมอยู่ตอนนี้ชมช่องเราอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาหรือว่าอยากติดต่อสอบถามข้อมูลในการมาเนี่ยต้องติดต่อผ่านช่องทาง
1: ไหนติดต่อได้ทางเพจของชุมชนท่องเที่ยวอุทบนวัดพิถีบ้านเมืองชัยเลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้ก็จะได้รับการต้อนรับเหมือนที่แบมได้พบในวันนี้นะคะจากพี่จอยของเรานั่นเองนะคะท่านนายกค่ะแบมมาในครั้งนี้ตำบลกระเทียมนี่คือต้องบอกว่าประทับใจมากๆตั้งแต่การไปดูเรื่องของการทำผ้าไหมนะคะผ้าไหมในจุดต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่น่ารักมากๆเลยค่ะท่านต้องบอกว่ามาแล้วประทับใจมากๆเลยค่ะ
2: ครับผมนี่คือส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนหนึ่งของตำบลกระเทียมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลกระเทียมไม่ว่าจะเป็นวัดกบขุนเจียมปราสาทเมืองชัยและการทอผ้าของกลุ่มต่างๆในตำบลกระเทียมเราจะเห็นว่ามีความแตกต่างต่างแล้วก็หลากหลายมากนะครับเพราะงั้นนี่คืองานของตำบลกระเทียมเราที่อยากจะให้น้องแบมเชิญชวนน้องแบมมาเที่ยวอีกถ้ามีโอกาสนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะ
0: ถ้าแบมมีโอกาสเนี่ยแบมมาแน่นอนค่ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆเนี่ยที่รู้จักในมาที่ตำบลกระเทียมเพราะว่ามาแล้วประทับใจสุดๆเลยค่ะท่าน
2: ขอบคุณมากครับผม
0: วันนี้ก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะรวมถึงพี่จอยด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาแบมมาเที่ยวที่ตำบลกระเทียมบอกเลยว่าประทับใจแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะ

0: หลังจากที่เราได้ไปชมกระบวนการผลิตผ้าไหมนะคะของตำบลกระเทียมแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้หลากหลายคนนะคะได้รู้จักกับผ้าไหมของตำบลกระเทียมมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เราอยู่กับผู้ร่วมของเราค่ะพี่แจงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่แจงช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะว่าคือใครเอ่ย
1: สวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะพนิดาแสวงทรัพย์เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระเทียมค่ะ
0: คือพี่แจงของเราเป็นพยาบาลนะคะแต่ว่าทำไมอะไรเอ่ยถึงได้เข้ามาอยู่ในวงการของการขายออนไลน์แล้วทำไมถึงเลือกเป็นตัวผ้าไหมในการนำมาขายคะ
1: จริงๆแจงก็เป็นคนในชุมชนตำบลกระเทียมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลกระเทียมก็คือที่เราเห็นตั้งแต่เกิดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะบรรพบุรุษของเราแล้วก็ชุมชนของเราค่ะทุกหมู่บ้านเลยก็จะทำผ้าไหมกันซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่แจงเห็นเลยก็คือมีแค่ผู้ผลิตแต่ไม่มีผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ค่ะชาวบ้านของเรานะคะก็คือทำแล้วก็ขายให้แม่ค้าคนกลางส่วนมากจะถูกปัญหาเลยก็คือถูกกดราคาซะส่วนใหญ่แจงก็เลยเลือกที่จะนำผ้าไหมของชุมชนตำบลกระเทียมค่ะมาเพื่อจำหน่ายโดยผ่านจากผู้ผลิตส่งต่อถึงผู้บริโภคก็คือผู้ที่ซื้อผ้าไหมอะค่ะก็คือได้ราคาที่ส่งตรงจากกี่ทอเลยนะคะไม่ต้องผ่านแม่ค้าคนกลางค่ะ
0: ค่ะในการเลือกมุมมองตอนนี้คือมีเรื่องของการจำหน่ายผ้าไหมแล้วในมุมมองของพี่แจงเนี่ยผ้าของตำบลกระเทียมเนี่ยผ้าไหมเนี่ยพี่แจงคิดว่าอะไรคือจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของที่นี่คะที่เลือกนำมานำเสนอแล้วก็ขายเนี่ย
1: สิ่งที่แจงมองเห็นเลยก็คือที่แตกต่างเลยนะคะผ้าไหมของบ้านสุขสบายนะคะแล้วก็ผ้าไหมของทุกๆหมู่บ้านเลยของตำบลกระเทียมที่มีปราชญ์ผ้าไหมก็คือท่านอาจารย์บันเทิงว่องไว
0: ค่ะ
1: จะมีความชำนาญเรื่องผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะซึ่งกลุ่มทอผ้าไหมของสุขสบายเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บันเทิงเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำผ้าไหมเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนค่ะซึ่งจะมีความโดดเด่นเนาะเส้นไหมจะมีความสวยนะคะแล้วก็ประณีตค่
0: ะ
1: เวลาที่ย้อมสีธรรมชาติมันจะมีความเหลือบเงาประกายสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะผ้าไหมที่เป็นสีธรรมชาตินะคะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยสีจะสว่างสดใสนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสีธรรมชาติหมักโคลนซึ่งไม่ว่าใครนะคะก็ลอกเลียนแบบไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แจงสังเกตดูเพราะว่าผ้าที่แจงเคยเห็นของสุรินทร์นะคะมีจากหลายๆตำบลนะคะหลายๆอำเภ
0: อ
1: แต่ว่าของเรานี้จะมีความโดดเด่นแล้วก็ลูกค้าจะมีความชื่นชอบผ้าไหมหมักโคลนมากๆแล้วกระบวนการทำมันยากมากนะคะกว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนคือแจงเห็นตั้งแต่การมัดการย้อมนะคะซึ่งย้อมสีธรรมชาติใช้เวลาเกือบ3เดือนถ้าเทียบกับผ้าไหมทั่วไปใช้เวลา1ถึง2วันก็เสร็จค่ะแต่ด้วยที่มาของผ้า

0: นี่แจงไลฟ์ที่ช่องทางเดียวค่ะคือ TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์นะคะสั่งทอเยอะนะคะก็คือผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโครนแล้วก็ลวดลายที่ก็ต้องสั่งซื้อแล้วก็สั่งจองก็คือผืนนี้เลยค่ะ
1: ตัวนี้ลายอะไรคะ
0: ลายเกล็ดพญานาคค่ะเป็นผ้าไหมที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของสุขสบายเลยนะคะแล้วก็เขาได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: ลายเกล็ดนาค
0: ใช่ค่ะระดับภาคแล้วก็เข้าประกวดระดับประเทศได้ลำดับที่2ด้วยค่ะถ้าใครอยากได้ผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสุขสบายซึ่งเป็นผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนนะคะที่ผ่านกระบวนการทำที่เราเห็นมาแล้วนะคะว่าขั้นตอนการทำยุ่งยากมากๆนะคะแล้วก็เขาทำได้สวยประณีตมากๆก็อย่าลืมนะคะกดติดตามที่ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ
1: วันนี้ก็ขอบคุณพี่แจงมากๆเลยนะคะคือวันนี้คือได้ไปดูกระบวนการทำรวมถึงพี่แจงนี่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยศึกษาแล้วก็เป็นตัวแทนในการเรื่องของจำหน่ายนะคะวันนี้ก็อยากให้พี่แจงอ่ะอีกสักรอบนึงฝากช่องทางในการเข้าไปอุดหนุนพี่แจงแล้วก็สนับสนุนชาวบ้านอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: ค่ะใครที่ชื่นชอบผ้าไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมห้าตะกอหรือผ้าไหมสีธรรมชาติหมักโคลนผ้าไหมเคมีของตำบลกระเทียมนะคะรับรองว่าสวยประทับใจแน่นอนฝากกดติดตามนะคะ TikTok ช่องแจงผ้าไหมสุรินทร์ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แจงมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้าไปดูไลฟ์นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าได้เต็มอิ่มเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆความเชื่อความศรัทธานะคะรวมถึงสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือผ้าไหมจากตำบลกระเทียมนะคะที่เราได้เห็นการทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้จักกันไปทั่วโลกวันนี้นะคะรายการอีสานสตอรี่ได้หมดเวลาลงไปแล้ววันนี้แบมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวัฒนาครับรายการที่จะนำเสนอภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาต่างๆรวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นการรวมใจคนไทยปกป้องแผ่นดินและควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านครับท่านแรกครับดร.สมยงแก้วสุพรรณวันนี้ท่านมาในนามรองประธานเครือข่ายรวมใจไทยปกป้องแผ่นดินและท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นอีกหนึ่งท่านครับดร.ณเรศชมบุญครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอบคุณมากที่วันนี้เรามาพูดคุยกันประเด็นแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเครือข่ายรวมใจคนไทยปกป้องแผ่นดินอันนี้เรียนถามท่านดร.สมยงว่ามีการรวมกลุ่มหรือว่าจะตั้งเครือข่ายเนี้ยที่มาที่ไปหรือว่าจุดเริ่มต้นนี้เป็นยังไงครับ
2: ครับขอบคุณพิธีกรนะครับที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกนี่นะครับถ้าเราจำเหตุการณ์ในปีนี้ครับประมาณเดือนมิถุนายน
0: ครับ
2: 2568ทหารของเราที่รักษาชายแดนระหว่างทางกัมพูชานี่นะครับ
0: ครับ
2: ไปเหยียบกับระเบิดนะครับขาขาดคนที่1คนที่2คนที่3ทีนี้เราในฐานะซึ่งเป็นแนวหลังเป็นประชาชนชาวไทยนะครับท่านพิธีกรนะซึ่งมีเครือข่ายผมเองมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

0: พิพิธภัณฑ์มหาสารคาม
1: ครับ
0: สมาเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน20จังหวัด
1: ครับ
0: แล้วก็เครือข่ายสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วเครือข่ายธรรมาภิบาลและเครือข่ายอีกเยอะแยะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มองว่าเมื่อสถานการณ์ลูกหลานเราซึ่งเป็นทหารเนี่ยไปปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติต้องมาขาขาดนะครับโดยการวางระเบิดของทหารทางกัมพูชานี่พวกเราก็ในความรู้สึกของความเป็นเจ้าของประเทศเป็นแนวหลังเนี่ยก็นะครับก็มีการรวมกันว่าเราตั้งองค์กรขึ้นมาเนี่ยนะครับองค์กรที่เราเพื่อปกป้องประเทศเราเนี่ยว่าเราในท่าแนวหลังเนี่ยจะส่งกำลังใจไปให้แนวหน้าลูกหลานทหารและพี่น้องที่อาศัยอยู่แนวตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับตั้งแต่อุบลจนถึงตราดเนี่ยนะครับอย่างไรก็คิดกันทีนี้เราเป็นใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ก็ไม่ได้ก็เลยรวมกันกับองค์กรต่างๆว่าเราไปให้กำลังใจโดยการสละนะครับจะเป็นเงินทองก็ดีข้าวสารอาหารแห้งกำลังใจอะไรต่างๆความจำเป็นในการที่จะใช้ในแนวหน้าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: รวมทั้งพี่น้องของเราที่อพยพออกมาเนี่ยเราก็มองว่าก็เป็นคนไทยเราต้องไปให้กำลังใจให้แนวหน้าให้ทหารเนี่ยเข้าใจว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกัน
1: ครับ
0: ถึงเราจะอยู่คนละนะครับเชื้อชาติศาสนาแต่ถ้าอยู่ภายในราชอาณาจักรไทยนะครับภายใต้พระบรมโพธิสมภารเนี่ยเราถือว่าเรามีเลือดเป็นคนไทย
1: ครับ
0: เพราะนั้นแล้วเราต้องหาทางช่วยกันไอ้ตรงนี้แหละครับคือจุดกำเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามซึ่งท่านดร.อวยชัยท่านก็เป็นนายกสมาคมผมเป็นอุปนายกคนที่1นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันไปอันนี้คือจุดมูลเหตุและที่สำคัญนะครับทหารไทยของเรานี่ถูกกับระเบิดขาขาดไปหลายคนนะครับพวกเราก็ไปมอบสิ่งของไปหลายองค์กรทั้งเครือข่ายพวกเราเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไปอำเภอกันทรรักษ์ไปค่ายตชดผมยังจำเหตุการณ์ได้
1: วันนั้นไปก่อนเกิดเหตุการณ
0: ์ไปก่อนไปวันที่20กรกฎาคม
1: ครับ
0: นะครับ20กรกฎาคม68แล้วร่วมกับโดยรับความอนุเคราะห์จากทหารค่ายมณฑลทหารบก23คนแก่ของเราค่ายศรีพัชรินทร์นะครับเราหลายๆรถ10ล้อนะครับคนขนเกี่ยวกับเสบียงอะไรไปล่วงหน้าแล้วก็มีรถทหารตามให้ความสะดวกตามไป
1: ครับ
0: เราไปนะครับต้องเล่าบรรยากาศว่าเราได้รับการต้อนรับจากทหารจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจากท่านนายอำเภอท่านให้เกียรติมาให้การต้อนรับเป็นกำลังใจนะครับรับประทานอาหารที่ท่านมอบอะไรต่างๆทุ่งทหารก็มาเราส่งกำลังใจผมยังจำได้ว่าผมได้พูดนะผมไม่โอกาสได้พูดเขาให้พูดเนาะในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมผมจำได้ผมพูดอยู่ที่ลานตชด.เลยไม่ทราบทหารก็มาเต็มก็มีก็เยอะนะครับเราก็ไปหลายภาคส่วนข้าวของมาเนินเทินเทอร์เพื่อที่จะมอบให้ทั้งเงินสดทั้งอะไรต่างๆก็มอบไปตามระบบเขาผมพูดคำหนึ่งว่าอย่ากลัวเขมร
1: ครับ
0: ผมยังจำได้ว่าแนวหลังให้กำลังใจลูกๆทหารทั้งหลายอย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวเราต้องช่วยกันปกป้องดินแดนของเราเอาไว้ให้ลูกให้หลาน
1: ครับ
0: เราเสียดินแดนมามากแล้วเนี่ยนะครับก็อธิบายให้เขาฟังเขามีกำลังใจครับ
1: ครับ
0: ผมดูแววตาดูสีหน้าสีตาทั้งท่านนายอำเภอนะครับเขามีความอบอุ่นทางจิตใจแล้วท่านก็ยังให้เกียรตินะครับรับประทานอาหารร่วมกันเพราะอาหารเที่ยงวันนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากสภาวัฒนธรรมอำเภอกันทรารักษ์นะและสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษคุณวิทยาเนี่ยนะครับวรารัศมีเนี่ยก็มาให้การต้อนรับเข้าอาหารเที่ยงกันทีนี้นิดหนึ่งนะครับพอเรามอบสิ่งของเสร็จแล้วนี่เพราะว่าศรีสะเกษมันอยู่ใกล้ผาหมออีแดงเนาะ
1: ครับ
0: ทางปราสาทพระวิหารเขาไม่เราเข้าไปฉะนั้นมันเกิดเหตุการณ์มันตึงเครียดแล้ว
1: ครับ
0: ต่างฝ่ายต่างเอาทหารเข้าไปแล้วไม่ให้ไปชนเข้าไปทีนี้เราก็วางแผนกันว่าหลังจากออกกันทรรักษ์ศรีสะเกษเราจะไปที่ปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ก็ไปจริงๆแต่ว่าก่อนที่จะไปนะท่านพิธีกรนะเราประมาณสัก6กิโลเรามาแวะปั๊มน้ำมันปตท.แวะเข้าห้องน้ำของท่าเนาะพอมาแวะตรงนั้นเรากลับมานะครับเราออกจากปั๊มปตท.เราก็ไปที่ปราสาทตาเมืองทมผมไปเห็นน้ำใจคนไทยนะไม่ใช่เฉพาะพวกเราคนไทยทั้งประเทศพูดง่ายๆซะไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยครับผมเห็นน้ำใจคนไทยเวลามีปัญหาเนี่ยท่านพิธีกรนะ
1: ครับ
0: ทักษิณเขาแสดงออกจากจิตใจ
1: ครับ
0: ไม่ได้สร้างภาพแสดงออกจากกิจใจตอนนั้นทหารเนี่ยเขาต้องการยางรถยนต์เก่านะยางนอกของมันเนี่ยยางนอกเก่าเนี่ย พวกเราได้รับความสะดวกในการรถทหารพาเข้าไปถึงปราสาทแต่เมืองดมระหว่างสองข้างทางที่ออกไปจากอำเภออะไรผมจำไม่ได้ในที่อยู่ที่ปราสาทแต่เมืองดมเนี่ยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยยางรถเก่าที่ทหารจะนำไปทำบังเกอร์ผมก็ถามว่าเอามันต้องการเขายังบอกว่าเขาต้องการมากต้องการเพราะอะไรเพราะว่ายางรถยนต์เนี่ยเวลามันระเบิดอะไรมาเนี่ยมันจะเซฟ
1: ครับ
0: นะมันจะเซฟก็ต้องการผมเห็นกองพันเนินเทือกเต็มสองข้างทางนะ
1: ครับ
0: แล้วผมก็ยังสัมภาษณ์คุยกับทหารที่อยู่ปตามณฑลเขาก็บอกว่าเขายังต้องการยางรถยนต์แล้วผมมองดูเข้าไปในตาภาษาตามณฑลเนี่ยที่ยังเป็นของเราอยู่นี่นะ
1: ครับ
0: เราก็มีเครื่องไม้ก็พูดผมอยากพูดตรงนี้นะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการพร้อมที่จะรบหลังจากอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปประสาทตาควายแต่สถานการณ์มันไม่เอื้อมเลยขนาดนั้นนะเขาก็เลยไม่เข้าไปเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมขอเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าสิ่งที่แนวหลังของเราส่งกำลังใจให้แนวหน้านี่นะครับผมดูแววตาเขามีกำลังใจนะมีกำลังใจแล้วผมเห็นผู้ที่มีเครื่องรางของขลังความเชื่อมูเตลูเนี่ยนะครับก็มอบพระมอบคล้องขลังอะไรต่างๆให้ทหารเรามีกำลังใจนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นทหารมีกำลังใจคึกคักมากมันชี้ให้เห็นว่าถ้าพูดถึงเรื่องแผ่นดินพูดถึงเรื่องอธิปไตยของชาตินี่นะครับผมไม่แปลกใจครับท่านพิธีกรนะที่ประเทศไทยของเราเป็นเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศต่างๆช่วงจักรวรรดินิยมเข้ามาล่าอาณานิคมนี่นะครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศเดียวที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นนี
1: ่ครับ
0: ผมมายึกย้อนหลังประวัติศาสตร์โอ้นี่คือจิตใจคนไทยใช่ไหมฮะ
1: น้ำใจคนไทย
0: จิตใจคนไทยที่ต่อสู้เพื่อรักษาเอกราช
1: ครับ
0: นะผมเป็นเพียงจิตใจมีอะไรก็เสียสละไปไอ้คนแม่ไอ้พวกแม่บ้านที่ทำกับข้าวทำอาหารเป็นเนี่ยนะครับเขาก็มาทำข้าวกล่องสารพัดที่จะทำคนไหนมีน้ำก็ช่วยน้ำเห็นไหมครับคนไหนสามารถที่จะเอาบังเกอร์ไปปลุกภัยมันช่วยกันทุกภาคส่วน
1: ครับ
0: แสดงให้เห็นว่าคนไทยของเรานั้นถ้าเรื่องอธิปไตยเรายอมไม่ได
1: ้ครับ
0: จึงก่อให้เกิดนะครับเครือข่ายรวมใจไทยป้องกันแผ่นดินขึ้นมานะครับแล้วเราก็ยังรวมกันไปด้วยกิจกรรมของเราก็ยังช่วยกันอยู่เลยจนถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยจากจิตสำนึกของความเป็นคนไทยในการที่จะส่งกำลังใจไปให้แนวหน้าและพี่น้องที่อยู่ตะเข็บชายแดนนี่ว่าพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้คือมูลเหตุ
1: นี่คือจุดเริ่มต้น
0: จุดเริ่มต้น
1: ของการได้ไปในพื้นที่นั้นซึ่งหลังจากที่ไปในพื้นที่จริงกลับมาได้กี่วันครับที่เกิดเหตุการณ
0: ์4วัน
1: กลับมาได้4วัน
0: วันที่24เขายิงกันใช่ไหม
1: ครับ
0: 24เขาคือแม่ทัพภาคที่2ช่วงนั้นน่ะแม่ทัพกุ้งที่เขาเรียกชื่อเล่นท่านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะท่านเอาลวดหนามนะตาข่ายไปปิดปราสาทตาเมืองทมวันที่23ตอนเย็นปิดตอน24ก็ยิง
1: แล้วจุดที่เกิดเหตุการณ์นั้นคือเป็นจุดที่เราไปพักด้วย
0: ไปฮะเนี่ยไอ้ที่ปั๊มปตท.ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มันยิงระเบิด BM 21มาแล้วก็ลงตรง 7-11 นะ
1: ครับ
0: แล้วมีคนลูกหลานของเราแล้วก็พี่น้องเราตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยโอ้โหนะมันยิ่งทำให้พวกเรานะครับสงครามเนี่ยนะที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีวินัยไอ้ผมใช้คำว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่แตกต่างอะไรไปจากโจร นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทหารเขามีวินัยในการสู้รบแต่ว่าโจรเนี่ยมันขอให้มันได้ขอให้มันทำลายจะผิดจะถูกไม่ทราบ
1: ครับ
0: เห็นไหมครับไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมยิ่งทำให้พวกเราต้องรวมพลังกันคนไทยทั้งประเทศท่านพิจารณาเห็นไหมว่าไม่ใช่เฉพาะคนอีสาน
1: ครับ
0: พี่น้องชาวใต้ชาวตะวันตกตะวันออกหลั่งไหลเข้ามาคนไหนมีเครื่องรางของขลังก็ไม่คนไหนก็มีข้าวสารอาหารแห้งก็ได้ก็ช่วยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกคนช่วยกันทำให้ผมเห็นว่าแผ่นดินไทยของเรานี่ศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: มีหน้านะประเทศไทยของเราจึงเป็นประเทศเอกราชมาถึงทุกวันนี
1: ้ครับ
0: อันนี้คือผลจากการที่ประชาชนและพี่น้องประชาชนทุกสาขาที่ได้รวมกันเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราครับ
1: ในจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มกันในเครือข่ายของคนไทยที่หวงแหนประเทศไทยเราไปที่ท่านดร.นเรศหน่อยครับในช่วงนี้มุมมองของทางเราในฐานะที่เราทั้งเป็นทั้งในส่วนราชการด้วยโดยตรงเลยของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่นมุมมองในเรื่องนี้ของการเราหวงแหนเรามีส่วนร่วมที่ผ่านมาเราดำเนินการอะไรยังไงบ้างครับ
2: ครับสวัสดีนะครับผมแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งครับผมนเรศชมบุญนะครับ
1: ผู้
2: ในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นนะครับ ก็จากการที่ว่ารวมใจคนไทยปกป้องแผ่นดินและสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยโดยหลักๆภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเนี
1: ่
2: ยเป็นประเทศที่มีป่าสมัยเดิมไม่ต่ำกว่าเกือบ 60% ของพื้นที่ประเทศ
1: ครับ
2: นะฮะในพื้นที่ป่านะฮะเหตุที่เกิดสงครามท่านจะเห็นว่าสงครามระหว่างเขมรกับไทยที่ชายแดนตลอดชายแดนตั้งแต่อุบลราชธานียาวไปถึงจังหวัดตากเนี่ยเป็นแนวเขาพนมดงรักเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะ
1: คร
2: ับให้เห็นมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการรบที่ดีนะเพราะพูดถึงนะฮะแต่ว่าด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศแถวเนี้ยนะครับตอนที่เกิดการรบกันเนี่ยของฝั่งไทยมันจะอยู่ด้านบนหน่อยนะเขาก็เลยทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็เลยพยายามจะมายึดด้านบนไว
1: ้
2: ที่พยายามมายึดที่ว่าเขาพระวิหารนะครับช่องอันม้าเนินต่างๆที่เห็นนะฮะเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านนึงเขาจะต่ำถ้าเขาได้ยุทธศาสตร์ตรงนี้แล้วแหล่งทรัพยากรตรงนี้จะดีให้เห็นนะทำไมเขาถึงอยากได้พื้นที่บริเวณตรงนี้ทั้งวัฒนธรรมเรื่องปราสาทต่าง
1: ๆ
2: นะฮะก็ใกล้มุมมองให้เห็นดังนั้นจากการที่ว่าเราคนไทยบอกนะที่จะต้องเห็นว่าต้องรักษาดินแดนพวกนี้เราไว
1: ้
2: ตั้งแต่บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะฮะท่านก็พยายามที่จะปกป้องแผ่นดินไทยนะฮะเราก็เสียดินแดนมาอยู่เรื่อยอยู่เพื่อแลกกับความเป็นอิสรภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียมเรียบพัตตาบองต่างๆแต่เดิมเป็นของไทยหมดนะยาวมาเลยนะตามที่ภูมิประเทศเดิมที่เราเห็นประเทศไทยจะกว้างแต่ว่าเราก็ทางพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ที่ผ่านมาท่านก็ไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดการเป็นเมืองขึ้นของใครท่านก็ต้องยอมเสียดินแดนหนึ่งเพื่อแลกกับอีกแดนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังจะมาโดนลูกหลานอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยตรงเนี้ยถ้าเรามัวแต่ให้เขามาลูกหลานไม่มีการตอบโต้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะโดนยึดพื้นที่ไปเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ
1: ์
2: เห็นไหมสองด้านเลยด้ามขวานเราติดทะเลทั้งสองด้านอุดมสมบูรณ์ทั้งว่าเรื่องทรัพยากรทางทะเลสัตว์น้ำแร่ธาตุน้ำมันนะด้านบนตั้งแต่กรุงเทพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการปลูกข้าวนะเป็นที่ราบลุ่มพอด้านบนด้านเหนือหรืออีสานเป็นพื้นที่สูง
1: เป
2: ็นพื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้เห็นนะดังนั้นสิ่งพวกนี้แหละซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าเขาอยากได้ประเทศไทยเพราะถือว่าเป็นสมรภูมิยุทธศาสตร์พื้นที่ที่เหมาะสมนะเป็นเห็นแต่ว่าเราก็รักษาตรงนี้มาได
1: ้
2: เพราะคนไทยเนี่ยรักสง
1: บ
2: แต่ถ้าลบเราก็ไม่เคยยอมแ
1: พ้
2: ดังนั้นนะครับสำหรับผมในฐานะที่มาดูเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะฮะแต่เดิมก็เคยเป็นป่าไม้เป็นอุทยานมาตลอดก็อยากให้คนไทยทุกคนเราต้องร่วมมือร่วมใจเราไม่รังแกใครเราต้องมารวมตัวกันตามที่ท่านดร.สมยงว่าจะต้องมีกลุ่มเครือข่ายอะไรเราต้องมารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทหารแนวหน้าเราอยู่แนวหลังเราต้องเป็นกำลังใจเห็นไหมฮะเราเสียชีวิตตั้งหลายท่านตอนนี้ก็ยังตูมตามอยู่นะแต่ว่าด้วยว่าเราจะลบเราต้องลบให้เป็นยุทธทางทหารเขามียุทธศาสตร์ของเขาอย่าเอาตัวเราเป็นอารมณ์ไปให้เขาก็มีการวางยุทธศาสตร์ว่าต้องทำลายจุดไหนมีวิธีการยังไงเขาก็เรียกว่ากลยุทธ์เหมือนเราดูหนังสามก๊กนะแต่ว่าถ้าเอาตามอำเภอใจเด็กทุกคนก็บอกว่าลุยเลยเราต้องเห็นว่าเพื่อนบ้านเราประชาชนเขาไม่ได้อยากจะลบนะฮะแต่ว่าบางครั้งด้วยมีปัจจัยอื่นนะครับมาแทรกแซงยังไม่เข้าใจกันนะฮะแต่เราก็พยายาม แต่ว่าคนไทยเราต้องรักษาดินแดนของเรา นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากฝากไว้ว่าการจะตั้งกลุ่มเครือข่ายการรวมใจปกป้องแผ่นดินของเราเนี่ย แล้วสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ยั่งยืนไม่ว่าเป็นเรื่องป่าไม้เรื่องดินเรื่องน้ำที่เราอุดมสมบูรณ์และประเพณีวัฒนธรรมของเรานะครับเพราะเราเป็นคนไทยที่จะต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว
1: ้ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของภารกิจหลักของหน่วยงานเราที่ดูแลโดยตรงเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดขอนแก่นช่วงนี้ครับเรามีการเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษครับ
2: อ๋อครับตอนนี้ครับด้วยกับผมในฐานะที่รับผิดชอบเป็นผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
1: ครับ
2: โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านขจรเขียดนะครับรักพาณิชมณีนะครับซึ่งเป็นผู้ว่ารายการก็ขอนแก่นในการกำกับท่านเราก็มีนโยบายนะฮะท่านเนี่ยให้นโยบายไปแล้วโดยเอานำนโยบายของรัฐบาลและของแต่ละกระทรวงขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันดับแรกเลยคือพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือหนึ่งจะต้องเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM2.5 แล้วก็ไฟป่านะฮะซึ่งบริบทของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเป็นบริบทเป็นที่ราบสูงเราล้อมด้วย9จังหวัด
1: ครับ
2: ไปแต่โคราชนครราชสีมาชัยภูมิ นะเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีกาฬสินธุ์มหาสารคามบุรีรัมย์9จังหวัดที่อยู่รอบเนี่ยมันเลยล้อมด้วยอาจจะมีการทำการเกษตรมีโรงงานที่อยู่รอบบ้างนะครับที่จะส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรป่าไม้แล้วก็2เรื่องหมอกควันฝุ่นนะฮะในการเผาพื้นที่เกษตรหรือเขาป่ามันก็จะตลบเข้ามาที่ขอนแก่นนะฮะซึ่งตัวดูดซับตัวฝุ่นพวกนี้มันต้องอาศัยป่าไม้หรือต้นไม
1: ้
2: ซึ่งของเราก็มีน้อยอยู่แล้วในพื้นที่ขอนแก่นน้อยเหลือไม่ถึง 20% ซึ่งมันยังไม่สมดุลอันนี้คือนโยบายแรกของจังหวัดขอนแก่นเลยฮะ
1: คือ
2: ท่านผู้ว่าเลยบอกว่าการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองหมอกควันและไฟป่าอันที่2ด้วยขอนแก่นก็ถ้าพูดถึงหน้าฝนมันก็มีท่วมหน้าแล้งแล้งหนักเลยนะทีนี้ตอนนี้เข้าช่วงในฤดูแล้งก็เรื่องการบริหารจัดการน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งสำคัญของชาวขอนแก่นเพราะประเทศเพราะขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่โตเร็ว
1: ครับ
2: นะตอนแรกจะเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานเลยนะมันอยู่ใจกลางเพราะฉะนั้นเป็นเมืองที่โตเร็วสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเรื่องน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งเรามีน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ลำน้ำพอง
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็มีลำน้ำชีซึ่งบางทีไม่เพียงพอ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าบริหารไม่ดีแล้งก็แล้งหนักขาดเรื่องน้ำ
1: ท่วม
2: สองฟอร์น่าท่วมก็ท่วมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่2ที่ทางจังหวัดขอนแก่นจะต้องบริหารจัดการนะครับอันที่3ก็คือเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1: คร
2: ับ เพิ่มพื้นที่ต้นไม้ถ้าบอกว่าเพิ่มพื้นที่ป่าเดี๋ยวมันดูจะน่ากลัวไปนิดนึง
1: ครับ
2: ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวว่าอันไหนที่มันเป็นป่าอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอย่างขอนแก่นเนี่ยเรามีอยู่พื้นที่อยู่4อุทยานแห่งชาตินะ
1: ครับ
2: 1คืออุทยานแห่งชาติภู9ภูวันคำอยู่ที่แถวเขื่อนอุบลรัตน
1: ์
2: ท่านจะเห็นทางเทือกเขาติดเขื่อนอ
1: ัน
2: ที่2อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะฮะที่ไหลแนวเทือกเขาที่ติดตรงเขื่อนอันที่3คืออุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับที่มีไดโนเสาร์นะครับพออันที่4ก็อุทยานแห่งชาติภูผาม่านที่ติดทางเลยติดภูกระดึงซึ่งเป็น4อุทยานที่สำคัญอันนี้ควรอนุรักษ์ไว้นะครับถ้าเราเสียพื้นที่ตรงนี้ไปอีกเพราะป่ามันสร้างน้ำให้เห็นนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้นไม้ที่ด้วยขอนแก่นมันเป็นเมืองใหญ่26อำเภอเนี่ยพื้นที่สีเขียวของเรามันน้อยมันจะต้องดูดซับคาร์บอนหรือเพิ่มผลิตกับเก็บน้ำยังไงเราก็ต้องอาศัยเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แต่ละหมู่บ้านแต่ละคนควรมีต้นไม้ไว้เพื่อการดูดซับไม่อยากให้ว่าเป็นพื้นที่ป่าถ้าพื้นที่ป่าแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไม่อยากให้เป็นป่ามากเพราะว่าที่ทำกินชาวบ้านก็ต้องทำการเกษต
1: ร
2: ต้องแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสามนโยบายที่ทางจังหวัดขอนแก่นเขาท่านผู้ว่าและการจังหวัดขอนแก่นที่กำหนดไว้ที่จะต้องทำในปีนี้หรือปีต่อไปนะครับนี่คือสำคัญครับ
1: ครับขออนุญาตมาที่ท่านดร.สมยงหน่อยกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าที่มีการเริ่มก่อตั้งกลุ่มเครือข่ายปกป้องประเทศนี้ขึ้นมาเราได้ทำอะไรยังไงมาบ้างครับกิจกรรมที่ผ่านมา
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยนะหนึ่งเราให้ความรู้ข่าวสารที่เป็นจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับพี่น้องประชาชนในเครือข่ายของเราโดยการตั้งกลุ่มไลน์กันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนี่ยนะก็นี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองเราก็รวบรวมนะครับสิ่งที่จะบริจาคที่จำเป็นที่จะส่งไปยังแนวหน้าอันนี้เราก็พยายามทำอยู่โดยตลอดนะครับเพราะว่าไอ้กลุ่มของเราที่รวมกันขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราคือให้พวกเรามีกิจสำนึกว่าการทำสงครามครั้งนี้การเสียเนี่ยเราเสียไม่ได้อีกแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเสียมามากต่อมากแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะให้ทหารหรือว่าให้สังคมมีความตระหนักก็คือการรวมพลังในการปกป้องรักษาดินแดนของเราเอาไว้ให้ลูกให้หลาน
1: ครับ
0: โดยการกิจกรรมในการร่วมบริจาคบ้างการแสดงออกถึงความหวงแหนรักชาติของเรานะครับ
1: ครับ
0: ต่างๆส่งให้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันซึ่งพวกเราไปหลายเที่ยวนะไม่ใช่ว่าไปครั้งแรกเราเข้าใกล้ไปถึงกันทรารักษ์นะครับตอนนั้นยังไม่มีการรบกันเดี๋ยวมีการเพิ่มๆเสียกันไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ช่วงหลังนี่เราจะร่วมกันบริจาคผ่านทางจังหวัดนะผ่านทางจังหวัดส่งไปในส่วนงานต่างๆส่งไปอันนี้คือการบริจาคนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนให้กำลังใจในกิจกรรมต่างๆที่ทหารของเราที่สูญเสียมาเนี่ยนะครับไปในมาพูดง่ายๆว่าส่งศพนะครับแล้วก็มาทำประเพณีที่บ้านเราต่างๆถ้าอยู่ในขอนแก่นเรานะครับหรือในจังหวัดต่างๆเครือข่ายพวกเราก็จะไปร่วมงาน
1: ครับ
0: ทั้งไปร่วมงานทั้งไม่ใช่ไปวันเดียวนะเราคือพูดง่ายๆว่าเราไปให้กำลังใจครอบครัวที่อยู่ข้างหลังว่าลูกของท่านนะครับหลานของท่านเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่มีเกียรติสูงสุดในการรักษาประเทศชาติก็ทำให้พวกเรามีความอุ่นทำให้สังคมต่างๆเห็นว่าเครือข่ายกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งมีหลายกลุ่มไม่ใช่เพราะมีเครือข่ายนี้นะครับมีอีกหลายกลุ่มที่ร่วมแรงแข็งขันร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยว่าเราจะ รวมกันเพื่อที่จะให้กำลังใจในการปกป้องพื้นแผ่นดินของไทยของเราเนี่ยครับไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานยั่งยืนนะครับและมั่นคงต่อไปอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทำมานะครับแล้วตรงนี้กำลังทำอยู่นะก็ทำอยู่นะครับร่วมบูรณาการต่างๆแต่ว่าไปชายแดนไม่ได้เราก็ส่งผ่านอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานเราหรือกลุ่มของเราหรือเครือข่ายของเรา
0: เครือข่าย
1: เราแสดงให้เห็นถึงทุกคนทุกกลุ่มในพื้นที่ที่ไปดูแลปกป้องคนที่โดยเฉพาะกรณีที่เกิดการสูญเสียเราก็ไปช่วยเหลือ
0: ใช่ไปฮะไปฮะ
1: ทุกคนทุกกลุ่มทุกหน่วยงานเป็นการแสดงออกถึงความรักใคร่กลมเกลียวรวมใจคนไทยที่ปกป้องแผ่นดินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งใครไปข้างหลังโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเจาะเรื่องของนโยบายหลักๆที่ทั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมขอนแก่นที่รับนโยบายของรัฐบาลมาดูแลเรื่องการดูแลเรื่องคาร์บอนเรื่องการลดการเผาซึ่งมีการลงพื้นที่จริงเตรียมการลงพื้นที่จริงและประโยชน์ของการรวมกลุ่มของกลุ่มเครือข่ายปกป้องแผ่นดินจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนยังไงช่วงหน้ามาติดตามกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: ระวัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน
2: NBT 11ได้เวลาเปลี่ยนพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปด NBT 11ภูมิภาคเปลี่ยนพร้อมกันทั่วประเทศ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
4: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
4: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
5: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
5: ครบ
3: จบทุกเรื่องรัฐ
5: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
6: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
5: โหลดเลย
7: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนา

0: ครับกลับมาสู่รายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณและดร.นเรศชมบุญมาคุยกันต่อในเรื่องของประเด็นของรวมใจคนไทยปกป้องแผ่นดินและควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาขยายผลต่อเลยท่านนโยบายเร่งด่วนและนโยบายหลักๆที่ทางจังหวัดขอนแก่นตอนนี้มีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดูแลเรื่องของ
1: ทั้งอยู่ในพื้นที่อยู่สองโรง
0: ครับ
1: อยู่ที่น้ำพองโรงหนึ่งอยู่ที่หนองเรือโรงจังหวัดที่อยู่รอบเราอีกนะอยู่ที่ภูเขียวในโรงหนึ่งคือชัยภูมิมาหนองบัวลำพูหนึ่งโรงไปอุดรอีกหนึ่งโรงมาสารคามอีกหนึ่งโรงรวมแล้วเราเจอโรงงานน้ำตาลซึ่งโรงงานน้ำตาลเนี่ยวัตถุดิบเขาก็คืออ้อย
0: ครับ
1: ทีนี้พออ้อยปั๊บด้วยสมัยก่อนแต่เดิมเนี่ยเวลาจะตัดอ้อยขายซึ่งช่วงนี้กำลังเปิดหีบอ้อยเอาเข้าโรงงานนะท่านจะเห็นรถอ้อยเริ่มวิ่งแล้วนะฮะในช่วงนี้จะเห็นนะมีรถอ้อยวิ่งเพราะนั้นแต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะอาศัยว่าเผาเพื่อให้ง่ายต่อการตัด
0: ง่ายตัดเร็วตัดได้เยอะ
1: ไม่ให้มันคัน
0: ครับ
1: ว่าอันที่สองกับฟางข้าวหรือไร่นาที่ไม่เป็นไร่นาก็อยากใช้เผาเพื่อง่าย
0: บ
1: างด้วยครูปูมยาชาวบ้านบอกคิดว่าเผาพวกนี้แล้วอย่างน้อยก็ให้มันดำมันจะเป็นปุ๋ยจริงๆแล้วมันจะเสียหน้าดินคือข้อเสียมันจะเยอะกว่า
0: ครับ
1: ซึ่งทุกภาคส่วนถึงเข้าใจ
0: ครับ
1: แต่ปัญหาหลักก็คือพอพวกนี้เกิดการเผาไม่ว่าจะเป็นเผาจากวัสดุทางการเกษตรเผาจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในป่าพอเผาปุ๊บฝุ่นละอองที่มันขึ้นมันมีผลต่อปอดของเรา
0: เริ่ม
1: มีสุขภาพในร่างกายของเราจะเจอสุขภาพที่ว่าภูมิร่างกายอากาศหายใจของเราจะไม่บริสุทธิ
0: ์ครับ
1: นะทั่วโลกเขาถึงรณรงค์เรื่องนี้นะที่เขาเรียกว่าเป็นการลดคาร์บอนเครดิตมีให้ก็คาร์บอนเครดิตต่างๆที่ว่าเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เราจะต้องเร่งแก้ไขปัญหานะโดยจริงๆแล้วมีปัญหาเพราะว่ารายการทุกจังหวัดรัฐบาลต้องเห็นอะไรสำคัญภาคเหนือท่านจะเห็นเลยตอนนี้เริ่มเลยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยลดลงกันเต็มที
0: ่
1: แต่ว่าอีสานนี่ก็เกิดเยอะนะฮะท่านจะเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งนึงก็คือเราจะลดหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 นี่หรือไฟป่าได้ยังไงเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
0: ครับ
1: โดยจังหวัดรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เรามีตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ครับ
1: นะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
0: ครับ
1: มีผมในฐานะผอ.สำนักงานทจ.ขอนแก่นเป็นเลขา
0: ครับ
1: ร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นเลขาร่วมแล้วก็มีทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการเราประชุมกันเมื่อวันที่18พฤศจิกายนต้องเรียกประชุมกันก่อนแล้วกำหนดมาตรการอยู่5มาตรการ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: นะครับอันดับแรกคือเขาเรียกว่ามาตรการในเมืองก่อนเราต้องมาดูว่าในเมืองเนี่ยส่งผลกระทบอะไรที่เกี่ยวกับหมอกควันที่มีฝุ่นละอองก
0: ็
1: คือ1พวก
0: ควัน
1: ครับท่อไอเสียรถยนต
0: ์ครับ
1: ให้เห็นนะอันนี้คือควันจากท่อไอเสียรถยนต์อันที่2ก็จากโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: อันนี้คือในเมืองก็เราจะมีโรงงานเยอะไม่ใช่โรงงานน้ำตาลอย่างเดียวนะโรงงานทำแหอวนบ้างโรงงานทำลงวัดอะไรรถยนต์ต่างๆมันก็จะมีควันขึ้นมาโดยหลักซึ่งจังหวัดขอนแก่นเราพัฒนาเราก็ต้องมีพวกนี้เกิดขึ้นในโรงงานนะครับอันนี้สอดทำกันนะครับพอส่วนภาคเมืองคือการวางผังเมืองการก่อสร้างต่างๆบางทีก่อสร้างปั๊บมีฝุ่นละอองจากเศษปูนเศษอะไรต้องวางระบบดีๆวางผังเมืองดี
0: ๆ
1: การก่อสร้างอะไรต้องเราก็ต้องคุมฝุ่นนะเห็นไหมตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นพวกอันนี้ก็เกิดจากภาคในเมืองนะต้องช่วยกันหนึ่งลดควันจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ควรใช้ที่มันมีควันน้อยหน่อยนะซึ่งจอดใหญ่นี่ก็เป็นรถไฟฟ้าแล้วแหละนะให้เห็นนะอันที่สองก็โรงงานอุตสาหกรรมควรมีมาตรการยังไงที่ดักฝุ่นอย่างไรให้มีปล่องควันออกน้อยที่สุดนะพวกงานก่อสร้างอะไรต่างๆก็ต้องใช้สแลนดักฝุ่นบ้างฉีดพรมน้ำบ้างให้เห็นนะอันนี้คือตัวหลักคือมาตรการเกี่ยวในเมืองก่อนนะพออันที่สองมาตรการในป่าอ
0: ัน
1: นี้ก็ไฟป่าเพราะด้วยพวกเราพื้นที่ป่าเราก็ยังมีพอมีอยู่อย่างขอนแก่นมี4อุทยานถ้าไฟไหม้ป่าพวกนี้หรือไหม้ในที่ป่าสงวนหรือป่าชุมชนไหม้ควันก็หนักเลยทีนี้เพราะมันดับไฟป่าดับยากนะฮะมันไหม้ทีนึง 3-4 วันเลยนะบางทีพอมันปั๊บควันมันก็จะตลบอวนเข้ามาในเขตเมืองของเราในเขตอำเภอที่เห็นเนาะนี่ฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็จะมีหน่วยไฟป่าที่เป็นหน่วยโดยรับผิดชอบโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะมีอุทยานมีเขตรักษาพันธุ์คอยดูแลพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ดับไฟเฉพาะที่เห็นเสื้อแดงมากเสื้อดำมากกันนั้นได้เห็นเนาะ
0: คร
1: ับอันนี้คือสำคัญเพราะนั้นในป่านี่สำคัญอย่าให้มีการ

0: ถไฟเผาป่าเลยค่ะแต่ด้วยวิถีชีวิตชาวบ้านบางทีเข้าไปอยากจะให้หญ้าระบาดหรือเห็ดออกก็เผาโดยเฉพาะของเราเป็นป่าเต็งรังแต่ว่าถ้าท่านเผาแล้วมันไม่คุ้มนะท่านได้อะไรวัดอาหารนิดหนึ่งแต่ส่วนที่เสียไปที่แหล่งอาศัยสัตว์ป่าหรือว่าพันไม้ต่างๆจะเสียไปเยอะแหล่งต้นน้ำลำธารดินคุณภาพก็เสียนะครับให้เห็นนะเพราะนั้นในพื้นที่ป่าเราก็ต้องอย่าให้มีการไฟไหม้อันที่3คือสำคัญเลยพื้นที่เกษตรพอนาข้าวท่านเกี่ยวแล้วท่านก็พยายามฝังกบยังไงซึ่งกระทรวงเกษตรเขาจะรับผิดชอบพวกนี้เขาก็พยายามรณรงค์นะพยายามไถกบนะอย่าเผาหรือตัดอ้อยอย่างนี้ก็ใช้เครื่องมือดีๆนะให้เห็นนะมีเทคโนโลยีมีรถตัดอ้อยนะครับซึ่งในวันพวกนี้นี่ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานคิกออฟติดตามตรวจโรงงานแล้วดูวิธีการตัดอ้อยโดยไม่ให้เผานะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะไปร่วมกันทุกภาคส่วนให้เห็นนะครับซึ่งวันตอนนี้ก็มีการร่วมกันที่ดีอันนี้คือที่3ที่มาตรการที่3ระวังไว
1: ้
0: นะอันที่4ก็คือเกี่ยวกับข้ามแดนระหว่างจังหวัด
1: ครับ
0: คือจังหวัดขอนแก่นทำแล้วรณรงค์แล้วจังหวัดอื่นข้างเคียงก็ต้องทำด้วยนะครับเพราะว่าอะไรอ้อยหรือพืชการเกษตรป่ามันมีทุกจังหวัด
1: ครับต้องไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
0: ใช่ต้องเชื่อมโยงกันเพราะอากาศพวกนี้มันไม่มีพรมแดน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคืออากาศของกาฬสินธุ์มันก็จะมาหา
1: ขอนแก่น
0: ขอนแก่นก็ไปหากาฬสินธ
1: ุ์ครับ
0: กาฬสินธุ์ก็ต่อไปสกล
1: ครับ
0: หรือทางนี้เราไปโคราชไปอะไรเนี่ยเพราะนั้นอากาศมันไม่มีพรมแดนนะบางทีก็เราก็ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านให้เห็นนะเพราะนั้นมาตรการที่4คือต้องช่วยกันระหว่างพรมแดนต้องช่วยกันแม้แต่ระหว่างประเทศด้วย
1: ครับ
0: ลาวพม่าเนี่ยก็อย่าเผากันเยอะถ้าเผาเยอะแล้วก็มีความร่วมมือกัน
1: ค
0: ือไม่งั้นก็เผาทางนู้นด้วยตอนที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศตัวอย่างที่ในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องหมอกควันไฟป่าหรือว่า PM 2.5
1: คร
0: ับและอันที่5มาตรการที่5ที่เรารณรงค์คือ1ต้องสร้างการรับรู้โดยกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นวันเนี้ยเรามาออกรายการเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT นะช่วยสื่อให้เห็นว่าโทษของไฟป่าป่าที่ไม่มีหมอกควันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมีผลยังไงเราก็ต้องรณรงค์ให้เห็นนะแล้วก็ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขก็สร้างการรับรู้คือตั้งปลอดฝุ่นห้องปลอดฝุ่นเวลาเข้าไปให้อากาศดีๆหน่อย
1: สดชื่น
0: ให้สดชื่นให้เห็นนะต้องอาศัยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแต่ก็เน้นคือการสร้างความรับรู
1: ้
0: นี่สำคัญนะฮะอันนี้เพราะว่าบางทีห้ามไม่ให้คนเผามันห้ามยากยากแต่ถ้าทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนนะได้ช่วยกันคือห้ามาตรการเนี่ยที่จะทำให้ดีหนึ่งในเมืองท่านต้องลดควันยังไงให้เห็นโรงงานต้องทำในการกำจัดยังไงให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ในพื้นที่ป่าต้องช่วยกันอย่าเผาอยากอะไรเล็กๆน้อยๆท่านไปเผาเพื่อให้มันโล่งแต่ผลเสียมันเยอะกว่านะฮะสองในพื้นที่เกษตรยิ่งจะเป็นเลยเพราะพื้นที่เกษตรเราเยอะในขอนแก่นเนี่ยเวลาเราเผากันมาทั้งเผานาข้าวเผาอะไรอยากจะให้มันโล่งให้มันดีสะอาดแต่บางครั้งเราใช้วิธีอื่นมันก็อาจจะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ซีอย่างดีให้เราได้อ
1: าจจะไถพ่วนไถกบ
0: ไถกบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีดีกว่าเผาปั๊บหน้าดินมันแห้งนะฮะเหมือนเราเนี่ยเนื้อคนเนี่ยถ้าเผาเรื่อย
1: ๆ
0: มันก็จะเป็นด่างเสียความสมดุลเลยนะแต่ความเข้าใจเอาง่ายเข้าว่าใครลองดูไฟลวกเนี่ยท่านจะเห็นเลยทั้งเสียเรื่องคุณภาพให้เห็นนะฮะปัญหานั้นแล้วก็ข้ามแดนของเราระหว่างจังหวัดต้องช่วยกันท
1: ุ
0: กภาคส่วนแล้วก็ระดับประเทศเพื่อนบ้านอันที่5ก็คือเรามาช่วยการประชาสัมพันธ์การระดมลงให้รับรู้วิธีป้องกันยังไงให้เห็นไม่ใช่ดื้อรู้อยู่ว่าตรงนี้เป็นควันออกเยอะคุณยังไปสูดเอาอยู่นี่นะเราก็ต้องรณรงค์ว่าตรงไหนควันเยอะนะแต่ถ้าเราได้ช่วยกันตาม5มาตรการนี้ที่ทางรัฐบาลได้กำหนด5มาตรการนี้เป็นจุดเด
1: ่
0: นแล้วก็ทางจังหวัดขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในนำ5มาตรการนี้มานำปฏิบัตินะครับอันนี้จึงขอแจ้งให้ทุกคนได้ร่วมกันนะครับลดไฟป่าลดหมอกควันนะครับลดฝุ่นละอองเพื่อตัวเราและลูกหลานของเราในอนาคตครับ
1: ถูกต้องครับอย่างที่ท่านพูดว่าอากาศเขาไม่นี่พรมแดนนะคือต้องขับเคลื่อนทำงานด้วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของควันที่เกิดจากท่อไอเสียดูแลเรื่องจากการก่อสร้างดูแลเรื่องของการควบคุมเรื่องของการปกใบไปเผาอ้อยเผาสั่งข้าวต่างๆอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานเราหน่วยงานเดียวต้องหลากหลายหน่วยงานที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันมาที่ดร.สมยงเรื่องของกรณีที่การเกิดเหตุปะทะเนาะกระทำการที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีการนำหลักฐานมาอ้างอิงตามประวัติศาสตร์เรื่องของ MOU 43และ MOU 44อันนี้มียังไงครับ
2: คืออย่างนี้นะครับพอถ้าเราจะพูดถึงปลายเหตุคือ MOU 43 44เนี่ยผมอยากให้มองไปอดีตนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือประเทศกัมพูชานี่นะครับตั้งแต่เขาตั้งเท่าที่เราดูนะตั้งแต่ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรมพระรามาธิบดีที่หนึ่งนี่นะพระเจ้าอู่ทองมาตั้งกรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
2: ก็ไปตีให้พระรามเมศวรไปตีเขมรนะ
1: ครับ
2: เขมรตกเป็นเมืองขึ้นของไทยนี่ของสยามตั้งแต่ตั้งกรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
2: นะเป็นจนกระทั่งมาถึงรัตนะถ่ายทอดอยุธยา400กว่าปีใช่ไหมครับ417ปีเนี่ยก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยจากอยุธยาก็มากรุงธนบุรีนะ15ปีก็เป็นเมืองขึ้นของไทยแล้วมันรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นประเทศสระของประเทศไทยง่ายๆใช่เพราะฉะนั้นแล้วการปกครองเขมรเนี่ยนะครับหรือกัมพูชาปัจจุบันมันศิลปะว่าทําอะไรต่างๆนะเขาจึงเป็นถูกปกครองโดยสยามนะครับเพราะนั้นพิธีกรคงจะได้ยินว่าไอ้การที่ประเทศกัมพูชามีความเชื่อหรือเสี่ยมสอนกันว่าตำรับตำราเขมรนี่สอนให้สยามเขาเรียกว่าเราเสียมเสียมนี่นะ
1: ครับ
2: เป็นคนขโมยนะเป็นหัวขโมยเป็นลักเอาตำราเขาเป็นลักเอาอะไรต่างๆเขาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกนะ
1: ครับ
2: แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถูกบังคับอยู่ภายใต้ของเราจึงมีความพยายามที่จะดิ้นรนออกไปจากสยามอันนี้คือความรู้สึกนะครับ
1: ครับ
2: เพราะนั้นแล้วจนกระทั่งมาเกิดยุคล่าอาณานิคมสมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยนะครับปรากฏว่าประเทศฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยนะครับประเทศจักรพรรดินิยมมาล่าเมืองขึ้นมาล่าเอาทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งมายึดเอาประเทศไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวนะครับแล้วก็เวียดนามกัมพูชาพวกนี้นะครับ
1: ครับ
2: สปป.ลาวก็ดีแล้วก็อันนี้พูดถึงประวัติศาสตร์เนาะกัมพูชาก็ดีที่อยู่ภายใต้การปกครองคนไทยก็สูญเสียไปให้ฝรั่งเศสเห็นไหมครับทีนี้เมื่อสูญเสียไปอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วนี่จะเห็นว่าในการแบ่งปันเขตแดนก่อนที่จะเกิด MOU 4344มันเขาแบ่งปันเขตแดนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
2: เขาเรียกว่าคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสนะ
1: ณตอนนั้น
2: ไม่ใช่ไปสยามกับไอ
1: ้กัมพูชาก
2: ัมพูชานะ
1: ครับ
2: แบ่งปันโดยสรุปสาระสําคัญก็คือว่าในทางบกเนี่ยให้ใช้สันปันน้ําหมายถึงว่าไอ้ตรงภูเขาเนี่ยแถวพนมรักที่ท่านดร.นเรศพูดมาเนี่ยนะครับตรงที่มันสูงเนี่ยนะครับเอาตรงสันปันน้ําแบ่งเวลาฝนตกมันไหลไปทางไหนก็เอาตรงนั้นน
1: ่
2: ะเป็นที่แบ่งนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ในทางทะเลเนี่ยไอ้ตรงที่ยังทางทะเลไม่ได้พูดถึงทางพื้นที่ราบเนี่ยนะให้ใช้หลักปักปันเขตแดนเขาทำกันเสร็จมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
2: ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจึงเกิดสัญญาที่แบ่งปันเขตแดนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคศเป็นคศนะ1904นะมันก็07นะ22อันนี่นะครับทีนี้เขาก็อยู่กันมาเรื่อยๆนะครับแล้วที่เป็นหลักเขตก็เป็นหลักเขตเป็นหลักปูนมีเรื่องเวลานะ
1: ครับ
2: ทุกคนก็รู้กันไอ้ทีนี้เนี่ยนะครับฝรั่งไอ้กัมพูชาเพิ่งมาได้เอกราชจากฝรั่งเศสประมาณปี2490เศษนะ
1: ครับ
2: พอได้มาเป็นประเทศของเองจึงเป็นประเทศกัมพูชานะ
1: ครับ
2: แต่ก่อนมันอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสไอ้ทีนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ผมเล่าให้ฟังว่าถูกปกครองมาโดยสยามมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าสยามนี่ไปปล้นไปแล้วเป็นแนวความเชื่อแนวความเชื่อแล้วก็ถ่ายทอดในยังเยาวชนนะเป็นหนังสือตำรับตำราเรียนพวกนี้นะครับเพราะนั้นแล้วนี่ MOU 43เนี่ยมันก็บอกแล้วว่ามันมาเกิดขึ้นปีพ.ศ. 2543 2543อยู่ในใบพวกเราเนี่ยนะ43 43ก็ทางบก44ทางทะเลใช่ไหมครับมันเพิ่งมาเกิดขึ้นทีนี้พี่น้องชาวไทยก็บอกว่า MOU 43เนี่ยผมส่วนตัวผมนะ
1: ครับ
2: ผมอยากให้ยกเลิก MOU 4344เพราะอะไรฮะผมมีเหตุผลเพราะว่าภายใต้สนธิสัญญาที่มาทำขึ้นใหม่ปี2543 2544เนี่ยใช้อัตราส่วนเป็นที่1ต่อ200,000นะครับ
1: ครับ
2: 1ต่อ200,000ทีนี้ในขณะที่แผนที่ทางทหารไปที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับทางทหารเนี่ยแผนที่ทหารเนี่ยเขาใช้1ต่อ50,000พูดกันยังไงก็แล้วแต่นะก็เห็นผมจะพูดมันอะไรกันอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งถือแผนที่1ต่อ200,000
1: ครับ
2: ก็เข้าใจว่าจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์เป็นของเขาสมมุติอย่างงี้นะ
1: ผมถือ1ต่อ200,000
2: ผม1ต่อ200,000
1: แต่อีกฝ่ายนึง1ต่อ50,000
2: เออ1ต่อ50,000นะครับเมื่อ2ประเทศเนี่ยนะครับ มาตกลงกันใหม่ปี43เนี่ยนะครับทางบกเนี่ยนะครับไม่ยึดถือสันปันน้ำเนี่ยนะครับมันก็เกิดลบกันอยู่ทุกวันนี
1: ้ครับ
2: อันนี้คือผลพวงจากประเทศมหาอำนาจสมัยก่อนที่ล่าอาณานิคมที่ฝรั่งเศสวางเอาไว้เขาก็พอสงครามโลกครั้งที่2เสร็จเขาไปตั้งศาลโลกขึ้นมานะ
1: ครับ
2: ไอ้ศาลโลกคนที่เป็นผู้พิพากษาศาลโลกก็มาจากประเทศมหาอำนาจเหล่านี
1: ้ครับ
2: เราจึงสูญเสียปราสาทเขาพระวิหารนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยที่ไอ้เขมรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาเข้ามาตรงนั้นตรงนี้เป็นของเขาเนี่ยเพราะอะไรฮะเขายึดแผนที่1ต่อ2
1: เขาถือต่อของเขา
2: ครับ
1: 200,000
2: 11เขาคิด1ต่อ200,000 1ต่อ200,000มันก็ถ้าวัดกันมันก็เป็นอย่างที่เขาพูด
1: เขาถือว่าเป็นของเขา
2: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็ลุ้นนะลุ้นว่ารัฐบาลเนี่ยจะยกเลิกยกเล
1: ิ
2: ก MOU 43 44ผมลุ้นนะ
1: ครับ
2: ลุ้นได้ว่าพอเอาเข้าจริงอย่างทุกวันนี้ยุบสภาก่อนก็อยู่ในระหว่างบอกว่าจะมันให้ประชาชนลงประชามตินะครับซึ่งความจริงแล้วท่านจะเห็นว่า MOU 43 44เนี่ยเมื่อเขาไปทำสัญญาทำในนามคณะมนตรีนะ
1: ครับ
2: ไม่ผ่านสภาไม่ผ่านประชาชนเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงมองว่าเหตุที่เกิดการลุกลามทุกวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากแผนที่เป็นต้นเหตุแล้วเนี่ยนะครับอีกส่วนนึงคือผลประโยชน์ระหว่างชายแดน
1: ครับ
2: ผลประโยชน์ระหว่างชายแดนตั้งแต่สระแก้วขึ้นมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีผลประโยชน์ที่คนไทยของเราเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบลอยๆนะเชื่อแบบมีข้อมูลนะว่ามันมีผลประโยชน์เรื่องของเถื่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าไอ้ของเถื่อนนี่ถ้าข้าราชการบางคนไม่เทานักการเมืองไม่เทาผมเช็คมาบางคนนะ
1: ครับครับ
2: ผมไม่ได้ว่าใครแล้วก็นายทุนเทานะครับฉะนั้นการที่บอกว่ามีคอลเซ็นเตอร์มีสแกรมเมอร์อะไรต่างๆที่หลอกลวงคนทั่วโลกไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเห็นไหมครับตอนนี้ข่าวทั่วโลกก็ออกมาว่าประเทศกัมพูชานี่คือประเทศที่เป็นแหล่งค้ามนุษย
1: ์ครับ
2: เป็นแหล่งอาชญากรรมเกี่ยวกับสแกรมเมอร์เกี่ยวกับนะครับคอลเซ็นเตอร์แล้วเกี่ยวกับการที่ทำผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมฮะข่าวล่าสุดเนี่ยเราจะได้ยินว่าคนไทยติดอยู่ในเขมรเนี่ยหลายพันคน
1: ครับ
2: ออกมาไม่ได้มันน่าคิดไหมท่านพิธีกรว่าเอ๊ะขณะมันเกิดสงครามกันทำไมถึงมีคนไทยหรือคนต่างชาติไปอยู่ในประเทศเขมรเยอะแยะมากมายแต่กลับตัวนี้กลับไม่ได
1: ้ครับ
2: มันก็เชื่อเห็นว่าตามข่าวตามข้อมูลเนี่ยนะครับประเทศกัมพูชาเนี่ยเงินที่ได้จากสแกมเมอร์จากการพนันจากอะไรต่างๆที่เขาตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเขาเนี่ยนะครับ 60% ของงบประมาณประเทศนี่มาจากพวกนี
1: ้
2: แล้วทำไมถึงลบกันไม่เสร็จเด็ดขาดอันนี้เป็นข่าวนะ
1: ครับ
2: มันก็บอกว่าแต่ลบกันเอาจริงแล้วก็ไปสั่งหยุดตั้งอะไรบ้างไอ้สิ่งต่างๆนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าสงครามทุกวันนี้มันไม่ใช่สงครามเมื่อ 3-400 ปีมันก่อนมันจะมีประเทศมหาอำนาจเห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่เราลบกันตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่28ใช่มั้ยครับ4วัน
1: ครับ
2: ก็ปรากฏว่ามีการมาเจรจากันที่มาเลเซีย
1: ครับ
2: มีสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีอเมริกามาแล้วก็ประธานอาเซียนซึ่งอยู่มาเลเซียมาเป็นผู้ดำเนินการให้2ประเทศคือกัมพูชากับไทยนี่ไปคุยกันซึ่งความจริงอาเซียนเนี่ยประเทศข้างนอกเข้ามายุ่งอย่างนี้ในกิจการภายในนะกิจการภายในมาเลเซียก็ไม่มีสิทธิ
1: ์ครับ
2: อเมริกาก็ไม่มีสิทธิ์แต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้คนประเทศมหาอำนาจข้างนอกซึ่งอยู่นอกอาเซียนเข้ามาร่วมทั้งในกิจกรรมเรื่องชายแดนอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องภายในมันต้องให้ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาคุยกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ทุกท่านก็ติดตามข่าวว่าการคุยกันที่มาเลเซียนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมเห็นไหมครับปราสาทตาควายเราขึ้นไม่ได
1: ้ครับ
2: เนิน30เราขึ้นไม่ได้และอีกหลายจุดยังเอาขึ้นไม่ได้พอเราบอกว่าจะรอรอบที่2รอบเนี้ยนะครับที่ยิงกันเข้ามาเนี่ยทุกท่านสื่อโซเชียลจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศรู้เลยว่าเราต้องหนักหนาสาดกันเป็น5เท่า10เท่าสูญเสียทั้งอาวุธทั้งอะไรต่างๆนะครับทั้งระยะเวลาต่างๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมของประเทศไทยของเราซึ่งผมคิดว่าถ้ามีการจะเจรจากันให้ต่างชาติ ฟังว่าอเมริกาจะเข้ามาคนนั้นคนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ปัญหาเล็กๆของเราแท้ๆเนี่ยเราจะกลายเป็นปัญหาที่ให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงครับ
1: ครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องดูแลแล้วก็แก้ไขกันไปในประเทศที่เกี่ยวข้องทีนี้ช่วงสุดท้ายรายการเวลาก็กระชั้นชิดมาเสลือเกินอย่าคุยต่อเดี๋ยวต้องบอกว่ารอบหน้าต้องเชิญดร.สมยงมาเจาะกันเรื่องนี้อีกหน่อยเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมือแฟนรายการมีบางเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะทราบจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงสุดท้ายเลยดีกว่าเพราะเวลากระชั้นชิดมากอยากให้ทั้งสองท่านนะครับได้ฝากข้อมูลอะไรถึงแฟนรายการหน่อยท่านดร.นเรศเชิญครับ
0: ครับผมก็อยากฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับเพื่อว่าวันนี้เราก็เจอสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นปัญหาชายแดนนะที่มีการสู้รบกันนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมีแต่คนอยากเข้ามายึดถือครอบครองดังนั้นผมก็ต้องอาศัยว่าฝากพี่น้องชาวไทยนะฮะเราต้องมารวมใจนะคนไทยของเราเนี่ยละปกป้องพื้นแผ่นดินเราก่อนนะครับอันนี้สำคัญเลยตามที่ดร.สมยงได้เล่าไว้นะครับต้องปกป้องผืนแผ่นดินเราเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเรานะให้อยู่กับตัวเราหรืออยู่กับลูกหลานของเรานะครับเพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาก่อนอยุธยาอีกนะกรุงสุโขทัยต่างๆพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะพี่น้องคนไทยปู่ย่าตายายเราได้หวงแหนได้อนุรักษ์ได้สู้รบจนมาเหลือเป็นด้ามขวานนะฮะของไทยขนาดนี้เรายังจะให้ขวานของเราบินอีกเหรอหรือด้ามของเราหายไปเลยเหรออย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้ร่วมใจกันมีร่วมกันคนละเล็กคนน้อยตามที่เขาบอกว่าไทยนั้นนิรักสงบแต่ถ้าเราลบเราก็ลบไม่ขาดแต่ว่าคนไทยเราจะไม่เคยรังแกใครแต่ว่าถ้าโดนรังแกเราก็ต้องปกป้องอธิปไตยของเราพื้นแผ่นดินของเรานะฮะตามที่บรรพบุรุษและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ดูแลรักษาด้ามขวานของเรารูปขวานของเรามาจนปัจจุบันอย่าให้ต้องเสียดินแดนไปอีกเสร็จแล้วสิ่งนี้ถ้าเรารักษาพวกนี้ได้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับประเทศไทยเนี่ยมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแหล่งน้ำที่ดีมากเลยนะครับดินก็ดีอากาศคุณภาพก็ดีนะครับเราต้องช่วยกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเราแล้วก็ดูแลอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ด้วยตัว2มือเรานะครับของพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานทางทหารชายแดนที่ยังสู้รบอยู่นะฮะเราถึงเราอยู่แนวหลังเราก็ยังเป็นกำลังใจให้จริงๆจะออกไปรบหมดก็ถ้าไม่สถานการณ์ไม่จุดขันจริงเราก็พร้อมที่จะออกไปสู้รบกับพวกท่านนะฮะแต่พวกท่านได้ปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศไทยผมก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องเป็นแรงหนุนแรงใจให้นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนในการสู้รบปกป้องพื้นแผ่นดินเราเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของเราได้ยั่งยืนต่อไปนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับไปที่ท่านดร.สมยงฝากอะไรถึงแฟนรายการที่รับชมตอนนี้หน่อยครับ
2: พี่น้องครับว่าสถานการณ์ประเทศเราขณะนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องของเราร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนเชื้อชาติศาสนาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ประเทศของเราถูกรุกรานเราต้องรวมพลังกันเพื่อส่งกำลังใจไปให้ทหารที่อยู่แนวหน้าส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่เราอพยพหนีภัยสงครามมาอยู่ในที่ต่างๆเขาละกำลำบากเพราะนั้นแล้วท่านมีอะไรที่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าที่จะบริจาคสิ่งของจำเป็นเครื่องใช้ขอให้ท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันและที่สำคัญเนี่ยนะครับปัญหาความขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะทางการเมืองไม่ว่าจะทางส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะบั่นทอนกำลังใจของทหารบั่นทอนกำลังใจของพี่น้องที่หนีภัยสงครามมาสู่อพยพเนี่ยนะครับให้เราคนไทยทุกสาขาอาชีพยุติไว้ก่อนเราเอาประเทศชาติเราเอาดินแดนของเราไว้ก่อนอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของคนไทยของเราต้องร่วมกันและเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกเครือข่ายว่าเราจะรวมพลังกันเพื่อปกป้องประเทศของเรา ไว้ให้ลูกให้หลานของเราอย่างถึงที่สุดครับ
1: ครับและนี่คือเรื่องราวของการรวมใจคนไทยปกป้องแผ่นดินรวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกันด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าขออนุญาตเรียนเชิญท่านดร.นเรศมาอีกรอบนึงท่านดร.สมยงมาอีกรอบนึงเวลาเรามีน้อยวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณครับท่านมาแนะนำรองประธานเครือข่ายรวมใจไทยปกป้องแผ่นดินนะครับแล้วก็ท่านดร.นเรศชมบุญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านพร้อมทีมงาน NBT ภาคอีสานลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: ชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์
0: พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม

0: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: หลายคนเริ่มจากคำว่าขอลองหน่อยหลายคนคิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่เป็นไรและอีกหลายคนใช้มันเพื่อประชดชีวิตแต่รู้ไหมวินาทีที่คุณก้าวขาเข้าสู่วังวนของยาเสพติดอิสรภาพความฝันและรอยยิ้มของคนข้างหลังกำลังค่อยๆจางหายไปชีวิตเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นเสมอปัญหาที่รุมเร้าแก้ได้ด้วยความเข้าใจความเหงาความเครียดเอาชนะได้ด้วยการออกไปทำในสิ่งที่รักกีฬาดนตรีศิลปะหรือแค่หันไปกอดคนในครอบครัวอย่าปล่อยให้สิ่งเสพติด

0: รวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบ
1: ทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
2: อาเซียน2045 Our Share Future

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับจะพาทุกคนไปสัมผัสกับงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืองานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีครับวันนี้เราจะไปในกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังว่าก่อนจะออกมาเป็นต้นเทียนที่สวยงามในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างผู้ปัญญาที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจะสวยงามขนาดไหนติดตามได้จาก108,900วันนี้ครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาดูเทียนประเภทแรกแล้วนะครับนั่นก็คือเทียนประเภทติดพิมพ์ที่วัดศรีประดูครับที่เขาบอกว่าปีนี้มาในคอนเซปต์ของมหาพญาเทียนเลยใช่ไหมครับพ่อครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็เป็นเทียนที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาร่วมทำเป็นส่วนหนึ่งของเทียนด้วยก็คือเหมือนที่ผมทำตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับพ่อเป็นขั้นตอนของ
1: การรีดพิมพ์ครับ
0: การรีดพิมพ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าประเภทติดพิมพ์อะครับเขาจะเริ่มขึ้นโดยการออกแบบแล้วก็ใช้ปูนบัตเตอร์เนี่ยปั้นขึ้นมาเป็นหุ่นก่อนแล้วก็นี่แหละครับทำมาเป็นลวดลายเพื่อจะนำลวดลายเหล่านี้ไปติดไว้ที่หุ่นให้ออกมาสวยงามนะครับอันนี้ขั้นตอนเขาก็จะมีพิมพ์แบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ใช้น้ำผสมสไลด์ใช่ไหมครับแล้วก็ถูให้ทั่วแล้วก็อันนี้เทียนเป็นเทียนแล้วเราก็มาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ขวดในการ
1: ข
0: วดเล็กก็ได้นะครับในการกดลงไปใช่ไหมครับให้เต็มพิมพ์แบบนี้เลยนี่ก็อันนี้ก็รูดลง
1: ไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: ไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: ครับเพราะว่าถ้าออกแรงเยอะมันจะบางอย่างน
0: ี้อ๋อ
1: เพราะว่าเราใช้แรงเยอะไปมันก็ออกบาง
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: โอเคแบบนี้แล้วเราก็แกะออก
1: ขวดปังเลย
0: เราก็จะได้เป็นลวดลายแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายอะไรครับ
1: ลายเหงาครับ
0: ลายเหงาซึ่งในต้นหนึ่งเนี่ยเราใช้ประมาณกี่ลายครับพ่อครับ
1: โอ้โห

0: เยอะจริงๆอ่ะนับไม่ถ้วนเลยนะ
1: นับไม่ถ้วน
0: ครับ
1: แสดงว่าเราใช้หลายลายมาก
0: ๆครับ
1: แล้วก็ผมว่าน่าจะหลายชิ้นด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เราก็ออกมาเป็น2ชิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนของการทำลายแล้วก็ทางฝั่งนู้นจะเอาอันเนี้ยไปให้อีกคนนึงแกะใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะมีเต็นท์เอาไว้รองรับสำหรับคนที่มาเที่ยวหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันช่วยกันในการแกะพิมพ์ซึ่งพอแกะพิมพ์ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับช่างเทียนก็จะเอานำมาติดไว้ที่หุ่นบนเทียนนั่นเองนะครับออกมาสวยงามอลังการมากๆเลยครับ

ุกคนครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ไปทำเป็นพิมพ์มาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของการแกะแล้วนะครับก็จะมีอุปกรณ์คือเป็นแท่นกระจกแล้วก็มีตัวนี้ที่คอยแกะลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเลยนะครับต้องบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นแต่ละชิ้นนี่คือยากพอสมควรเลยนะครับติดพิมพ์เนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับว่าเขาก็จะมารวมตัวกันแต่ละคุ้มวัดเพื่อทำเนี้ยทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ขึ้นไปติดบนตัวหุ่นบนต้นเทียนนั่นเองนะครับซึ่งด้านบนต้นเทียนเนี่ยเขาแต่ละวัดก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันออกไปแต่ว่าภาพรวมหลักก็คือจะเล่าในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับว่าแล้วแต่ว่าวัดไหนจะเล่าในตอนไหนนั่นเองครับ

0: หลังจากที่เราได้ไปดูในเรื่องของประเภทติดพิมพ์แล้วนะครับเรายังมาดูอีกหนึ่งประเภทสำคัญที่มีการส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆครับนั่นก็คือในเรื่องของเทียนโบราณนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพตากที่อำเภอพิบูลมังสาหารครับพ่อสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้เราก็ยังเห็นภาพที่คนในชุมชนของแต่ละคุ้มวัดเนี่ยได้มารวมตัวกันที่วัดเพื่อที่จะทำเทียนโบราณแกพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมพี่บุญถึงได้มีการโดดเด่นเรื่องของเทียนโบราณครับพ่อครับ
1: เทียนโบราณเป็นสืบเรื่องมาแต่สมัยก่อนครับแต่สมัยเทียนโบราณจริงๆที่เอาไปที่หกเกิดมันเป็นเทียนโบราณ
0: ร้านนี้เห็นว่าทำมาจากวัสดุธรรมชาติด้วยเหรอครับ
1: ใบลานครับใบลานเช่นหางกระรอกพวกนี้แหละใบตองกล้วยใบตองใบตองนี้มันต้องใช้เวลาที่เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราทำช้ามันจะเหี่ยวมันจะใบมันจะซีดไม่เหมือนใบลานใบลานมันจะทนอยู่ครับแต่ต้องเคลือบไม่เคลือบไม่ได้มันขึ้นลามันชุ่มมันจะขึ้นลาจริง
0: ครับแสดงว่าในเรื่องนี้ผมเห็นรายละเอียดของแต่ละลำต้นของแต่ละองค์ประกอบที่เอามาตกแต่งบนรถเทียนเนี่ยเรารวมตัวกันในชาวบ้านทุกคนจะมาช่วยกันในงานแห่เทียนเข้าพรรษานี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คันหนึ่งเนี่ยเราทำใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับพ่อครับ
1: นานนะฮะเป็นเดือนเป็นเดือนครับ
0: และคันนี้เราเริ่มประมาณมากี่เดือนแล้วครับเนี่ย
1: เป็นเดือนนะฮะ
0: เป็นเดือนเราได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเนี่ย
1: เกือบแล้วนะครับ50-60%แล้วล่ะเดี๋ยวนี้คือเก็บรายละเอียดคือหางกระรอกนี่แหละคือพวกหางกระรอกนี่นะครับผมเป็นสีเป็นสันแทนเพราะว่าตัวนี้เป็นรายละเอียดถ้าไม่มีหางกระรอกมันจะไม่ตัดที่จริงเอาหางกระรอกมันจะไม่ตัดที่ใบลานแล้วมันจะเป็นสีเป็นสันขึ้นมาอีก
0: ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของประเภทเทียนโบราณก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยมารวมต่อกันและเห็นว่าก็ไม่ได้มีแค่วัดโพตากที่ทำในตัวพิบูลเนี่ยหลายๆวัด
1: มี6คุ้มวัดครับที่ทำโบราณ
0: 6คุ้มวัดที่ทำแล้วก็จะเอามารวมการประกวดกันอีกทีนึงเพื่อจะ

0: ในตัวอำเภอพิบูลมังสาหารเนี่ยเกือบทุกคุ้มวัดเขาจะรวมตัวกันเพื่อรังสรรค์เทียนโบราณครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนวัดสวนสวรรค์แล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอัน
0: นี้ก็เป็นถือว่าเป็นท่านประธานกลุ่มแห่งนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ลำดับแรกครับอยากให้เล่าถึงเอกลักษณ์สำคัญของคุ้มวัดหน่อยครับ
1: เอกลักษณ์สำคัญเหรอคะที่ทำเทียนโบราณใช่ไหมใช่ไหมคะครั้งแรกเนี่ยเราจะรวมกลุ่มจากทุกชุมชนชาวบ้านที่รวมตัวกันมานี่เราจะมาช่วยกันวางแผนว่าเราจะใช้วัตถุดิบอะไรเราก็เลยมาคำนึงว่าเออส่วนมากคุ้มอื่นน่ะเขาจะใช้ใบลานของเราหาวัตถุที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราดีไหมเราจะใช้ใบตองแห้งแล้วก็เปลือกข้าวโพดเราต้องช่วยกันไปสรรหามาแล้วก็หนึ่งขั้นตอนก็คือเราเอาใบตองเนี่ยแบบนี้นะคะ
0: ร
1: เราจะไปขอมาจากทุกสวนให้ความร่วมมือเขาให้มาฟรีค่ะเราก็จะมาฉีกมารีดแล้วก็คนมีแผนกรีดแผนกพับแผนกทำทุกอย่างเลยค่ะด้วยความคิดของชุมชนเราค่ะ
0: และคราวนี้ผมเห็นว่าในนี้หลายๆคนมารวมตัวกันทำอยากให้แม่เล่าถึงความสามัคคีของคนในชุมชนหน่อยว่าทำไมงานแห่เทียนแต่ละปีเนี่ยแต่ละคนต้องมารวมตัวกันเพื่อทำงานแห่เทียนเนี่ยครับ
1: อ๋อค่ะปกติชุมชนเรานี่มีความรักความสามัคคีกันอยู่แล้วนะคะขอให้มีประเพณีเราก็ประกาศไม่ใช่ว่าเฉพาะมาทำนะแล้วก็บางคนเนี่ยมาให้สนับสนุนปัจจัยสนับสนุนอาหารสนับสนุนน้ำดื่มค่ะทุกชุมชนของเรามีความพร้อมแบบนี้ละค่ะแล้วก็มี
0: นี่โอ้โหสวยงามอลังการมากๆนะครับเขาก็ยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของเทียนโบราณก็คือชาตินะครับแล้วก็เป็นเทียนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูชุมชนด้านในดีกว่าว่าเขาตอนนี้ถึงกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างแล้วครับ

0: ที่วัดหลวงนี่นะครับแล้วเขาจะมีการทำเป็นดอกพึ่งใช่ไหมดอกพึ่งเพื่ออ
1: ุ้ยมันมีก้อนขึ้นมาด้วยครับอ๋อนี่
0: ก็จะเป็นแบบนี
2: ้ก้นมันเป็นรูไหมคะต้อง
0: ไม่เป็นครับไม่เป็น
2: สวยมาก
0: เสร็จแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำครับเพื่อเราจะถอดออกมานะครับนี่หน้านี
3: ้
0: เอาลงเลยนะครับแล้วก็เขย่าละครับอ๋อหมุนได้แล้วเหรอครับ
3: ได้แล้วก็จับออกเลยค่ะ
0: โอ้จับโอ้ยผมกลัวมันแตกจัง
3: เบาๆ
0: อ๋อ
3: ม
0: ัน
3: ออกมาเองอ๋อ
0: นี
3: ่ครับอันนี้
0: เสียบก้น
3: ใส
0: ่
3: เกสรอ๋อ
0: ไม่เป็นลองเสียบ
3: ก้อนดอกเกสรถึงจะพึ่งเสียบม
0: าอ๋อใส่เกสรด้วย
3: ใส่เกสรให้มันตรงกลางนะคะค่ะเสียบเข้าไปค่ะ
0: เสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าง
3: น
0: ี
3: ้
0: อันนั้นอีกแล้วครับมันจะไม่แตกแล้วครับ
3: เบาๆแตกแล้วก็เอาเทียนร้อนๆปะได้ค่ะ
0: นี่อย่าง
3: น
0: ี้ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบ
3: เ
0: น
3: ี่
0: ย
3: ไม่ใช่เสียบตรงนี้ค่ะ
0: อ๋อเสียบตรงนี้
4: เสียบให้มันถูกรู
0: นนี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มารวมกันน
3: ี
4: ่
0: ครับพอเอามารวมกันต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วก็จะเอาไปประดับตกแต่งบนรถเทียนโบราณนะครับแล้วก็ข้างๆเราตรงนี้เป็นเครื่องจักสานที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่บูนอยู่แล้วแล้วก็เขาเนี่ยทำจากไม้ไผ่เพื่อเอาไปแต่งบนต้นเทียนนะครับเพื่อเป็นการแบบรวบรวมของดีไว้บนต้นเทียนด้วยก็ทั้งหมดก็จะเป็นงานฝีมือโดยเฉพาะนะครับเป็นงานทำมือแล้วก็เอาไปรวมกันบนต้นเทียนโบราณนะครับสวยงามมากครับ

0: แล้วครับคุณผู้ชมครับในงานแห่เทียนเข้าพรรษานะครับนอกจากในเรื่องของเทียนแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายนั่นคือในเรื่องของขบวนรำนั่นเองครับวันนี้เราจะมาฟังถึงความสำคัญของขบวนรำกันดีกว่าว่าทำไมถึงโด่งดังได้ขนาดนี้วันนี้อยู่กับครูแตมครับคุณครูนัทศิลป์โรงเรียนอุดมครับสวัสดีครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เลยว่าจริงๆแล้วอยากให้ครูแตมเนี่ยได้เล่าถึงความสำคัญของขบวนรำในงานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลหน่อยครับ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะขบวนรำแห่เทียนเข้าพรรษาเราก็มีมากว่า125ปีแล้วค่ะซึ่งวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาโดยมีขบวนนางรำนะคะเราจะเหมือนกับเป็นกุศโลบายค่ะก็คือขบวนนางรำจะเป็นเหมือนเทพธิดาเป็นนางฟ้าที่จะแห่เอาเทียนพรรษาเนี่ยเข้าไปถวายพระที่วัดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เลยให้ความสำคัญกับการแห่เทียนที่จะต้องมีขบวนรำเป็นแถวเพื่อที่จะแห่ต้นเทียนนั้นเข้าไปที่วัดนั่นเองค่ะ
0: อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของนางรำ
1: ใช่ค่ะ
0: และคราวนี้เราสังเกตเห็นว่างานแห่เทียนของเราเนี่ยไม่ได้มีการประกวดใช่ไหมครับของขบวนรำ
1: ค่ะ
0: แต่เราเห็นว่าทุกโรงเรียนมีความตั้งใจอยากจะนำเสนอผลงานมากอันนี้เป็นยังไงบ้างครับครูคร
1: ับอันนี้ก็ในส่วนของครูแตมนะคะคิดว่าด้วยความที่เราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเราก็เห็นประเพณีแห่เทียนแล้วเราก็ได้เห็นว่าสิ่งนี้มันดำเนินอยู่เรื่อยไปจนตั้งแต่เล็กจนโตค่ะมันก็เหมือนกับว่าประเพณีนี้ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งของคนอุบลเรานะคะแล้วก็โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นประถมหรือว่ามัธยมนักเรียนหญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนในการเป็นส่วนหนึ่งของขบวนนางรำนะคะเราก็เหมือนกับเป็นการถูกปลูกฝังค่ะว่าในปีหนึ่งปีเนี่ยเราจะต้องมีการได้รำแห่เทียนเข้าพรรษาทุกๆปีอย่างเช่นครูแตมเหมือนกันค่ะก็รำมาตั้งแต่ประถมทีนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนจิตวิญญาณค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของนักเรียนเองหรือว่าเป็นตัวของคุณครูที่เป็นผู้ฝึกซ้อมแล้วก็เป็นผู้ที่นำขบวนไปสู่การรำในงานก็ตามนะคะก็เลยเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมีที่พึ่งเป็นจุดเดียวกันก็คือว่าเราต้องการน้อมนำเอาพุทธธรรมหรือว่าการน้อมนำเอาจิตเนี่ยไปรวมกันที่ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโลก

0: เห็นว่าน้องๆนี่มีความตั้งใจการก็จะออกมาจะเป็น1ขบวนเนี่ยใช้เวลามากน้อยขนาดไหนครับคุณครูครับ
1: ค่ะก็สำหรับคุณตั้มก็จะถ้านับเป็นวันจะมีเวลาสักประมาณ 30-45 วันค่ะแต่ว่าในแต่ละวันเราก็จะมีเวลาซ้อมเพียงแค่ประมาณวันละ70นาทีก็คือเราแบ่งเป็นตอนเช้าช่วงก่อนเข้าแถวเรียกว่าคาบศูนย์ค่ะก็ตั้งแต่ 7:50 ถึง 8:40 แล้วก็ช่วงหลังเลิกเรียนแบบนี้ค่ะก็บ่าย 3:20 ถึง 4:00 น.เพราะว่าเด็กๆต้องกลับรถรับส่งค่ะรวมแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลามากแต่ว่าด้วยความที่เด็กมีความตั้งใจมากค่ะใจก็เลยนำทุกอย่างถึงแม้ว่าเวลาจะมีไม่เยอะแต่ว่าพอใจตั้งใจปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้

0: กว่าจะออกมาเป็นขบวนที่สวยงามให้คนทั่วโลกได้ชมขนาดนี้กระบวนการขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยคุณแตมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงกว่าจะออกมาเป็นขบวนนี้ครับ
1: สำหรับคุณแตมจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากการประกาศรับสมัครนักเรียนก่อนค่ะคือเราจะเลือกเอานักเรียนที่เขามีใจพร้อมที่เขาอยากจะทำตรงนี้แล้วเราก็มาดูจำนวนว่านักเรียนเนี่ยสนใจมากน้อยแค่ไหนเป็นความโชคดีค่ะของโรงเรียนเดชอุดมแล้วก็ของคุณแตมเองที่เด็กๆโรงเรียนนี้ให้ความสำคัญกับการสืบสานวัฒนธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปีเมื่อกี้หรือปีนี้ค่ะเด็กๆก็เข้ามาอย่างคับข้างค่ะแต่โรงเรียนเด็กรวมเรานอกจากภาคกลางวันแล้วเรามีภาคกลางคืนด้วยดังนั้นเด็กๆก็จะไปร่วมงานเนี่ยเทียมภาษาเนี่ยเกือบ300คนเลยค่ะ
0: และคราวนี้ครับคราวนี้เจาะลึกลงมาอีกเอกลักษณ์ความเป็นนางรำของโรงเรียนเดชอุดมคืออะไรครับคุณครูครับ
1: ครูถอดออกจากต้นเทียนถอดแบบออกมาจากต้นเทียนเพราะว่าเราได้ศึกษาต้นเทียนบ้านเมืองเดชค่ะก็คือเราเห็นความขลังอยู่ในรายละเอียดของต้นเทียนคือเหมือนอย่างปีที่แล้วอะค่ะความเป็นครุฑนะคะส่งพลังบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าดูแล้วขนลุกครูตำก็เลยมองจากจุดที่ต้นเทียนต้องการนำเสนออะไรเราก็ถอดออกมาเป็นจิตวิญญาณท่ารำแล้วก็สร้างเป็นอัตลักษณ์ของขบวนนางรำเดชเดชาค่ะว่าจะต้องทำงานร่วมกันกับต้นเทียนบ้านเมืองเดชก็คือเป็นเรื่องราวเดียวกันค่ะไปดูต้นเทียนมาอย่าง
0: ก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปดูเพราะตอนแรกเหมือนว่าแต่ละโรงเรียนนี่คือก็จะรำประกอบกับขบวนของเทียนของแต่ละวัดนั้นแสดงว่าอันนี้ก็คือจะโคกันกับวัดเมืองเดช
1: ใช่
0: แสดงว่าเราก็ต้องไปดูสตอรี่ของวัดเมืองเดชก่อนกว่าจะออกมาเป็นกระบวนการขั้นตอนนี
1: ้โอ้โหก็คือทำงานร่วมกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะเราก็จะมีโอกาสได้คุยกับทั้งผู้ใหญ่นะคะทางช่างที่ทำเทียนต้องมานั่งคุยกันว่าคอนเซ็ปต์ของปีนี้คืออะไรแล้วก็เราจะถ่ายทอดเรื่องราวแบบไหนเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วอะค่ะครูตำก็ได้วางคอนเซ็ปต์นี้เพื่อที่จะอยากจะถ่ายทอดจิตวิญญาณของช่างเทียนอำเภอเดชทุกท่านที่เต็มที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะก็ได้โจทย์มาว่าต้นเทียนวัดเมืองเดชจะเล่าเรื่องพระมหาชนกค่ะคือจริงๆพระมหาชนกเป็นเรื่องราวที่ครูจำมีความผูกพันตั้งแต่สมัยประถมเพราะว่าเราเคยทำโครงงานพระมหาชนกแล้วก็เราได้รู้เรื่องราวนะคะที่เป็นธรรมราชาค่ะว่าคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านทรงเป็นที่พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมานะคะท่านก็ต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการเป็นผู้นำที่ดีเป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมค่ะเราก็เลยได้เอาสิ่งนี้มานั่งถอดบทเรียนกันว่าเอ๊ะแล้วจะสามารถมีความสัมพันธ์หรือว่าเล่าถึงเมืองเดชยังไงได้บ้างค่ะก็เป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็น่ายินดีมากที่พระยาศรีสุราค่ะในอดีตก็คือท่านก็เป็นเหมือนกับบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองเดชอุดมคือตรงนี้แต่ก่อนเคยน้ำท่วม
0: ครับ
1: ค่ะท่านก็เลยได้อพยพคนนะคะไปอยู่อีกจุดนึงนะคะที่ไกลออกไปจากตรงนี้คือดูแล้วท่านก็ทรงมีธรรมราชาแล้วก็ทรงเป็นคนที่เรียกว่าทำนุบำรุงบ้านเมืองแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองให้เป็นเดชอุดมในทุกวันนี้เราก็เลยได้เลยถ้าฉะนั้นคือถ้าเรายกยอในเรื่องของบรรพบุรุษหรือว่าเราเทิดทูนในเรื่องของผู้ที่ทำให้เรามีแผ่นดินเกิดอยู่นะทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่ดีไหมและจะเข้ากับความเป็นพระมหาชนกหรือเปล่าข้อแรกเราก็เลยได
0: ้
1: ค่ะใช่แล้วทีนี้ข้อที่2ก็คือตรงกับความเป็นเดชา
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าใครถามว่าเราเก่งไหมเราจะบอกว่าเราไม่เก่งค่ะแต่เราจะบอกว่าเราเป็นทีมที่มีความเพียรพยายามใช่ค่ะเพราะว่าจากจุดแรกที่เราขยันหมั่นเพียรแล้วเราตั้งใจเลยทำให้เรามีทุกวันนี้ก็ตรงกับการเพียรพยายามของพระมหาชนกที่ว่ายน้ำอยู่7วัน7คืนจนมีนางวันนี้แม่ขลามาช่วยค่ะอย่างเช่นเดชาเหมือนกันค่ะก็ด้วยความเพียรพยายามเลยทำให้เรามีนางวันนี้แม่ขลาก็คือแฟนคลับเราที่รักแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือในหลวงรัชกาลที่10ค่ะตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเราก็เลยอยากจะนำการแสดงชุดนี้ถวายเป็นราชสักการะให้พระองค์ท่านในปีนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แสดงว่าเรื่องราวที่ครูแตมได้เล่ามาเมื่อสักครู่จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงแล้วก็ท่าไร่ลำของน้องๆในปีนี้สุดท้ายครับอยากฝากเชิญชวนหน่อยให้มาติดตามรับชมหรือว่าเอ็นดูในน้องๆเดชเดชาหน่อยครับเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะก็สำหรับขบวนโรงเรียนเดชอุดมนะคะขบวนนางรำเดชเดชาค่ะวันที่29กรกฎาคม2569นะคะเรารำเป็นขบวนลำดับที่6ค่ะเวลาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะก็อยากฝากนะคะให้พี่น้องนะคะชาวอุบลราชธานีแล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะคะหรือต่างชาติด้วยนะคะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีของเรากันเยอะๆในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี2569 125ปีในปีนี้ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครูแตมมากๆนะครับในการทำให้เราได้รู้จักกับเดชามากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ

พี่ๆทุกคนนะคะมาดูพวกเราเดชอุดมเดชเดชาวันที่29กรกฎาคมนี้นะคะขบวนที่6ค่ะฝากพี่ๆมาดูพวกหนูเยอะๆนะคะ

ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูกระบวนการขั้นตอนความภาคภูมิใจของนางรำแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าน้องๆโรงเรียนเดชอุดมเนี่ยจะรำให้กับวัดเมืองเดชแล้วก็เป็นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ต้องบอกว่าปีนี้แกะสลักสวยงามอลังการมากๆนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ได้ประมาณ 80% แล้วแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ในจุดของกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนด้วยเขาก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวน้องๆหนูๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของเทียนแกะสลักในอำเภอเดชอุดมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูกันว่าตอนนี้เทียนแกะสลัก 80% แล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้สวยงามอลังการมากๆนะครับเพราะปีนี้เดชอุดมเนี่ยเขาทำยิ่งใหญ่อลังการมากๆต้องบอกว่าตรงเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นหุ่นเป็นโครงก่อนแล้วเขาก็จะเทียนเนี่ยไปหลอมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วค่อยเอามาติดและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเป็นช่างฝีมือครับมาแกะลวดลายทีละนิดจนเกิดเป็นเรื่องราวบนต้นเทียนนะครับตอนนี้พี่เขากำลังเร่งมือเพื่อที่จะให้เสร็จภายในวันเวลาที่กำหนดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับ
1: แม้ต้นเทียนแต่ละต้นจะงดงามด้วยศิลปะอันวิจิตรแต่สิ่งที่งดงามกว่านั้นครับคือหัวใจของผู้คนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยพลังแห่งความศรัทธาประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีจึงไม่ใช่เพียงงานบุญอันยิ่งใหญ่หากคือมรดกทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมความสามัคคีเชื่อมโยงผู้คนและสืบสานคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นตราบใดที่ยังมีผู้คนร่วมกันรักษาและส่งต่อเปลวเทียนแห่งความศรัทธาก็จะยังคงส่องประกายเป็นแสงแห่งปัญญาและก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับสำหรับรายการ108,009ต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปกับเรื่องราวดีๆจากวิถีชุมชนและเสน่ห์แห่งแผ่นดินอีสานครับสวัสดีครับ

อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้เจอกับแบมวารีสนอวาทีนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้11:30 น.ถึงเที่ยงนะคะก่อนทานอาหารกลางวันเวลาดีๆแบบนี้ค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามกันด้วยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่า YouTube ของเราค่ะ NBTUBON นะคะหรือว่าใครนะคะสะดวกนะคะอยากจะมาพูดคุยสดๆสามารถติดตามกันได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook NBTUBON เช่นเดียวกันค่ะสำหรับข่าวสารนะคะของป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้นะคะมีกิจกรรมของงานวันเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของการจัดงานมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยรวมถึงนะคะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะเขาบอกว่าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีมีการต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือสิงโตแอฟริกาและก็น้องยีราฟนั่นเองค่ะซึ่งความน่ารักนะคะของน้องจะเป็นยังไงนะคะแล้วใครตอนนี้กำลังปักหมุดนะคะหาที่เที่ยวอยู่เดี๋ยวมาให้การต้อนรับกับน้องๆ นะคะสัตว์ตัวใหม่นะคะของสวนสัตว์อุบลราชธานีแต่สำหรับข่าวสารแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปที่ประชุมครม.กันหน่อยค่ะได้มีการมีมติเห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติในการคุ้มครองนะคะ30 ล้านหลังคาเรือนครอบคลุมในกลุ่ม3ภัยนะคะก็คือภัยจากน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยจะมีการเริ่มคุ้มครองในช่วงของ1 ตุลาคมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเสนอปรับแนวทางของภาครัฐจากการตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังการเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเนื่องจากปัจจุบันนี้ค่ะไทยของเรานะคะประสบปัญหาภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและก็ความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดในพื้นที่ใดบ้างและจะส่งผลกระทบอะไรยังไงต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างนะคะโดยบางคราวเองก็เกิดในพื้นที่ซ้ำซากเป็นประจำในทุกๆปีและพื้นที่ที่ไม่เกิดภัยมาแล้วหลายปีโดยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่ผ่านมาค่ะในแต่ละพื้นที่ก็เป็นไปในเชิงตั้งรับที่ดำเนินการหลังจากเกิดภัยแล้วทำให้เกิดภาระงบประมาณที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยกลุ่มปอบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้เร็วและให้กรมธรรม์นะคะมีผลคุ้มครองตั้งแต่1 ตุลาคมจนถึงวันที่1 ตุลาคม 2570นะคะก็1ปีด้วยกันตั้งแต่1 ตุลาคม 69จนถึง70นะคะ1ปีด้วยกันแบ่งเป็นกรมธรรม์นะคะประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 15,000 ล้านนะคะแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ที่500ล้านนะคะสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของทางสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายนซึ่งจะครอบคลุมความเสียหายจากทั้งน้ำท่วมและวาตภัยแผ่นดินไหวต่างๆโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะตามเงื่อนไขของทางกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นอยู่ที่ 10,000 บาทและก็เพิ่มเติมสูงสุดนะคะอยู่ที่ 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมค่าทดแทนเบื้องต้นอยู่ที่ 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 95,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีการคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอยู่ที่2ล้านบาทต่อคนนั่นเองค่ะซึ่งการเดินหน้าปรับการรับมือภัยพิบัติจากการรอจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือนะคะหลังเกิดเหตุสู่การเตรียมระบบบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยพิบัตินะคะแห่งชาติจะทำให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าจะต้องมีการประเมินบริหารความเสี่ยงนะคะกำหนดภาระที่ทางรัฐต้องรับผิดชอบและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณจากการเยียวยาหลังการเกิดเหตุแล้วก็เพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพนะคะในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศรองรับ
เหตุภัยพิบัติต่างๆที่จะมีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็เกิดบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้เขาก็คือมีการประชุมนะคะมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยพิบัติต่างๆดังนั้นแล้วนะคะคือพอหลังจากที่มีการเกิดเหตุนะคะก็เขาจะมีการวางแผนในการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมในการช่วยเหลือเยียวยาไม่ใช่ว่าพอหลังเกิดเหตุแล้วมาพูดคุยกันมาอาจจะทำให้งบประมาณเนี่ยเหลือแล้วก็ไม่ตกถึงพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งมตินะคะที่ทางประชุมครม.ได้มีการเห็นชอบขยายนะคะเกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะจากเดิมนะคะที่สิ้นสุดในปีนี้ค่ะได้มีการขยายระยะเวลานะคะไปสิ้นสุดถึงปี2574ในการเร่งสร้างกำลังคนสมรรถภาพสูงนะคะสมรรถนะสูงป้อนอุตสาหกรรมในอนาคตนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่แล้วก็บัณฑิตพันธุ์ใหม่ค่ะเพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine นะคะตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยจากเดิมบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี2561ถึง2569เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี2561ถึง2574นะคะภายใต้กรอบงบประมาณคงเหลืออยู่ที่ 3,100 ล้านบาทซึ่งเดิมค่ะคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่2เมษายน2561ภายใต้กรอบวงเงิน 13,086.38 ล้านบาทและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วนะคะอยู่ที่ 6,718.54 ล้านบาทคงเหลือกรอบงบประมาณอยู่ที่ 6,367.84 ล้านบาทซึ่งจากผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี61ถึง68นะคะสามารถพัฒนากำลังคนได้อยู่ที่ 90,035 คนคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของเป้าหมายก็คือ 108,279 คนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 แห่งส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษานะคะมีอัตราการได้งานทำและรายได้เริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติต่อมานะคะคือการขยายระยะเวลาโครงการค่ะกับการมุ่งพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสมรรถนะตรงความต้องการจำนวนกว่า 81,600 คนเพื่อรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและก็ยุทธศาสตร์ประเทศไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ AI นะคะรถ EV นะคะการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงรวมถึงผู้ประกอบการ SME นอกจากนี้เขาก็ยังเตรียมความพร้อมในเรื่องกับการปรับแผนการดำเนินงานตามแนวคิด Skill First Degree Rater นะคะผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร Non Degree เป็นระยะเวลา34เดือนหรือว่า9หน่วยกิตนั่นเองเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้สะสมหน่วยกิตแล้วก็เทียบโอนรับปริญญาบัตรในภายหลังโดยผู้เรียนต้องมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ50แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนแล้วก็หลักสูตรระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 1,600 คนนอกจากนี้ค่ะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้าน AI ดิจิทัลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆรวมถึงนะคะการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่มีการจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เฟ้นหานะคะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงหรือว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นเองมาดูอีกหนึ่งอย่างหน่อยค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับวันที่20กันยายนนะคะวันนี้มีความสำคัญยังไงเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูกันโดยวันที่20กันยายนของทุกปีค่ะทางรัฐบาลเองมีประกาศให้วันนี้นะคะเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้แก่ในหลวงรัชกาลที่5และในหลวงรัชกาลที่8โดยทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่ายในการจัดงานเยาวชนแห่งชาติปีนี้ขึ้นค่ะพาผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศของการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่มณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีนายจักรพัฒน์
จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีประจำปีนี้ค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในกิจกรรมงานนี้นะคะเป็นการจัดงานในรูปแบบมหกรรมผลงานเด็กและเยาวชนซึ่งจัดเป็นครั้งที่2โดยเน้นให้เยาวชนมีเวทีในการแสดงออกภายใต้แนวคิด ABC นะคะหลายๆคนอาจจะงงว่า ABC คืออะไรนะคะไม่ใช่แค่อักษรธรรมดาทั่วไปนะคะแต่นี่คืออักษรแห่งการเรียนรู้และการเติบโตของเยาวชนโดยอักษรตัวแรกนะคะตัว A นะคะคือคำว่า Art ค่ะ Art คือการแสดงออกทางด้านศิลปะเพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มและจินตนาการต่อมาด้วยอักษรตัว B คือคำว่า Books ค่ะที่แปลว่าหนังสือนะคะเขาบอกว่า Books ตัวนี้คือการส่งเสริมเรื่องของการอ่านความรู้และการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลตัวสุดท้ายตัว C ค่ะคือคำว่า Culture นะคะคือการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตที่งดงามซึ่งมาภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเป็นแนวทางเนี่ยที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นเคารพความแตกต่างและรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมนอกจากนี้ค่ะยังใช้โอกาสในการส่งเสริมนะคะให้เดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนแห่งพลังของเยาวชนหรือที่เขาเรียกกันว่า Youth Power Month นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้พลังนะคะและศักยภาพของเด็กรวมถึงเยาวชนในประเทศของเราเนี่ยได้รับการนำเสนอผ่านกิจกรรมที่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นวัตกรรมจิตอาสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายกับเพื่อนต่างสถาบันและก็พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อต่อยอดนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองโรงเรียนชุมชนแล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีจิตสาธารณะและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีและประเทศต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามผ่านสื่อโซเชียลกันนะคะว่าวันที่20กันยายนนี้นะคะเยาวชนของเรานะคะจะได้ไปร่วมกิจกรรมที่ไหนกันบ้างนะคะเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลากหลายพื้นที่นะคะที่มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงานบุญประเพณีแล้วก็อย่างที่บอกไปในช่วงต้นรายการว่าจะพาไปดูความน่ารักของสัตว์ตัวใหม่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: พลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

ลับมาติดตามป้องไปอยากเล่ากันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปรับบุญกันหน่อยค่ะป้องไปอยากเล่าของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาเอาบุญนะคะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานนะคะเป็นการชั่วคราวที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนค่ะสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนได้มีการดำเนินโครงการจรรโลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมโดยประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพุทธคยาประเทศอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่จังหวัดสกลนครซึ่งได้มีการจัดริ้วขบวนรถบุพพาตรถบุพชาตินะคะเป็นขบวนรถบุพชาติเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเมื่อริ้วขบวนมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วนางรณิดาเหลืองทิติสกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะท่านประธานในพิธีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้มีการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้สำหรับพิธีอัญเชิญนะคะอย่างที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้คือการเวียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม3รอบก่อนนำพระบรมสารีริกธาตุประทับบนบุษบกภายในพระวิหารให้ประชาชนได้กราบสักการะบูชาโดยได้รับเมตตาจากพระเทพสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8พระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพระครูกิตติธรรมนิวิทรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครนำพระสงฆ์สมณศักดิ์ประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนี้นะคะหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีศรัทธาอันมั่นคงในพระบวรพุทธศาสนาและทรงโปรดให้ดำเนินโครงการจรรโลงพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมค่ะจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก็คือ30กันยายนเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพียงกันค่ะในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ลำน้ำต่างๆนะคะมีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่นั่นเองอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะพาผู้ชมไปดูนะคะที่ชุมชนริมน้ำได้มีการสร้างขึ้นบ่งบอกให้เห็นถึงความสามัคคีแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

0: พณีในพื้นที่วันนี้เลยจะพาผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการแข่งเรือพายท้องถิ่นกันหน่อยค่ะของชาวบ้านในตำบลโพตากที่จังหวัดนครพนมค่ะนายอนุชิตหงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันเรือพายท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายนิวัฒน์เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมกับคณะผู้บริหารนายยันยงวิเศษสุนทรนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพตากหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมค่ะซึ่งจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำบ่อเกลือห้วยเหี้ยลากหางนะคะบ้านสุกเกษมนะคะที่ตำบลโพตากอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะคะแอบตกใจนะคะเกือบอ่านออกเสียงไม่ถูกนะคะเมื่อกี้การแข่งขันเรือพายท้องถิ่นตำบลโพตากนะคะรายการนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะโดยการแข่งขันในปีนี้เป็นประเภทเรือพายไม่เกิน12ฝีพายมีเรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน16ลำด้วยกันต้องบอกว่างานในครั้งนี้นะคะสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้กับพื้นที่ในการจัดงานค่ะนอกจากการสืบสานประเพณีแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะใครที่ยังไม่เคยไปดูเรื่องของเรือพายนะคะเขาบอกว่าต้องไปดูให้ได้แล้วอย่างคือไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันเรือพายคืออะไรคือคนพากค่ะต้องไปดูกันนะคะว่าเขาพากเรือเนี่ยพากยังไงเพราะว่าเวลาเราสังเกตนะคะถ้าเราเคยดูตามคลิปต่างๆคนพากเรือจะพูดเร็วมากๆเลยนะคะและนี่คือบรรยากาศการแข่งขันนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปดูสดห้ามพลาดเลยเขาบอกว่านอกจากประเพณีนี้เป็นการสืบสานประเพณีแล้วนะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นการมุ่งส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของตำบลโพตากโดยใช้อ่างเก็บน้ำบ่อเกลือเป็นพื้นที่การจัดการแข่งขันและก็รองรับประชาชนที่มาร่วมชมการแข่งขันพร้อมกับการสร้างโอกาสให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็สืบทอดประเพณีให้คงอยู่สืบไปนะคะอันนี้ก็ได้ยินมานานแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยไปชมด้วยตาเองอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ต้องไปดูให้ได้ค่ะเพราะว่าไฮไลท์สำคัญนอกจากบรรยากาศของการพายเรือแล้วนะคะการแข่งขันแล้วต่างๆนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ทำให้กิจกรรมนี้สนุกมากก็คือนักพากย์นั่นเองหรือคนพากเรือนั่นเองนะคะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงต้นรายการนะคะกับสวนสัตว์อุบลราชธานีตอนนี้เขามีสมาชิกมาเพิ่มอีกแล้วนะคะก็คือน้องแคนนะคะเสียงแคนกับขามแก่นนะคะเป็นสิงโตแอฟริกา2หนุ่มพร้อมกับลิลลี่ยินลาบสาวมาพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนั่นเองค่ะนี่นะคะสิงโตนะคะใครชอบสิงโตนะคะสิงโตเจ้าป่าต้องมาที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเพราะเขามีสมาชิกใหม่นั่นก็คือสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวด้วยกันและยีราฟเพศเมีย1ตัวมาสร้างสีสันและก็เพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าการอนุรักษ์ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีโดยนายธนบสิริปิยนาคนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีท่านได้บอกว่าสำหรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือน้องสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวมีชื่อว่าน้องแคนแล้วก็น้องขามแกนอายุ2ปีเท่านั้นเองค่ะย้ายมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีสมาชิกอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือน้องลิลลี่เป็นยีราฟเพศเมียอายุ2ปี7เดือนเท่านั้นนะคะนี่คือความน่ารักของน้องซึ่งย้ายมาจากหัวหินซาฟารีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ก็มีการปรับเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สุขภาพนะคะเพื่อให้น้องได้อยู่อย่างมีความสุขเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนนะคะพื้นที่โดยย้ายจากอีกที่หนึ่งก็คือหัวหินมาที่บนราชธานีโดยเขาก็มีการเช็คอยู่ตลอดนะคะ follow up ว่าสุขภาพน้องเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่มานะคะโดยตอนนี้บรรยากาศคิดว่าน้องน่าจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับบ้านใหม่แล้วนะคะมีเสียงจากทางด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันสักหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับจะเป็นสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวเราได้รับมอบจากสวนสัตว์ขอนแก่นให้มาจัดแสดงที่สวนสัตว์อุบลนะครับรวมทั้งมี ยีราฟเพศเมียซึ่งเราได้จัดหามาเพื่อจะเข้าคู่กับเพศผู้ที่เรามีอยู่หนึ่งตัวคือซันนี่แล้วก็ได้เพศผู้อีกตัวหนึ่งคือน้องใบบุญซึ่งจะเป็นการเพาะขยายพันธุ์ในภายภาคหน้าตอนนี้เรามีโครงการชวนน้องเที่ยวสวนสัตว์นะครับโดยท่านสามารถบริจาคเงินผ่านอีโดเนชั่นของโรงเรียนที่ท่านสามารถที่จะให้เด็กนักเรียนที่ยากจนหรือยากไร้เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์โดยท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วทางสวนสัตว์ก็จะนำนักเรียนพวกนั้นเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์นะครับโดยจัดโปรแกรมให้เป็นแขก VIP เลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่มีใจบุญนะครับเชิญชวนบริจาคและก็ช่วงนี้ก็เชิญมาเที่ยวสวนสัตว์อุบลนะครับ
0: ค่ะนี่เป็นเสียงจากท่านผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมกันหน่อยสำหรับใครที่เป็นผู้ใจดีนะคะเป็นผู้ใจบุญอยากสนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวสวนนะคะโดยบริจาคร่วมทำบุญให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนนะคะต่างๆที่พาน้องๆ นะคะมาเที่ยวที่สวนสัตว์อุบลราชธานีผ่าน e-donation นะคะโดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าหรือใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูได้ที่ฝ่ายการศึกษาโทรไปที่เบอร์084-831-9311หรือว่าจะเป็นฝ่ายรายได้ธุรกิจและสารสนเทศนะคะที่เบอร์093-320-9369แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะหรือว่าอุบลศูนย์นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อกันได้นะคะยังพร้อมนะคะเปิดบริการให้กับน้องๆนะคะสถานศึกษานักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปชมได้ตามปกติไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะให้กำลังใจกับพี่ๆนะคะรวมถึงน้องๆแล้วก็ไปชมความน่ารักของน้องยีราฟนะคะแล้วก็น้องสิงโตที่มาใหม่เมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราเอามาเสิร์ฟกันให้นะคะในช่วงของป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงทุกวันเสาร์นะคะยังมีการพูดคุยนะคะครม.นะคะของทางท่านอนุทินนะคะรับชมรายการสดๆได้ในช่วงของทุกวันเสาร์นะคะใครอยากที่จะดูประเด็นไหนนะคะอยากเจาะลึกประเด็นไหนหรือใครอยากดูว่าท่านเนี่ยจะพูดคุยในประเด็นอะไรบ้างก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่คุณผู้ชมตอนนี้ที่เรากำลังดูรายการกันสดๆฝนก็ตกลงมาอีกแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยก่อนจะออกจากบ้านเช็คสภาพอากาศให้ดีอย่าลืมพกอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่เจ็บป่วยไปทำงานที่ไหนก็จะได้ไหลลื่นแบบสบายๆนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของระดับน้ำอย่าลืมเช็คผ่านหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองและนี่คือทั้งหมดของรายการป้องปักอยากเล่าสามารถติดตามกันได้วันจันทร์และวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้11:30 น.ถึงเที่ยงก่อนทานอาหารกลางวันวันนี้หมดเวลาลงแล้วแบมพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: การรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้อง
1: ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในปอดและเลือดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่มันมาจากไหนจากการปล่อยมลพิษจากการขนส่งการเผาไหม้ขยะและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพอากาศที่อับชื้นทำให้เกิดฝุ่นเหล่านี้ค้างอยู่ในอากาศฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อทุกวัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุการหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจหัวใจหรือปอดวิธีการป้องกันจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการใส่หน้ากาก N95 ใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นสูงร่วมมือให้มีการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: เอ้ยทำไมนายไม่โดนหลอกวะ
1: ก็เพราะเราเข้าไปในเว็บเช็คก่อนไงเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเว็บปลอม
2: หรือจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บโคลแฟกก็ได้ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

0: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT วิถี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาทบทวนข่าวดีเมื่อวานกันก่อนละกันตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องคนไทยกันนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทได้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟส2ออกไปอีก2เดือนนะครับคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเติมเงินเพิ่มให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ครับนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากจะทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทและจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน
2: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับก็คิดว่าเข้าอังคารหน้ากี่เดือนครับกี่เ
3: ดือนครับ
2: เราไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
4: สูตรเดิมไหมคะ
2: สูตรเดิมครับ
5: สูตรเดิม
2: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
4: ต้องโยกงบไหมคะโยกจากก้อนสองไหมคะ
2: ไม่โยกครับ
4: ไม่โยก
2: ไม่โยกครับก็เพราะตอนก้อนสองเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ่านก็
4: สองสิ้นปีไหมคะ
2: แล้วก็สองเดือนครับสองเดือนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้กับประชาชนก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่ง

0: ยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่1มิถุนายนถึง16กันยายน2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและก็อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์อีกราวๆ5ล้านคน
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: คือกลุ่มคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์มาสวัสดิการใหม
1: ่
2: ค่ะ
1: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40นะครับ
2: ใช้60-40เหมือนเดิมจะยาวถึงเส้นยาวนะ
1: ครับรอดูอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงละ
3: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องตลาดแห่งนี้ค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านค่ะครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชษชัยเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะได้พิจารณาจัดทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
4: มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะ
3: เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
5: เขาอยากมีค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นหมุนเวียนการเงินดีค่ะ
6: ลูกค้าใช้งานยากไหมคะ
5: ก็แล้วแต่กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอธิบายต้องแนะนำต้องบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
7: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
8: เฉลี่ยวันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย
7: ยอด
8: มันยอดเฉลี่ยคนมาใช้บริการนะครับ
7: ก็เป็นหลายร้อยคนนะคะ
6: อยากให้มีอีกไหมคะถ้าจะมีอีก
7: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
3: ด้านผู้บริโภคก็บอกนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารไข่แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปหมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นได้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
9: ใช้ค่ะแล้วก็ใช้หมดทุกเดือนนะคะ
6: อยากให้มีอีกไหมคะ
9: ถ้ามีก็ดี
10: ใช้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
6: อยากให้มีอีกไหมคะ
10: ถ้ามีอีกได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้
0: ส่วนอีกโครงการไทยเที่ยวไทยนั้นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย2569ยังคงเดินหน้าต่อและไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ว่าขอในการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างคุ้มค่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่าไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมาตรการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ในช่วงของไฮซีซั่นหรือว่าฤดูการท่องเที่ยว

0: จึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและจะยังดำเนินการต่อโดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
1: เที่ยวไทยเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการใช้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้บูสต์ในตอนนี้เราจะเอามาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆโครงการไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
0: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสนั้นนางสุปจีระบุว่ารัฐบาลดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดการขยายเครือข่ายขนส่งให้ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะขยายออกอีก2เดือนหรือว่าสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโดยรายละเอียดต้องรอการสรุปจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะตอนบนของประเทศก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกในหลายจังหวัดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางนายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กลางดึกเลยนะคะไปสั่งอพยพชาวบ้านหลังจากที่ระดับน้ำในคลองชมพูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะทางปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำซึ่งที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มนะจนหลายฝ่ายมีความน่ากังวล นะคะทางท้องถิ่นผู้นำชุมชนก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบางส่วนค่ะก็มีการอพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่วัดชมพูนะคะส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นาทีระดับน้ำคลองชมพูอยู่ที่ประมาณ5เมตร70เซนติเมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมแล้วเนี่ย30หลังคาเรือนทั้งในอำเภอเนินมะปรางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอำเภอแม่สะเรียงครับได้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากในหลายตำบลเช่นตำบลป่าแป๋หมู่ที่3ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและมีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยเดือไก่ดำหลายจุดนะครับส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอแม่สะเรียงเองก็มีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายต่อเนื่องพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางกำจัดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
2: ทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยแจ้งเตือนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วนะคะวันที่18ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
0: เมื่อช่วงเช้าก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินได้ลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้สถานี BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 นครับศูนย์วิทยุพระราม3นะครับได้รายงานสายด่วนนะครับ199รับแจ้งเหตุมีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดิน

0: ัดตกลงไปภายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพครับเจ้าที่สถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพระขนงได้เร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างเพศชายชื่อนายพาโตะเป็นชาวจังหวัดตากอายุ32ปีคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวหลังจากเดินสายไฟก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อนี้มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและก็ช่วยเหลือต่อมา 8:55 นครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งและชุดปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในท่อจึงเร่งดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
1: ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเปิดหน้าดินค่ะก็ไปพบรอยต้องสงสัยที่บริเวณต่อหม้อทางยกระดับถนนพระราม3ทางกทมจึงได้มีการปรับแผนทยอยตัดปลอกครอบท่อนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเจาะหาจุดน้ำมันรั่วที่แท้จริงเช้าวันนี้ค่ะก็มีการประชุมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลนะคะว่าทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลท่อยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อค่ะออกได้ตามแผนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมากผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการปรับแผนนะคะคือใช้วิธีทยอยตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรเพื่อเจาะหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันเมื่อเช้าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อวันพุธทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้างท่อและก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันเนี่ยซึมเข้ามาที่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อทางกทม.จึงตัดสินใจนะคะคือเปิดหน้าดินเนี่ยเพิ่มจนไปพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นตอการรั่วไหลส่วนข้อสังเกตเรื่องของคราบน้ำมันก็คาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วไหลสะสมกันมาซึ่งก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว APT ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วโดยจะได้กลิ่นก็เฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนกังวลเรื่องของรอยรั่วหากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ
2: กังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วงค่ะ
4: เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้ว
2: ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้วค่ะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะ
3: เราที่เข้ามาเราก็ต้องแบบ
2: ก็ต้องเลื่อนหมดเลยค่ะที่โทรเข้ามาหรือว่าที่จะเข้ามาก
4: ็
2: ยกเว้นไปก่อนเลย
3: ก็บอกลูกค้าไม่ได้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร
2: ่ใช่ค่ะ
3: ก็เสีย
2: เยอะพอสมควรเลยละค่ะ
0: วันนี้ก็ครบ7วันครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองครับซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารภายใน7วันเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจึงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดหรือไม่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อดูข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงทั้งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ลักษณะกิจกรรมตลอดจนประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตโดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบจะไม่มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องดูให้ครบทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่ หลังตรวจสอบมีการสั่งการให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณชั้น1และชั้น5จากการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไว้6ชั้นนำอาคารไปใช้มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคารโดยเจ้าหน้าที่ก็สั่งหยุดการก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขหรือว่ารื้อถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยวันนี้ก็ครบ7วันแล้วตามประกาศที่แจ้งไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเวลา1เดือนในการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ครับชาบัดเฮาส์ป่าตองนั้นจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยในจำนวนนี้มี2คนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบัดนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงและก็การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาต
1: ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ามีมาตรการในการดูแลกิจกรรมในชาบัดนะคะระบุบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หากทำผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินการไม่มีข้อละเว้นค่ะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการตรวจสอบกิจกรรมภายในชาบัดโดยบอกนะคะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าชาบัดแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนไหนละเมิดตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการในลักษณะของนอมินีถือของที่ดินดำเนินการอย่างเข้มข้น
5: จริงๆเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าจริงเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครละเมิดกฎหมายเนี่ยทางตำรวจก็ต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกรณีนอมินีเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางท่านผู้จัดการชาติมอบหมายพลเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้อมูลผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าดูจากสื่อมวลชนจะเห็นแล้วว่ามีการลงในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่หลักๆอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย6จังหวัดนะครับโดยการยึดทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับที่มีการใช้นอมินีหรือตัวแทนเนี่ยมาครอบครองนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับมีการดำเนินการถึงชั้นศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรามีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรคือเป็นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราก็ต้องละมุนละม่อมมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามหรือว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
1: ส่วนกรณีที่มีการนัดชุมนุมต่อต้านทุนสีเทาและปัญหาต่างชาติถือครองที่ดินพลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่าการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วหากพบการทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
0: เกิดที่ชาวบ้านย่านสุขุมวิท22ครับก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการขยายตัวของชุมชนชาวยิวและการก่อสร้างอาคารสมาคมชาวยิวมีการขุดชั้นใต้ดินถึง3ชั้นหวั่นจะทำให้เกิดดินสุด ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างอาคาร5ชั้นและก็ชั้นใต้ดิน3ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสำนักงานบริเวณซอยสุขุมวิท22ซึ่งมีสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงและแก้ไขแบบแปลนโดยที่แปลนใหม่นั้นยังไม่ได้รับการอนุญาตจากการลงพื้นที่คุยกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้สะท้อนถึงข้อกังวลในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวขนาดเล็กสูงราวๆ 3-4 ชั้นมักจะมีกลุ่มชาวยิวนับร้อยคนมารวมตัวกันส่งผลให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าบ้านและก็ส่งเสียงดังเป็นบางครั้งกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างศาสนสถานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ทราบว่ามีการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึกถึง3ชั้นซึ่งจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ด้านใต้นั้นยังเป็นทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดินจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินทรุดหรือว่าถนนยุบตัวซ้ำรอยเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาลวชิระได้ขณะที่ประชาชนอีกรายก็ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการกว้านซื้อที่ดินโดยรอบจนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงที่มีการตอกเสาเข็มรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบางบ้านนั้นมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่บนกำแพงด้วยซึ่งก็เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างโดยที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังกทม.ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังทางนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวของคอมมูนิตี้ยิวขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อชุมชนรวมถึงความกังวลด้วยว่าอาจตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุร้ายในอนาคตได้
1: ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดเหตุยิงรายวันจนกลายเป็นความหวาดระแวงในชีวิตประจำวันนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็เลยเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แนวทางในการควบคุมอาวุธปืนโดยคนไทยเกือบ 90% เนี่ยมีความหวาดผวาเรื่องของปืนนะคะเสียงส่วนใหญ่ก็เร่งให้รัฐกวาดล้างปืนเถื่อนเพิ่มโทษโดยด่วนค่ะสถาบันพระปกเกล้านะคะก็ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะ 2,000 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่า 88.2% รู้สึกกังวลต่อการมีและการใช้อาวุธปืนของคนทั่วไปและมีถึง 59.9% ที่ยอมรับบอกว่ามั่นใจน้อยต่อมาตรการคุมเข้มของภาครัฐในปัจจุบันว่าจะหยุดยั้งการนำปืนเนี่ยไปก่อเหตุได้จริงแล้วเมื่อถามถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดค่ะประชาชนเนี่ยให้น้ำหนักไปที่เรื่องของปืนผิดกฎหมายเป็นหลักอันดับแรกนะคะ 15.1% ให้ปราบปรามปืนเถื่อนและการซื้อขายปืนผิดกฎหมายรองลงมา 19.1% ค่ะให้เพิ่มโทษผู้ครอบครองพกพาหรือว่าใช้ปืนผิดกฎหมายและ 10% ให้คุมเข้มการขายปืนกระสุนและชิ้นส่วนทางออนไลน์แต่ที่น่าสนใจก็คือมุมมองรายภูมิภาคค่ะภาคอีสานกลางใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเลือกการปราบปืนเถื่อนเป็นอันดับที่1แต่สำหรับคนกรุงเทพ37.6% และภาคเหนือ 26.4% กลับมองต่างค่ะโดยเลือกให้เพิ่มโทษทางกฎหมายให้หนักขึ้นมาเป็นอันดับที่1ส่วนนโยบายรับซื้อคือปืนคืนนะคะยังมีความเห็นต่าง 32.9% ระบุว่าไม่เห็นด้วยขณะที่กลุ่มเห็นด้วยเนี่ยแบ่งเป็นหลายเงื่อนไข 24.1% มองว่าต้องจำกัดจำนวนการครอบครองค่ะ 16.4% ให้บังคับรับซื้อคืนทั้งหมดในราคาที่เป็นธรรมและ 16.2% เสนอให้เป็นไปตามความสมัครใจผลสำรวจในครั้งนี้สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าช่องว่างความหวาดระแวงกับความเชื่อมั่นต่อกฎหมายยังมีอยู่สูงมากประชาชนไม่ได้ต้องการแค่ข้อบังคับค่ะแต่ว่าต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดปราบปืนเถื่อนจริงจังแล้วก็ตัดวงจรการค้าอาวุธตั้งแต่ต้นทาง
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า
1: ด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนางสาวราณีอิตรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีนะคะประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์มีพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลรวมถึงการนำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีจากนั้นค่ะได้ร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระกุศลบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิสิตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าสำหรับการจัดพิธีในส่วนภูมิภาคทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดให้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมสนับสนุนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: ในการที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรต่างๆของเรารวมถึงประชาชนเนี่ยค่ะนำแนวทางของพระองค์ท่านมาในการที่ปฏิบัติตนนะคะแล้วก็เพื่อทำความดีต่างๆถวายเป็นพระกุศลรวมถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจแล้วก็พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะในส่วนของภูมิภาคเองนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะในการที่จะจัดพิธีในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยค่ะเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้การดำเนินพิธีเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มีโอกาสในการที่จะร่วมกันร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรรวมถึงทำความดีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: ขณะที่ในต่างจังหวัดนั้นหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลำพูนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์47รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศล
1: อารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษทางจังหวัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งในพิธีสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นค่ะก็มีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและพิธีทำบุญตักบาตร
0: และที่จังหวัดยะลาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานณศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผู้บริหารส่วนราชการพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาตักบาตรพระภิกษุและสามเณรถวายเป็นพระกุศลและที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานที่ทางจังหวัดจัดขึ้นโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมพร้อมเจริญจิตภาวนาอุทิศและร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปถวายเป็นพระกุศล
1: วุฒิสภานะคะได้จัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบร้อยวันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเป็นประธานในพิธีจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบร้อยวันสตะเมื่อวานโดยนำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนที่จะรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมกับร่วมขับร้องเพลงถวายอาลัยองค์พาและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพลตำรวจโทยุทธนาได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการและกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายในงานจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมและการบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีดินเนอร์ทอล์กจัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่47พร้อมถ่ายทอดแนวคิดจากความฝันของตัวเองสู่การสร้างความฝันให้ประเทศสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจัดงานดินเนอร์ทอล์ก Dream Beyond Yourselfจากความฝันของตัวเองสู่การสร้างความฝันให้ประเทศพร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี2568ในโอกาสที่สมาคมก้าวเข้าสู่ปีที่47โอกาสนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีพร้อมกับร่วม TGS Talk ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของความฝันภาวะผู้นำและการนำศักยภาพของนักเรียนทุนกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยหรือว่า The Association of the Thai Government Scholarship Students ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2522มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับสำนักงานกพ.และหน่วยงานต่างๆรวมถึงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หนึ่งในช่วงสำคัญของงานคือพิธีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี2568รวม27รายใน4ประเภทได้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทรงคุณค่าและหอเกียรติยศเชิดชูเกียรติหอออฟเฟมในงานปีนี้ครับยังเป็นอีก

0: หนึ่งวาระสำคัญของสมาคมกับการส่งต่อภารกิจการบริหารจากนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมสู่นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นายกสมาคมคนใหม่ต่อไป
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ
2: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
3: กับแม่ลูก
4: คนไข้ปอด
5: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ร่วมกับทางเซ็นทรัลนะคะจัดงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026เฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะพร้อมกับมีการผลักดันการค้า2ประเทศสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดงานเวียดนาม Miss Week in Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Discover the Charm of Vietnam โดยมีนายฟั่มหยินฮุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและนางสาววรยาจิราธิวัฒน์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574ผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่าง2ประเทศ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไทยและเวียดนามค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ทั้ง2ประเทศยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากงานเวียดนาม Miss Week in Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กันยายนนี้นำผู้ประกอบการ61บริษัทพร้อมสินค้าจากเวียดนามมาจัดจำหน่ายสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศได้มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจนับเป็นตัวอย่างของการ Co-Creation ระหว่างภาครัฐเอกชนซึ่งก็จะช่วยต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต
0: ภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมด้านอาหารและความบันเทิงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหวังสร้างสีสันให้กับเมืองพร้อมเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นายณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานอุดร Love Like a Pro ซึ่งบริษัทแมคโครภายใต้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นรวบรวมทั้งอาหารและความบันเทิงไว้ในงานเดียวมีเชฟชื่อดังกว่า50คนร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษพร้อมร้านอาหารชื่อดังและเมนูที่หลากหลายให้เลือกชิมรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำและแลนด์มาร์คน้ำตกจำลองขนาดใหญ่สูง30เมตรตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีนายธนิจเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้จัดงานกล่าวนะครับว่างานครั้งนี้เป็นงานต่อยอดจากงาน Light Up Pro ที่จังหวัดสงขลาโดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับเมืองและก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำสินค้าบริการซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางเชื่อมโยงต่อไปยังสปป.ลาวผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานอุดร Love Light Up Pro ได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีจังหวัดอุดรธานี
1: ส่วนแซมนะคะก็เตรียมเปิดจุดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเพื่อที่จะรับกับมาตรการลดเงินต้นสูงสุด 50% แล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยที่ศาลแพ่งตลิ่งชันในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ค่ะทางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมนะร่วมกับศาลแพ่งตลิ่งชันเดินหน้าแก้ไขปัญหา

0: ้ครัวเรือนด้วยการจัดกิจกรรมปิดหนี้ไหวใกล้บ้านครั้งที่3ค่ะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดนนทบุรีเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แล้วขอคำปรึกษาแนวทางการแก้ไขหนี้จากเจ้าหน้าที่โดยตรงในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นที่ห้องประชุมชั้น6ศาลแพ่งตลิ่งชันกรุงเทพสำหรับมาตรการช่วยเหลือนะคะจะมีการคำนวณภาระหนี้จากเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยค่ะซึ่งมี2มาตรการให้เลือกค่ะอย่างมาตรการแรกค่ะจ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระหนี้ภายในวันที่31ธันวาคม2569ส่วนมาตรการที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนได้ถึงวันที่30มิถุนายน2572ค่ะนางสาวนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการแซมบอกนะคะว่าโครงการนี้ต้องการช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการภาระหนี้แล้วก็กลับมาตั้งต้นทางการเงินได้อีกครั้งหากปิดบัญชีได้สำเร็จข้อมูลเครดิตบูโรก็จะได้รับการปรับปรุงตามกระบวนการและช่วยให้สถานะทางการเงินนั้นดีขึ้นจึงขอให้ลูกหนี้ค่ะเร่งจัดการหนี้สินของตนเองเนื่องจากเงื่อนไขโครงการในปี2570อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้เสียหรือว่า NPL ค่ะรวมทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและเป็นหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเกิน90วันณวันที่30กันยายน2568ทางนี้นะคะผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแซม Plus เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือว่าโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข1443กด6ค่ะ
1: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก23วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ครับขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเนี่ยก็ขยายไปหลายภาคทีเดียวเริ่มกันตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้ค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NPT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากยาวไปถึงสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้พิกัดฝนตกหนักได้ขยับลงมาตามแนวร่องมรสุมเริ่มลงมาพัดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากในวันนี้มีอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีนอกจากฝนที่ตกลงมาในวันนี้แล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดน้ำท่วมซ้ำซากฝนหนักแบบนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากให้ทุกคนมีติดโทรศัพท์ไว้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดไลน์ Rain Alert by TMD ระบบแจ้งเตือนฝนแบบเฉพาะพื้นที่เราสามารถตั้งพิกัดเฝ้าระวังฝนของตัวเองได้เลยค่ะเมื่อกลุ่มฝนเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่ระบบจะแจ้งเตือนและสามารถเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกได้สูงสุด1ชั่วโมงรวมถึงดูภาพเรดาร์ฝนแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับ ับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนถึง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลามีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของระนองพังงาและภูเก็ตภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: จะได้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาษาอังกฤษกัน
3: A nationwide survey of 2,000 respondents by King ประชาธิปก 2% of respondents feel worried about general gun possession. Furthermore, 59.9% express low confidence in existing state measures to stop gun violence.When asked for effective solutions, the public prioritized tackling illicit weapons. About 45.1% urged a direct crackdown on illegal firearms and black market sales. Another 19.1% warned harsher penalties for carrying or using illegal guns. Meanwhile, 10% called for strict controls on online sales of weapons, ammunition, and parts.Regional priorities reveal notable differences across the country. Residents in the northeastern, central, southern, and eastern regions rank suppression of illegal weapons as their top priority. In contrast, 37.6% of residents in Bangkok and 26.4% in the north favor increased legal penalties over direct crackdowns.Public opinion remains divided on proposed gun buyback policies. About 32.9% explicitly oppose buyback programs. Among supporters, 24.1% favor capping firearm ownership. 16.4% support mandatory buybacks at fair prices. And 16.2% prefer voluntary participation.The findings highlight deep public demand for decisive law enforcement to dismantle illegal weapon networks. Here is some potential good news for everyone. The popular Thais Help Thais Plus co-payment scheme is being contemplated for another 2-month extension.Deputy Prime Minister and Finance Minister Niti Than Prapat will propose the measure to the Cabinet on September 22nd. Under the proposal, the government will maintain the 60-40 co-payment formula, funding the extension entirely from existing loan balances. The scheme was created to relieve living costs during prolonged overseas conflict and energy shocks that have squeezed household spending. The DPM stressed that persistent fuel inflation requires ongoing public relief, but noted that state funds remain limited. About 50 billion baht remains available from the initial relief allocation under the 400 billion baht emergency loan decree. The ministry confirmed that no money will be

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: างประเทศนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มหลังจากที่ฝนตกหนักในเวียดนามค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามต้องเผชิญกับน้ำท่วมนะคะมีรายงานบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังและพื้นที่การเกษตรกว่า 140,000 ไร่ได้รับความเสียหายเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดขณะที่น้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายทำให้ต้องอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดนะมีผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุดินถล่มในจังหวัดฝูเถาะนอกจากนี้น้ำท่วมยังส่งผลกระทบในกรุงฮานอยเมืองหลวงบางพื้นที่ก็มีน้ำท่วมขังลึกเกือบ1เมตรทำให้การจราจรติดขัดสถานศึกษาต่างๆต้องปิดการเรียนการสอนหรือว่าเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทนขณะเดียวกันทางการได้ระดมกำลังทหารหลายร้อยนายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติเวียดนามเตือนว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่ม
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการยืนยันว่าจะอนุญาตให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามคณะผู้แทนอิหร่านจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเดินทางรวมทั้งห้ามซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบางประเภทตามนโยบายของสหรัฐขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าคณะผู้แทนอิหร่านปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านและนายอับบาสอารัชชีรัฐมนตรีต่างประเทศได้รับอนุมัติวีซ่าทั้งนี้สหรัฐมีพันธกรณีในการอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนต่างชาติเดินทางสู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแต่รัฐบาลสหรัฐก็ระบุว่าสามารถปฏิเสธวีซ่าได้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงและการก่อการร้ายและนโยบายต่างประเทศในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทุกครั้งที่ผ่านมานั้นสหรัฐใช้มาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวของคณะผู้แทนอิหร่านให้อยู่ในเฉพาะเส้นทางระหว่างสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสำนักงานคณะผู้แทนอิหร่านบ้านพักเอกอัครราชทูตอิหร่านและท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กเท่านั้น
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะได้ออกประกาศเตือนภัยการเดินทางระดับ2ในประเทศกัมพูชาค่ะโดยเตือนไปยังชาวอเมริกันให้ระมัดระวังภัยในการท่องเที่ยวประเทศนี้ซึ่งมีปัญหาอาชญากรรมสูงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศอีกทั้งยังมีทุ่นระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่หมดทั้งนี้คำเตือนระดับ2ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชาแต่ว่าบางพื้นที่อย่างที่บริเวณชายแดนได้เตือนภัยไว้ในระดับที่4ซึ่งก็คือห้ามชาวอเมริกันเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดในคำเตือนนะคะยังมีการแนะนำชาวอเมริกันเพิ่มการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงเนื่องจากมีอาชญากรรมสูงและกำชับให้พลเมืองของตนอย่าสู้กลับหากถูกปล้นอีกทั้งไม่ควรรับน้ำดื่มจากผู้อื่นพร้อมแนะนำให้ชาวอเมริกันซื้อประกันภัยการเดินทางและตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นประกันที่ครอบคลุมการพำนักอยู่ในกัมพูชาด้วยหรือไม
1: ่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องแจ้งให้ทุก

0: ายที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนการดำเนินการใดๆในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรวมถึงการรื้อถอนอาคารศูนย์เคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายหลังทนายความของนางจอยซ์บิตตีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งกำลังฟ้องร้องเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงศูนย์เคนเนดีของทรัมป์ได้ยื่นต่อศาลนี้หลักฐานใหม่ต่อศาลครับโดยอ้างถึงคำกล่าวของทรัมป์เมื่อวันก่อนที่ขู่ว่าเขาจะทุบอาคารแห่งนี้ทิ้งทั้งนี้นับเป็นความขัดแย้งล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์เคนเนดีหลังจากที่คณะกรรมการบริหารซึ่งมีทรัมป์และบุคคลที่เขาแต่งตั้งเป็นสมาชิกได้ลงมติให้ปิดสถานที่ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นเวลา2ปีอย่างไรก็ตามฝ่ายที่คัดค้านกังวลว่าการปิดอาจยืดเยื้อและอาจกลายเป็นการปิดถาวรหากไม่มีการกำกับจากศาล
1: การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ก้าวหน้าไปมากนะคะทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นต่อหลายฝ่ายค่ะล่าสุดนายอันโตนิโอระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติกำกับดูแล AI ซึ่งเขาเห็นว่าที่ปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดย AI ทั้งนี้ค่ะความกังวลเกี่ยวกับ AI เป็นประเด็นร้อนแรงเรื่อยมาหลังจากที่นายเจคอบคอกซอนอดีตนักวิจัยของแอนโทรปิกได้เปิดเผยเรื่องของการลาออกจากแอนโทรปิกของเขาว่าเกี่ยวข้องกับความกังวลที่ว่า AIเป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติในทศวรรษนี้และเขาต้องการให้บริษัทผู้พัฒนา AI ทั้งหลายชะลอการพัฒนาระบบด้วย
0: เกี่ยวกับปัญหา AI นะครับล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีดังอย่าง OpenAI ได้ออกแถลงยอมรับว่าได้ตรวจพบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ AI ซึ่งรวมถึงการแอบทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและการสร้างข้อมูลเท็จหลอกลวงระบบอีกทั้งยังสามารถเขียนรหัสปลดล็อกตัวเองได้ทำให้ OpenAI ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังและทบทวนแนวคิดการพัฒนา AI ให้ช้าลงเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีล้ำหน้าจนเกินกว่ามนุษย์ที่จะควบคุมได้ทันการซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการทั้งจากนายแซมอัลแมน CEO ของ OpenAI และนายอีลอนมัสก์ CEO ของ SpaceX อย่างไรก็ตามการตรวจพบดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยภายในของ OpenAI
1: ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณปามค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เรายังคงส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมที่นางโงย่า
2: ใช่ครับยังไม่ได้เริ่มอย่างเป็นทางการว่านักกีฬาหลายชนิดก็เริ่มทำการแข่งขันแล้วแล้วก็รอลุ้นกันต่อครับว่าไทยจะได้เหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้กี่เหรียญครับ
0: เช่นครับ
2: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับเราเริ่มมาที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญนะครับนั่นคืออีสปอร์ตของไทยครับเตรียมร่าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ

0: อีสปอร์ตทีมชาติไทยภายใต้การนำของนายสันติโหลทองนายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเตรียมเดินหน้าสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานโดดเด่นในศึกเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับด้วยการคว้ามาได้ถึง1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงซึ่งถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของอีสปอร์ตไทยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้ไทยยังคงเดินหน้าล่าความสำเร็จส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด29คนจาก7เกม7เหรียญทองประกอบไปด้วยไฟเตอร์ Honor of King PUBG Identity V Naraka E-Football และปุโยตั้งเป้าคว้า1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยมี E-Football เป็นความหวังสูงสุดล่ะครับ
1: ก็เอาเป็นภาพรวมก่อนนะฮะภาพรวมก็จริงๆตอนนี้นักกีฬาเราพร้อมเรียกว่าพร้อมเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ทุกคนเก็บตัวฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นแคมป์ที่สมาคมจัดรวมถึงบางคนซ้อมออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็ไปแข่งออนไลน์กับต่างประเทศก็มีเยอะนะครับถ้าถามถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งขันทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข็งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อย

0: การแข่งขันอีสปอร์ตในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมมีชิงชัยทั้งสิ้น11เหรียญทองจาก11เกมเพิ่มความหลากหลายจากครั้งที่แล้วและที่สำคัญคือมาตรฐานด้านอุปกรณ์และระบบการแข่งขันถูกยกระดับที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อควบคุม
1: ความบริสุทธิ์ยุติธรรมและก็ตั้งใจแข่งขันด้วยสปิริต
0: ระดับเอเชียนะครับทีมข่าวกีฬารายงาน
2: ก็ลุ้นกันนะฮะว่าทาง e-sport ของไทยจะได้กี่เหรียญในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะขอบคุณทีมข่าวกีฬาของ NBT ด้วยนะครับ
3: มาต่อกันที่อีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่เป็นความหวังของทีมชาติไทยนะฮะลูกยางสาวไทยเอาชนะคีร์กีสถานไป 3-0 เซตลุ้นแชมป์กลุ่มกับไชนีสไทเป
2: อันนี้คือรอบแรกไม่มีอะไร
3: ครับผมยังชิวๆกันอยู่ได้นะฮะการแข่งขันวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมหญิงในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบแรกกลุ่ม C ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยอันดับ13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชีย2026มาได้ลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติคีร์กีสถานครับทีมอันดับที่118ของโลกโดยนัดแรกเนี่ยสาวไทยเอาชนะมองโกเลียมาได้ก่อน 3-0 เซตส่วนคีร์กีสถานแพ้กับไต้หวันมา 0-3 เซตเกมนี้โค้ชออสครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมครับกัญญารัตน์ขุนเมืองชัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำชัชออนโมกศรีนะครับโดยมีกัลยารัตน์คำวงและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างครบเครื่องสมราคาแชมป์เอเชียครับเป็นฝ่ายตบเอาชนะคีร์กีสถานไปแบบสบายมือ 3-0 เซต 25-13 25-7 และ25-7เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนผลอีกคู่หนึ่งไชนีสไทเปเนี่ยเอาชนะมองโกเลียไปได้3-0เซต25-22 25-8 และ25-14มี6คะแนนเท่ากับสาวไทยสำหรับนัดต่อไปเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับจะลงเล่นแย่งจ่าฝูงพบกับไชนีสไทเปแข่งขันกันวันนี้นะครับเวลา 17:00 นครับใครชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม4ทันที
2: ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับไชนีสไทเปพบกับมองโกเลียครับซึ่งนัดแรกไชนีสไทเปชนะคีร์กีสถานได้3-0ส่วนมองโกเลียก็แพ้ไทยที่บอกไป0-3เซตเกมนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับชนะไป3เซตรวดคะแนนขาดลอยเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มก็เดี๋ยวลุ้นกันฮะว่าไทยหรือว่าไชนีสไทเปจะเข้าไประดับที่1ของกลุ่มในช่วงเย็นวันนี้ครับโมงเย็นครับ
4: ครับปืนตัวหยอดกลับไป
2: มาที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับแพ้2เกมรวดยังไม่ตกรอบเอเชียนเกมส์ครับนัดแรกคือแพ้ญี่ปุ่นมาขาดลอยครับนัดนี้เนี่ยนะเจอกับไชนีสไทเปครับที่มี3คะแนนจากการชนะเวียดนาม 2-1 ไปกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมนะครับก็ไทยนี่ยังไม่มีแต้มแพ้ญี่ปุ่นมา 0-8 เกมสูสีมากนะครับจนนาทีที่77ครับทางมาโฮทานากะครับมายิงประตูชัยให้ไต้หวันครับเฉือนชนะไทยไป 1-0 ครับคว้าชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนส่วนไทยเนี่ย2นัดไม่มีคะแนนครับแต่ว่ายังไม่ตกรอบโดยต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามให้เยอะที่สุดแล้วเกมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดกันในอาเซียนไทยกับเวียดนามเพื่อเป็นที่3ที่ดีที่สุด2ทีมในการเข้าสู่รอบ2ต่อไป
3: อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งมีผลโดยตรงกับทีมชาติไทยนะครับเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่นนัดแรกเนี่ยถล่มทีมชาติไทยมา8-0พบกับทีมชาติเวียดนามที่แพ้ไชนีสไทเปมา1-2โดยเกมนี้ครับแข้งสาวญี่ปุ่นยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ครับไล่ถล่มเวียดนามไป8-0นะฮะไล่เรียงกันแบบนี้ครับได้จากคามิยะชินะคนเดียว2ประตูนาทีที่12และ52ชิโอโคชิยูซูโอะนะครับนาทีที่19นะครับแล้วก็มีซิยูชินเหวินยูทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่44ฮามาดามิกุนาทีที่45+2ครับนิชิโอฮาโนะนาทีที่79นารุมิยะยูอินาทีที่82และยูมุระฮิคารุครับนาทีที่90+2ทำสถิติ2นัดยิงไป16ประตูครับมี6คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วแต่ต้องไปวัดแชมป์กลุ่มครับกับไชนีสไทเปในนัดสุดท้าย
2: ก็ส่วนในกลุ่ม G นัดที่2ครับที่สนามกิฟุนาการาวะนะครับก็อุซเบกิสถานมี1คะแนนครับที่นัดแรกเสมอฟิลิปปินส์1-1พบกับจีนที่มี3คะแนนจากการชนะฮ่องกง5-1ครึ่งแรกนาที42ครับอุซเบกที่เป็นรองครับเป็นฝ่ายขึ้นนำ 1-0 จากโคลิดาดาดาโอเอวานะครับพลิกล็อกเหมือนกันนะขึ้นนำก่อนแต่ว่าครึ่งหลังจีนบุกหนักครับนาที70จาง

0: ินยานครับมาทำประตูตีเสมอให้จีนเป็น1-1เวลาที่เหลือจีนมีโอกาสหลายครั้งแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับก็เสมอกันไป1-1จีนมีเพิ่มเป็น4 คะแนนส่วนอุซเบกิสถานมี2 คะแนนครับ
1: มากันที่บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป52-61แต้มครับบาสเกตบอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมคู่ปรับร่วมภูมิภาคอย่างอินโดนีเซียผลปรากฏว่าสาวไทยเนี่ยพยายามสู้อย่างเต็มที่ครับโดยคือโดนอินโดเนี่ยนำห่างมากจนเกินไปใน3 ควอเตอร์แรกนะครับจนตามไม่ทันในควอเตอร์สุดท้ายเป็นฝ่ายพ่ายไป52-61คะแนนโดยเกมนี้ครับสุภาวดีกุลชวนนะครับแม่นห่วงสาวไทยทำคะแนนมากที่สุด20 แต้ม4 รีบาวด์กับอีก4 แอสซิสต์สำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนครับในวันที่19 กันยายนเวลา8 นาฬิกาตรงครับ
0: อีกคู่นัดแรกครับแต่ว่าเป็นในกลุ่ม B นะครับก็ญี่ปุ่นพบกับฮ่องกงเกมนี้ทีมแม่นห่วงสาวญี่ปุ่นเหนือกว่ามากครับจบ4 ควอเตอร์ช่วยกันชูดเอาชนะไปขาดลอยเลยครับ114-37นะครับประเดิมเก็บชัยชนะได้สำเร็จโดยทาทิยามะโมนะครับฟอร์เวิร์ดของเจ้าภาพครับทำ26 คะแนน4 รีบาวด์1 แอสซิสต์โอวากิฮารุ19 คะแนน2 รีบาวด์แล้วก็ทานากะยูฟูโอมะครับ17 คะแนนกับอีก2 แอสซิสต์นะก็ส่วนควานฮอยพุยครับทำสกอร์ให้ฮ่องกงมากที่สุด10 คะแนนนะฮะก็นัดต่อไปครับญี่ปุ่นจะพบกับคาซัคสถานในวันที่20 กันยายนส่วนฮ่องกงพบกับทางคาซัคสถานในวันที่22 กันยายนนี้ครับไปกันที่คริกเก็ตสาวไทยกันบ้างนะครับประเดิมแพ้กับปากีสถานตกรอบตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขันยังไม่เริ่มครับก็เป็นการแข่งคริกเก็ตของเอเชียนเกมส์นะครับคริกเก็ตหญิงนะที่ไอจินากุย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมี8 ชาติเข้าร่วมชิงชัยครับแล้วก็แพ้แบบคัดออกปรากฏว่าคู่ของไทยครับพบกับปากีสถานต้องเลื่อนการแข่งขันมานานพอสมควรเนื่องจากสภาพสนามไม่พร้อมจากการโดนพายุฝนนะครับก็โดยที่สนามกว่าจะ20ครับ
1: ทีมกรีฑาไทยระยะสั้นชุดเตรียมแข่งกีฬาเอเชียนเกมที่ IG นาโกย่านะครับทั้งชายและหญิงนำมาโดยบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วปี2022ลงฝึกซ้อมกันที่มินิสเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับภายใต้การดูแลของเจนทรีแบดลีย์โค้ชชาวอเมริกันและพันตำรวจโทหญิงลภัสกรกิจบันนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและทีมงานโดยทีมหญิงวิ่งผลัด4 คูณ 100 เมตรดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมีสมาชิกชุดเดิมอยู่2 คนด้วยกันครับคือสุพนิษฐ์ภูลเกิดนะครับและสุการดาเพชรรักษาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันรวมทั้งมีน้องใหม่ฝีเท้าดีอย่างเบลครับจิรพัฒน์ขานอ่อนตามมาเสริมความแข็งแกร่งทำให้ทีมหญิงไทยเนี่ยมีลุ้นเหรียญรางวัลที่นาโกย่าแน่นอนทางด้านชยุทธคงประสิทธิ์ครับสมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด4 คูณ 100 เมตรชายกีฬาซีเกมปลายปีที่ผ่านมาและทีมผลัดชุดเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้คนนะครับร่วมชิงชัยศึกเอเชียนเกมส์2026ขณะที่เจ้าภาพเจอปัญหาเรื่องนักกีฬาไทยนี่ไม่มีห้องพักด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีชื่อนะฮะต้องไปนอนตามที่ต่างๆนะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวบอกว่าทางนาโกย่าเองเนี่ยเขาใช้เป็นคอนเทนเนอร์กับการเช่าเรือยอชมาจอดที่ท่าเรือเพื่อเป็นห้องพักนักกีฬา
0: แต่ไม่มีชื่อบนเรือก็มีนะ
1: ครับ
0: นะครับไม่น่าเชื่อญี่ปุ่นก็เจอปัญหาเหมือนกันนะก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่านะครับเตรียมเปิดฉากแล้วนะในวันเสาร์นี้มีนักกีฬาลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 11,000 คนสูงกว่าโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ที่มีนักกีฬาประมาณ 1,700 คนดังนั้นก็ตามครับฝ่ายจัดการแข่งขันต้องรับมือกับจำนวนคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมวางแผนรองรับไว้ประมาณ 15,000 คนแต่ช่วงเดือนสิงหาคมตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 17,000 คนส่งผลให้เกิดแรงกดดันในเรื่องของด้านที่พักนะครับเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาโดยเฉพาะนะครับอย่างที่บอกเนี่ยเป็นภาพเรือขนาดใหญ่นะ
1: เรือสำราญแบบนี้นะครับ
0: นะโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มากถึง 5,000 คนจะพักบนเรือสำราญคอสตาเซเรน่าขณะที่คณะอื่นๆจะพักตามโรงแรมและที่พักชั่วคราวซึ่งสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์
1: สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียระบุว่าผู้ที่ลงทะเบียนภายในกำหนดเส้นตายเดือนกรกฎาคมครับจะได้รับการจัดสรรที่พักขณะที่ชาติที่มีศักยภาพทางด้านการเงินเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนเนี่ยสามารถจัดหาที่พักโรงแรมให้กับนักกีฬาได้เองอีกปัจจัยที่ทำให้

0: นวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเนี่ยคือการบรรจุกีฬาใหม่อย่างเทคบอลพาเดลโดยจีนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม815คนนะครับขณะที่ฮ่องกงเนี่ยซึ่งมีประชากรราว 7,500,000 คนส่งคณะเข้าร่วมประมาณ580คนเอเชียนเกมครั้งที่20ครับจึงไม่เป็นเพียงแค่มหกรรมกีฬาที่มีนักกีฬาจำนวนมากแต่ยังเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของเจ้าภาพญี่ปุ่นในการบริหารจัดการที่พักและรับรองคณะจากทั่วทั้งเอเชียครับตำนานสโมสรลิเวอร์พูลอย่างซามิฮูเปียและนาตาชาดาวกี้ครับร่วมกับเจ้าเปิดคลินิกฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์หรือว่าแจวนะครับพันธมิตรของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลร่วมกับลิเวอร์พูล FC International Academy Thailand จัดกิจกรรม LFC Soccer Clinic Presented by Japan Airlines นะครับนำโปรแกรมฝึกฟุตบอลระดับโลกของสโมสรซึ่งถ่ายทอดตามแนวทางการเรียนรู้และฝึกฝนภายใต้ปรัชญา The Liverpool Way มาสู่เยาวชนผู้หลงใหลในกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยโดยมีทางนาตาชาโดฟี่ครับทูตสโมสรลิเวอร์พูลเป็นกัปตันทีมหญิงของสโมสรและซามิฮูเปียครับตำนานสโมสรลิเวอร์พูลร่วมสร้างเซอร์ไพรส์และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยจำนวน32คนด้วยกันซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทั้งคู่เลยทั้งซามิโอปีแล้วก็นาตาชาดาวี
1: ก็มีกิจกรรมงานวิ่งนะ
0: ครับ
1: นะกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอลครับโดยแจวเนี่ยและLFC International Academy ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมการฝึกฟุตบอลครับโดยมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ของแจวนะครับเพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนจำนวนหนึ่งจากเครือข่ายพันธมิตรของแจวได้เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ทักษะของฟุตบอลกันด้วยครับมากันที่ BG ปทุมยูไนเต็ดครับบุกไปแบ่งแต้มกับ Lion City Seller ประเดิมศึก AFC Champions League 2ครับไม่ใช่บีจีปทุมยูไนเต็ดนะ
0: คุณก็ไปแซวข่าวเช้าสิครับ
1: ช่วงเช้าใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหลิ้นเหลวกันเลยนะช่วงเช้านะ
0: ครับ
1: ก็เป็น FC Champions League 2ไม่เหลวครับเพราะว่าคู่นี้ผมบรรยายเองนะฮะ
0: ครับ
1: ก็บีจีปทุมครับเจอกับ Lion City Seller นี่เคยเป็นรองแชมป์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เซเลอร์ขึ้นนำก่อนครับจากการทำเข้าประตูตัวเองของมาโก้ดิโคลิชครับแนวรับของทีมเยือนแต่ว่านาที52ครับกุสตาฟซันยิงให้กับBG ปทุมบุกมาเสมอแล้วซิตี้ไป1ประตูต่อ1แบ่งกันทีมละ1แต้มนัดต่อไปครับ15ตุลาคมครับ BG จะเจอกับแอดิเลดทีมจากออสเตรเลียส่วนแล้วซิตี้เซเลอร์จะไปเยือนไทโปทีมจากฮ่องกง
0: ส่วนอีกคู่นัดแรกกลุ่ม G ครับมาชิดาเซลเวียจากศึกเจลีกญี่ปุ่นเปิดบ้านต้อนรับ PKR สวัยเรียงจากลีกกัมพูชานะครับนาทีที่21ครับมิเชลดุ๊กยิงให้เจ้าบ้านออกนำก่อนในครึ่งเวลาแรก1ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่60ครับเตเต้เยนจีมาทำประตูปิดท้ายให้มาชิดาเซลเวียเปิดบ้านเอาชนะ PKR สวยเรียงไป2ประตูต่อ0ประเดิมเก็บ3คะแนนครับนัดต่อไปวันที่15ตุลาคมนี้มาชิดาเซลเวียจะออกไปเยือนแทมเบนโรเวอร์ FC จากสิงคโปร์นะครับส่วนสวยเรียงจะเปิดบ้านต้อนรับเซี่ยงไฮ้เซินหัว FC จากประเทศจีนครับพาคุณผู้ชมไปพรีวิวพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยครับเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านดวลเชลซีในพรีเมียร์ลีกวันนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่5นะครับเตรียมระเบิดศึกเวสต์ลอนดอนดาร์บี้ครับเบรนท์ฟอร์ดเปิดสนาม G-Tech Community Stadium รับการมาเยือนของเชลซีเจ้าบ้านเบรนท์ฟอร์ดของคีธ แอนดรูครับยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้จากการลงสนาม6นัดทุกรายการโดยแบ่งเป็นชนะ3นัดเสมอ3นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเอาชนะเรดดิ้งมาได้2ประตูต่อ1ในศึกคาราบาวครับขณะที่ผลงานในลีกเองเนี่ยเปิดบ้านถล่มท็อตแนมฮอสเปอร์มา3ประตูต่อ0ก่อนเสมอ3นัดติดต่อกันครับเสมอบอลหมัดไป2ประตูต่อ2นะครับเกมล่าสุดรั้งอันดับ7มี6คะแนนเกมนี้เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับทั้งจอร์จเดซิลวานะครับอันโทนี่บิลัมโบนาธานคอลลินส์นะครับเชฟฟานเดนเบิร์กคาเฟ่ฟูโรนะครับแล้วก็มัทธิอัสเยนเซนเองก็ยังคงต้องรอเช็คความฟิตครับ
1: ส่วนฝั่งของเชลซีอลองโซ่แถลงข่าวไปเรียบร้อยนะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนอยู่อันดับที่6ครับก็ยิงเยอะแต่ก็เสียเยอะเหมือนกันเพิ่งเสมอกับเฮาซิตี้ 2-2 ครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมก่อนจะเบรกทีมชาตินะครับก็สภาพทีมเซเซโดต้องเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายมาโกปาเลสตรากับจอร์แดนเฮเดอร์สันมีข่าวว่าฟิตพร้อมลงเล่นนะฮะอาจจะช่วยเป็นตัวสำรองเจ้าเปโดมีข่าวว่าจะพักประมาณ3สัปดาห์เจ็บที่เข่า นะริชเจมส์ก็พร้อมลงเล่นสถิติในการเจอกันทั้ง2ทีมเบรนท์ฟอร์ดไม่ชนะเชลซีในบ้านมา5นัดติดต่อกันและ4นัดหลังสุดจบด้วยผลเสมอส่วนการพบกันครั้งล่าสุดเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้2-0ครับ
0: มาดูโปรแกรมการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้กันหน่อยครับนอกจากค่ำคืนนี้แล้วเนี่ยนะครับวันเสาร์ครับเริ่มต้นที่ 18:30 น.เทอร์เนมฮอสเปอร์เปิดบ้านพบแอสตันวิลล่าครับช่วง 3:00 ตรงเนี่ยมี3คู่นิวคาสเซิลพบฮาวซิตี้เอเวอร์ตันพบอิปสวิชทาวน์ไบรตันพบอาร์เซนอลและคู่ดึกวันเสาร์ครับ 17:30 นะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์พบกับโคเวนทรีซิตี้วันอาทิตย์เริ่มกันเวลา 20:00 ตรง3คู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบซันเดอร์แลนด์ลีดส์ยูไนเต็ดพบคริสตัลพาเลซและบอร์นมัธเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลคู่ดึกครับ4:30ฟูลแลมเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
3: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลางด้วยภาพงานชุมนุมของเหล่านักแสดงตลกจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจัดขึ้นที่เมืองมาริอาน่าประเทศบราซิลค่ะทำให้บรรยากาศในเมืองก็เต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะ
2: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ริ่มต้นของอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มครับแต่เดิมเราทำงานเรื่องอินทีเรียแล้วก็สถาปัตยกรรมรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังเป็นหลักเลยปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรามองเห็นของเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆที่ทำเรื่องไม้ครับเราเริ่มต้นมาจากไม้ก็คือระหว่างที่เราเอาไม้มาทำงานศิลปะทำคราฟทำเดคอเรทเราเลยรู้สึกว่าสีของไม้มันน่าจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยมีการต้มเคี่ยวทดลองสีระหว่างที่เราทำเศษไม้ของเหลือจากการทำเดคอเรทพวกนี้เรารู้สึกว่าเรามีโลโก้เป็นสีชมพูตะแคงข้างเป็นน้ำเต้านะครับก็คือมองว่ามันน่าจะเป็นอินฟินิตี้ที่ใครเห็นแล้วจดจำได้ง่ายแล้วใครมาหาเราเป็นอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแล้วมาแล้วสนุกมีความสุขกับมันครับและที่สำคัญก็คือจดจำทั้งโลโก้และชื่อเราได้ครับผม
1: จากความตั้งใจที่จะเรียนรู้ธรรมชาติวันนี้องค์ความรู้เหล่านั้นได้ถูกพัฒนากลายเป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนแต่กว่าจะเป็นผืนผ้าที่มีสีสันรวดลายสวยงามต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติอย่างละเอียด
0: สีธรรมชาติที่เราทำปัจจุบันมีอยู่ประมาณ30กว่าชนิดพืชนะครับอันดับแรกเลยคือล่าสุดนี่ก็คือดอกจานหรือดอกทองกวาวเราเก็บมาทำสีน้ำย้อมสีผงสีสกรีนนะครับ2ครับก็คือกลุ่มต้นคูนนะครับฝั่งข้าวหญ้าแฝกดินรวมถึงพืชต่างๆเช่นต้นแกปึกทุเรียนมังคุดเงาะนะครับล่าสุดอีกที่เป็นงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์นะครับมสวเนี่ยกับจุฬาก็คือเราทำสีจากใบยางพาราสีจากใบมันสำปะหลังสีจากกกแล้วก็สีจากเปลือกเงาะและทุเรียนตัวนี้มีการตรวจสอบผลให้เรียบร้อยนะครับ

นอกจากเราทำตัวนี้แล้วเรายังยกระดับพืช2ชนิดที่ไม่มีมูลค่าในชุมชนเลยก็คือน้ำมันหญ้าแฝกครับเราทำน้ำมันหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มการยึดติดและทำให้ความมงทนเกิดขึ้นดีมาก2ครับคือเราทำกาวมะขามจากเม็ดมะขามต้องฝากบอกว่าเม็ดมะขามเนี่ยเป็นกลุ่มของเหลือภาคการเกษตรชนิดเดียวที่แทบจะไม่มีมูลค่าเลยกระสอบหนึ่ง 20-30 บาทนะครับแต่เมื่อมาแปรรูปเป็นผงกาวมะขามหรือกาวมะขามแล้วเนี่ยเราขายกิโลนึงเกือบ 2,500 บาทซึ่งมูลค่าพวกนี้มันเกิดจากเราหรือวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในเรื่องของการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยต้องอาศัยกาวมะขามกาวกระถิ่นอะไรเงี้ยครับนี่คือเบื้องต้นของพืชที่เรามาทำงานสีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติมีความแตกต่างกันอย่างไรนะผมต้องอธิบายงี้ว่ามันณวันนี้เราทำให้มันเหมือนสีสังเคราะห์ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะสีสกรีนนะครับสีสกรีนเรายกระดับขึ้นมาสูงมากก็คือเราใช้ยางพาราเราใช้ยางพาราจากยางสดมาแปรรูปยางพาราผมอาจจะอธิบายงี้ว่าถ้าเป็นยางพาราสดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตามท้องตลาดนี่โลนึง 60-70 บาทใช่ไหมครับแต่เมื่อเราแปรรูปเป็นยางพาราเพื่อใช้กับสีแล้วผมเรียกว่านาโนธรรมชาติเลยนะเป็นกลุ่มเบสยางที่เพิ่มมูลค่าและตอนนี้เราขายกิโลนึงประมาณ 250-350 บาทซึ่งสูงกว่ายางในระบบของการกรีดยางทั่วไปนะครับถึง4เท่าคุณสมบัติของยางพาราตัวนี้ตามหลักของสีสังเคราะห์ในการทำงานภาพพิมพ์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสีเพ้นหรือสีย้อมสีสังเคราะห์เนี่ยจะตรวจเจอสารปลอดหรือการทรงตรวจค่าต่างๆจะมีปริมาณของสารเคมีเนาะหรือการตรวจพบว่าไม่ค่อยผ่านประเมินนะครับแต่สีธรรมชาติที่เราทำเราส่งตรวจคุณภาพสีและการตรวจหาคุณสมบัติต่างๆเนี่ยทัดเทียมกันเลยและปัจจุบันสีของเราส่งตรวจเกือบทุกตัวก็จะได้ค่าความเข้มข้นเช่น ISO 105 ISO 108เรื่องความคงทนเรื่องการยึดติดที่ดีมากครับไม่ได้น้อยหน้าสีสังเคราะห์เลยที่สำคัญกว่าสีธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่ามีอย่างเดียวที่เป็นปัญหาของสีธรรมชาติก็คือมันเป็นของเหลือภาคการเกษตรเวลาเราเอามาแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นโปรดักต์หรือต้องทำบัญชีมันไม่มีต้นทุนซื้อแค่นั้นเองครับเพราะเราไปเก็บของที่เหลือมาแปรรูปทีเนี้ยมันจะมีอย่างเดียวก็คือค่าแรงของเราทำงานเนาะซึ่งตามหลักก็เรียกได้ว่าถ้าจุดคุ้มทุนผมว่าในธรรมชาติมันเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าถ้าเรื่องสรรพคุณก็ทัดเทียมกันครับไม่ได้ต่างกันมากครับผมณวันนี้นวัตกรรมต่างๆเครื่องมือตรวจสอบก็ดีขึ้นเยอะมันทำให้เห็นว่าสีธรรมชาติไม่ได้ด้อยกว่าสีเคมีหรือสีสังเคราะห์เลยครับสีธรรมชาติช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมอันดับแรกก็คือค่า KPI เลยผลชี้วัดเชิง Social Impact เนี่ยเห็นชัดว่าปัจจุบันเนี่ยสีธรรมชาติมาช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับความปลอดภัย1เลยปลอดภัยกับดินที่เราทำงานในพื้นที่ตั้งนะครับ2ครับเรื่องน้ำที่เราปล่อยน้ำเสียปล่อยอะไรลงไปในพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้แต่สีธรรมชาติที่เราทำปัจจุบันต้องบอกว่าเราไม่ได้ปล่อยน้ำในอะไรทิ้งเลยเราเปลี่ยนจากน้ำย้อมมาเป็นสีผงเปลี่ยนจากสีผงมาเป็นสีสกรีนสีวาดรูปนะครับและที่สำคัญกว่าก็คือค่า KPI ตัวนี้ก็คือมันตอบโจทย์อย่างนึงก็คือเราช่วยเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือ CFP ด้วยที่สำคัญก็คือตลอดระยะเวลาที่มีดอกจันในประเทศไทยมาประมาณ80กว่าปีในเรื่องของการทำสีหรือทำโปรดักต์ตัวอื่นเลยแต่เราเอาสีดอกจันมาเผยแพร่เมื่อปี2561นะครับขออนุญาตพูดถึงสมัยท่านผู้ว่าวัฒนานะครับท่านมาเป็นผู้ว่าและท่านให้โอกาสเราไปเก็บดอกจันในปี2560และ2561ได้มันค่อมปีนะครับดอกจันก็ได้ประมาณ2ตันกว่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาดอกจานขึ้นถ่ายทอดองค์ความรู้ขึ้นจนดอกจานหรือดอกทองกวาวได้รับชื่อเสียงในเรื่องของการแปรรูปนะครับแล้วก็การนำมาย้อมเพื่อทำสีส้มสีเหลืองสีแดงตามท้องถิ่นต่างๆก็เกิดรายได้ที่มาจากดอกจานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการย้อมดอกจานและดอกทองกวาวกันนะครับเป็นที่หนึ่งง่ายๆเดี๋ยวจะมีสมาชิกเราอันมันจะใกล้เคียงแค่ไหนนะครับใส่สีเลยนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มใส่ที่เราทำอยู่ก็จะมี3ตัวนะครับมีจากธรรมชาติเลยกับ2ก็จะมีเกลือประจำถิ่นนะครับ3ก็จะมีสารประกอบที่สามารถกินได้

0: ำอาหารได้นะครับเมื่อกี้เราขยำเนาะนะครับเราขยำจากน้ำเปล่าเนาะนะครับ
1: น้ำเปล่าค่ะ
0: น้ำเปล่าอย่างเดียวทีนี้เราใส่เกลือ

0: องค์ความรู้ส่วนใหญ่ที่เราพัฒนามานะครับแล้วก็ต่อยอดจากรากทางวัฒนธรรมเราลากทางภูมิปัญญาเราจากปู่ย่าตายายจริงๆต้องขอบคุณยายด้วยที่เป็นคนสอนเรื่องนี้มาพอสอนมาปุ๊บเมื่อมันเกิดมูลค่ากับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเกิดมูลค่ากับผมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแล้วก็กับสมาชิกทุกคนเราได้ส่งต่อโดยการทำเป็นหลักสูตรครับเรามีหลักสูตรในชุมชนอย่างน้อย120-160หลักสูตรแบ่งเป็น7หมวดวิชาเลยนะครับก็มีตั้งแต่วัฒนธรรมการทอผ้าวัฒนธรรมย้อมสีธรรมชาติวัฒนธรรมการนำไปใช้ประโยชน์ค่า CFP คาร์เครดิตคาร์บอนคาร์บอนฟุตพริ้นนะครับแล้วก็คาร์บอนฟุตพริ้นโปรดักต์นะครับแล้วก็จะมีตัวสอดคล้องกับ BCG แล้วก็ SDGGO เพื่อเป็นเรื่องของสร้างความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพแล้วก็ปากท้องให้กับกลุ่มสมาชิกสิ่งสำคัญนอกจาก160หลักสูตรแล้วที่นี่เรายังเปิดสอนนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมการย้อมผ้านวัตกรรมทางการนำไปใช้ประโยชน์จากของเหลือภาคการเกษตรให้เกิดมูลค่าเราทำมาต่อเนื่องเข้าปีที่13แล้วครับครับมูลค่าก็จะนอกจากสอนย้อมสอนคิดสอนนำมาใช้ประโยชน์แล้วส่งต่อให้กับชุมชนต่างๆแล้วเรายังสอนให้ขายเป็นพิชชิ่งเป็นนำเสนอเป็นแล้วก็ที่สำคัญครับให้รู้ว่าคุณค่าของตัวเองมีคุณค่าในของเหลือภาคการเกษตรแต่ละชุมชนที่เราถ่ายทอดไปครับปัจจุบันอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับเป็น1ใน5ของแหล่งท่องเที่ยวทางนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและก็เราถ่ายทอดเรื่องของนวัตกรรมพวกนี้เพื่อสื่อสารให้คนรู้ว่าอุดรธานีมีแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์โดยการจัดการของเหลือภาคเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือภาคอุตสาหกรรมโรงงานโดยการบอกต่อและช่องทาง Facebook บ้าง TikTok บ้างเพื่อให้เกิดการรับรู้ทางชุมชนครับแล้วก็ให้ผู้สนใจนักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่เราได้มีครับสิ่งแรกเลยครับคือวิถีชีวิตของชุมชนอ้นกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับเราอยู่ในแหล่งวัฒนธรรมของวัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวด้วยและปัจจุบันนะครับก็มีพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเจ้าวัดป่าบ้านตาดนะครับท่านเอ็นดูนะครับให้เราไปแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของบ้านตาดคนที่มาก็จะได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมวิถีแล้วก็ได้รู้ว่าอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับถ่ายทอดเรื่องราวใดๆบ้างเพื่อสร้างความเลือกระหว่างมาเยี่ยมชมมาชมแล้วก็เรียนรู้กับเราครับเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนได้นะครับจุดเด่นของอ้วนการจัดการของเหลือภาคการเกษตรเป็นหลักแปรรูปเป็นสีเป็นเส้นใหญ่นะครับที่สำคัญเราใช้สโลแกนอย่างนึงครับก็คือง่ายงามธรรมดาครับและที่สำคัญครับส่งต่อองค์ความรู้ได้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับจุดเด่นหลักๆคือเราทำสีธรรมชาติครับเป็น1ใน10ของแบรนด์ดังๆที่ทำเรื่องสีธรรมชาติแล้วก็ส่งต่อเรื่องของคุณค่าของวัตถุดิบในชุมชนเพื่อความยั่งยืนครับอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็ให้มันเพียงพอครับช่องทางการติดต่อเรานะครับก็คือเพจอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับแล้วก็มีเพจผมก็คือเนตรกอคเนตรนะครับที่สำคัญครับฝากถึงผู้สนใจหรือคนที่ได้รับชมรายการเรานะครับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มไม่ใช่แค่ร้านขายของครับแต่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่มีชีวิตมีเรื่องราวเป็นรากรวมของวัฒนธรรมและนวัตกรรมครับรวมถึงที่นี่นะครับสมาชิกทุกคนนอกจากทำงานแล้วในแต่ละวันจะต้องสร้างสรรค์งานศิลปะเองด้วยทุกคนเป็นศิลปินครับและเราหล่อหลอมให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยใช้ช่วงเวลาว่างๆนะครับใช้ช่วงเวลาที่หลังจากภาคการเกษตรมาต่อยอดงานใครที่สนใจนะครับนอกจากย้อมผ้าเรายังมีวาดรูปนอกจากวาดรูปเรายังมีนวัตกรรมทางการเกษตรนวัตกรรมทางวิชาการฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับชื่อเต็มคือศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชนติดต่อได้ช่องทางเพจและเบอร์โทรนะครับ0926561614ครับ
1: จากการเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัสด้วยตัวเอง

วันนี้เว่นกลมแฮปปี้ฟาร์มกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มองเพียงความสวยงามของสถานที่แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความรู้และเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวจะได้กลับไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับสะท้อนเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับผ่านการนำเอาภูมิปัญญาเรื่องสีธรรมชาติและงานหัตถกรรมเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนครับและเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะสะท้อนบทบาทเรื่องราวของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับ

ำหรับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะที่เรามีบทบาทในการเป็นผู้บูรณาการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ลงไปในพื้นที่เนาะโดยก็จะเชื่อมโยงกับ4มิติใหญ่ๆค่ะมิติแรกก็คือการที่เราทำแผนนะคะยุทธศาสตร์แล้วก็สนับสนุนงบประมาณลงไปในฐานรากเพื่อให้เขาได้สามารถที่จะมีงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมอย่างที่สองก็คือพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเฉพาะในกลุ่มของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะสรรหาชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็เอามารวบรวมเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์จนทำให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวแกสโตรโนมีการท่องเที่ยวผ้าทอหรืองานคราฟต์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็สุดท้ายก็เลยเราก็ต้องพยายามยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยให้มีมาตรฐานในระดับสากลแล้วก็มีความปลอดภัยโดยที่พยายามผลักดันให้ทางชุมชนเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยยั่งยืนค่ะทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มจะมีจุดเด่นอยู่หลายๆจุดจุดแรกเลยคือที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้กลายเป็นผู้ที่มาสร้างสรรค์งานด้วยตัวเองเกิดงานศิลปะดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดสร้างให้นักท่องเที่ยวเกิดความผูกพันกับสถานที่กับพื้นที่นั้นๆคิดดูว่าสิ่งที่เขาได้ลงมือเรียนรู้ออกแบบแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองแล้วก็รอดูผลลัพธ์ของตัวเองเมื่อเขาทำเสร็จเห็นผลลัพธ์มันก็เกิดความภาคภูมิใจใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งนี้ก็คือทำให้เขาเนี่ยเกิดความผูกพันเกิดคุณค่าทางจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวก็เกิดความจดจำต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอีกอย่างนึงก็เป็นการยกระดับจิตใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะรวมทั้งขณะที่นักท่องเที่ยวกำลังทำงานเวิร์กช็อปกำลังทำงานกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้คือการที่เขาได้สร้างสมาธิเป็นการสร้างสมาธิเขาได้พักผ่อนจิตใจออกจากหน้าจอมือถือออกจากความวุ่นวายในหน้าที่การงานตัวเองแล้วได้มามีสติมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ข้างหน้าก็ทำให้เขาได้ผ่อนคลายแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการที่มาทำเวิร์กช็อปมาทำ DIY เขาก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปซึ่งของที่ระลึกอันนี้เป็นชิ้นเดียวในโลกที่เกิดจากฝีมือเขาเองค่ะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะสร้างมูลค่ากับนักท่องเที่ยวโดยการที่จากการที่เป็นแค่สินค้ากลายเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว2ก็คือสามารถกระจายเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในตัวแหล่งท่องเที่ยวแต่มันกลับย้อนไปถึงต้นทางฐานรากของวัตถุดิบต่างๆที่มานะคะอย่างเช่นการย้อมมาทำเวิร์กช็อปการย้อมครามเนี่ยมันก็กลับย้อนไปที่ชุมชนที่มีการปลูกครามใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็ลงไปถึงชุมชนตรงนั้นอีกอย่างนึงก็คือ เพิ่มวันพักค่ะปกติแล้วอ่ะถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกิจกรรมเหล่านี้โดยที่ไม่มีการทำเวิร์กช็อปไม่มีการทำเรียนรู้หรือมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมกันเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดได้มาลงมือทำเรื่องพวกนี้1วันหรือครึ่งวันมาแน่ดังนั้นการเพิ่มวันพักคืออะไรสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ใช้จ่ายมากขึ้นหมายถึงเศรษฐกิจมันถูกกระจายลงในชุมชนมากขึ้นและสุดท้ายก็คือว่าเป็นการที่โปรโมทในการบอกต่อค่ะเมื่อเกิดความประทับใจนักท่องเที่ยวก็จะไป

0: ้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังจำง่ายๆกับคาถา1อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ3อย่าแย่ถ้าสุนัขกัดกันอย่า
1: บริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
2: ง่าย
1: ครบ
2: จบทุกเรื่องรัฐ
1: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบ

การเวลาอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของสถานที่แต่ไม่อาจลบเลือนความทรงจำวันนี้จุลดิษฐ์พื้นที่คุ้นเคยของชาวหัดใหญ่ได้บอกเล่าเรื่องราวของนิทรรศการบันทึกของแผ่นดินความงามอนิรันดร์พระพันปีหลวงวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังคงประทับอยู่ในดวงใจชาวไทยทุกคนค่ะ

อาคารจุลินทรีย์พลาซ่าหาดใหญ่นะคะที่นี่มีความพิเศษต้องบอกว่าเป็นอาคารที่อยู่กับหาดใหญ่มานานมากแล้วค่ะถ้าเกิดพูดถึงน้องๆวัยรุ่นก็คงนึกไม่ออกว่าตึกนี้อยู่ที่ไหนแต่ถ้าสำหรับคนรุ่นพ่อแม่เป็นต้นไปก็จะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นห้างดังนะคะเป็นตึกสูงแห่งแรกๆเลยนะคะของหาดใหญ่แล้วก็เมื่อก่อนเคยเป็นห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็พอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะมันก็ผ่านไปตามกาลเวลานะคะแล้วก็ปัจจุบันต้องปัจจุบันหลังจากที่เมื่อมีวิกฤตการณ์นะคะภัยน้ำท่วมเมื่อประมาณปลายปี2568นะคะทางผู้บริหารเขาก็เห็นว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดการฟื้นฟูหรือเป็นส่วนหนึ่งก็เลยพยายามปรับปรุงพื้นที่แม้ว่าพื้นที่แห่งนี้เองก็ไม่พ้นน้ำท่วมเหมือนกันก็ชั้นหนึ่งก็ท่วมไปถึงประมาณสักเกือบเพดานนะคะแล้วก็หลังจากน้ำลดก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรได้บางอย่างเพื่อเยาวชนหรือเพื่อคนหาดใหญ่นะคะก็เลยลองแบบปรับปรุงพื้นที่2ห้องแรกตรงประตูทางเข้าให้เป็นหอศิลป์ก่อนนะคะแล้วก็โดยใช้เลิกงามยามดีนะคะของวันเด็กแห่งชาติของต้นปี2569เลยค่ะใช้ศิลปะเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นศิลปะถ้าคนทั่วไปคิดว่าโหถ้าเกิดฟื้นฟูยังไงอย่างแรกเลยก็ต้องเงินทุกค่าเงินมีความจำเป็นแต่สิ่งถัดมาที่อะไรล่ะที่เป็นจุดแข็งที่เราพอจะทำได้ก็เนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายแล้วก็เราก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับหอศิลป์สงขลานะคะเราก็เลยขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็ศาสตร์นักศิลปะแล้วก็เรื่องของศิลปะแบบที่เป็นงานทัศนศิลป์อย่างเดียวนะคะเราก็มองเรื่องกิจกรรมโนรากิจกรรมดนตรีกิจกรรมอาหารพวกนี้แล้วก็พยายามหาเรื่องแปลกๆใหม่ๆให้คนหัดใหญ่เข้ามารู้สึกคุ้นเคยเช่นเราทำกิจกรรมเชฟเทเบิลนะคะหรือกิจกรรมอื่นๆที่อนาคตที่จะส่งเสริมทั้งด้านการกีฬาและศิลปะแล้วก็เรื่องอื่นๆเพื่อให้คนหัดใหญ่มีพื้นที่ในเขาเรียกอะไรคะมีพื้นที่ของชุมชนพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ

เนื่องจากว่าตามที่เราทุกคนได้ทราบนะฮะข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่

0: นำพาความโศกเศร้ามาฮะกับประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกท่านสั้นๆว่าพระพันปีหลวงนะครับท่านเสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็ในเดือน ธันวาคมของปี2569เนี่ย ก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะฮะตามที่ทราบเนี่ยทีนี้เนี่ย พวกผมซึ่งทำงานในนามของมูลนิธิสิกรินเพื่อการพัฒนาแล้วก็มูลนิธิสงขลาเมืองเก่านะฮะเราก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการรวมภาพถ่ายข้อมูลจากเขาเรียกว่าจากที่ต่างๆนะฮะรวบรวมเป็นภาพประวัติศาสตร์เอามาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของพวกเราเนี่ยนะฮะในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยเราจะทำจากนิทรรศการเล็กไปหาใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยที่ตึกจุลดิษฐ์ที่ถนนนิพัฒน์วิทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีห้องนิทรรศการเฉพาะกิจของท่านนะฮะอยู่1ห้องแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยเราจะขยายนิทรรศการนี้เนี่ยออกมาเป็นพื้นที่ศิลปะต่างๆในตึกจุลดิษฐ์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
1: แรงบันดาลใจเบื้องต้นของการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะนิทรรศการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจาก
0: คือแนวคิดในการคัดเลือกภาพแนวคิดก็คือหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกนะฮะภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระสิริโฉมที่งดงามนะฮะให้สมกับที่พระองค์ท่านเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบรมราชินีที่งดงามน่าจะเป็นที่สุดของโลกในอดีตเนี่ยนะครับ เราก็เข้าไปสู่แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะคัดสรรหาชิ้นงานเหล่านี้ซึ่งมีอยู่นะฮะแล้วก็นำมารีพรินต์ออกมาก็เป็นชิ้นงานแต่ทีนี้เนี่ยในการคัดเลือกงานเนี่ยเราก็จะแบ่งพีเรียดต่างๆเอาไว้นะฮะเพื่อให้ได้เห็นตั้งแต่ที่ท่านยังทรงพระเยาว์เรียกว่าเริ่มเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสนะฮะขึ้นมาเป็นพระราชินีของประเทศไทยนะจนไปสู่ท่านก็เริ่มมีพระโอรสพระธิดานะครับเป็นภาพในลักษณะเหมือนกับเป็นภาพแฟมิลี่นะครับแล้วก็เป็นภาพพระราชกรณียกิจต่างๆที่ท่านเสด็จนะครับแล้วก็ภาพที่จะเป็นไฮไลท์ก็เป็นภาพที่เรียกว่าเลือกมาในความรู้สึกในสายตาของพวกเราว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความงดงามของพระสิริโฉมของท่านนะครับก็เลือกเอามาผสมกันในนิทรรศการนี
1: ้นอกจากนี้ภาพที่นำเสนอค่ะไม่ได้เป็นภาพที่เรามองว่าสีมันต้องจัดต้องสดหรือแบบเหมือนภาพถ่ายแบบนั้นแต่บางครั้งความคลาสสิกของความทรงจำหรือว่าความน่าประทับใจของความทรงจำก็คือภาพของภาพขาวดำที่บ่งบอกช่วงระยะเวลาช่วงสมัยในขณะที่ท่านทำงานทรงทำงานทรงพระทำงานทำอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นหรือว่าการเสด็จประพาสการไปที่ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ของการเราใช้ศิลปะภาพถ่ายอะค่ะเข้ามาถ่ายทอดอารมณ์ของภาพขาวดำอารมณ์ของภาพที่สีไม่ได้สดจัดมากแต่ก็ยังมีสีอยู่หรือคล้ายๆว่าขาวบนขาวแต่มันก็ยังมีภาพของท่านหรือภาพที่เป็นเหมือนกับภาพย้อนแสงซึ่งเรามองเห็นทันทีเราก็รู้ว่าคือพระองค์แบบนี้ค่ะมันคือความพิเศษแล้วนอกจากจะมีส่วนของภาพถ่ายแล้วค่ะยังมีของภาพพิมพ์สีน้ำดิจิตอลนะคะจากศิลปินที่เราไปเชิญมานะคะก็จะถ่ายทอดลักษณะของพระองค์

0: คะที่แบบเป็นที่ประทับใจตราตึงใจนะคะโดยเฉพาะรอยยิ้มหรือความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงอันนี้ขออนุญาตใช้คำสามัญชนนะคะถ้าพูดถึงเหมือนเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ต่างๆตัวท่านเองก็อยากให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานศิลปหัตถกรรมซึ่งคิดว่าตอนท่านเสด็จพระราชดำเนินตามในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะก็คงน่าจะเห็นความสามารถของศิลปหัตถกรรมของบรรดาประชาชนที่ไปที่ต่างๆพอเห็นแล้วก็รู้สึกอาจจะแบบงานน่าจะเอามาทำอะไรได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ท่านก็พยายามพัฒนาทำอะไรมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยแหละค่ะทุกช่วงชีวิตของท่านก็เราก็นำเป็นเหมือนพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้มันดูเรียบง่ายแต่มันมีอารมณ์ของภาพความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยทุกภาพที่ท่านทรงยิ้มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะฮะเราจะเห็นความรู้สึกชีวิตชีวาเราจะเห็นความรู้สึกที่ในดวงตาที่มีพระเมตตา ต่อพวกเราเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเนี่ยแล้วก็มีภาพที่ท่านมองมาที่กล้องนะฮะแล้วก็ท่านทรงแย้มพระสวนเนี่ยก็เป็นอะไรที่งดงามแทบทุกภาพนะฮะซึ่งจริงๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะฮะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราคงจะมีนิทรรศการที่ใหญ่มากกว่านี้แล้วก็แบ่งกรุ๊ปของผลงานออกมาให้ได้เห็นชัดมากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่หนึ่งนะฮะเพื่อให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
0: ถ้านึกถึงก็คือจะมีภาพหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าสมัยท่านที่น่าจะเป็นช่วงที่ท่านแต่งงานใหม่ๆนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นท่านหนึ่งสมัยท่านขึ้นเสด็จเป็นสมเด็จพระราชินีนะคะในภาพหนึ่งท่านแสดงออกถึงมันเหมือนพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่โอเคอยู่ในตำแหน่งของการที่จะได้เป็นผู้ปกครองหรือว่าช่วยพระราชกรณีกิจของประเทศแล้วในภาพนั้นนะคะมันมีการเหมือนกับเราประทับใจเพราะด้วยเรื่องความสิริโฉมของท่านก็ด้วยนะคะความงามของท่านด้วยแล้วก็ความมั่นใจในแววตาของท่านที่รู้สึกว่านี่แหละเป็นภาพที่สิริโฉมงดงามแล้วก็เรื่องรวมถึงการแต่งพระองค์ด้วยเลยค่ะก็มีอีกภาพนึงที่ประทับใจนะคะก็คือภาพที่เป็นภาพย้อนแสงซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ถ่ายพระองค์เป็นภาพย้อนแสงแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนต้นหญ้าต้นอะไรอะไรเงี้ยเรารู้ทันทีว่าคือพระองค์ในอย่างที่บอกค่ะความงามอันเนี้ยเป็นความงามที่แม้ไม่ต้องมีความแบบว่าไม่ต้องถ่ายภาพชัดเจนแต่ด้วยแค่รูปทรงของพระองค์หมายถึงว่าแค่รูปพระพักของพระองค์ที่อยู่ที่ย้อนแสงออกมามันก็ทราบแล้วว่าท่านคือใครและท่านก็คือรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ

0: ก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยนะความประทับใจนี่ก็คือผมเองในอดีตเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ในปีที่ผมเข้ารับพระราชทานเนี่ยพระพันปีหลวงเสด็จด้วยแล้วก็สมเด็จพระเทพรัชสุดาเสด็จด้วยนะฮะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราโชคดีนะฮะเราโชคดีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้จะเรียกว่าใกล้ชิดก็อาจเอื้อมไปหน่อยนะฮะแต่ว่าได้อยู่ร่วมในพิธีที่สำคัญนะก็ถือว่า เป็นความภูมิใจอันหนึ่งของชีวิตแล้วก็เมื่อตอนที่ตัวเองกลับไปรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีหลายๆครั้งหลายงานที่ได้ทำงานรับใช้ในเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนะในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหลายๆครั้งนะฮะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ทำงานถวายท่าน
1: แล้วก็พูดถึงว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปที่อยากจะมาชมนะคะคอลเลกชันหรือว่าภาพนิทรรศการภาพถ่ายของสมเด็จพระพันปีหลวงนี้นะคะคิดว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือภาพจำค่ะภาพจำบางครั้งถ้าบางทีเราไม่ได้เห็นอะไรนานๆแต่ภาพถ่ายอะค่ะจะเป็นภาพที่เหมือนพาเราย้อนอดีตไปสู่ความทรงจำในช่วงชีวิตของพระองค์มันอาจจะไม่ได้เป็นทุกช่วงขณะของพระองค์ที่ทรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆที่ทำให้เราเห็นท่านในฐานะท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนคนหนึ่งที่พระองค์ก็พยายามทำให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความสามารถของประชาชนองค์เองนี่แหละได้เลือกผลงานของประชาชนที่ทำงานศิลปะประพาสไปที่ไหนไปพระราชดำเนินที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะมีที่ท่านเองก็เล็งเห็นความสามารถท่านก็จะสุดยอดแล้วค่ะที่คนคนหนึ่งได้มาทีนี้รูปแบบของเราก็จะออกแบบเป็นภาพเหมือนคล้ายๆโฟโต้แกลเลอรี่นะคะคือโฟโต้แกลเลอรี่ก็คือเหมือนแกลเลอรี่ภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียงแบบเสมอกันเลยค่ะก็จะเหมือนเป็นกลุ่มภาพถ่ายเป็นช่วงๆแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆเป็นแนวๆไปนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นภาพท่วงทั้งหมดตั้งแต่นะคะตั้งแต่ทรงพระเขาเรียกว่าตั้งแต่ทรงพระวัยรุ่นนะเรียกว่าตอนท่านสมัยสาวๆนะคะช่วงชีวิตของตั้งแต่พิเศษสมรสมีพระราชโอรสพระราชธิดานะคะแล้วก็ช่วงวัยของท่านที่มีความงามในจังหวะต่างๆและที่ประทับใจอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างความเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นพระมารดาของลูกๆนะคะโดยเฉพาะภาพของท่านกับพระราชโอรสพระธิดาตอนเด็กๆรวมถึงกับในหลวงราชการ
0: ที่เราจะได้ชมพระสิริโฉมได้ชมภาพถ่ายพระอิริยาบถของท่านที่งดงามเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้มากนะฮะดังนั้นเนี่ยคิดในมุมของศิลปะคิดในมุมของภาพถ่ายที่งดงามเนี่ยมีโอกาสได้หมดนะฮะที่จะชื่นชมที่จะชื่นชอบเราคงไม่อาจเอื้อมที่จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เราคิดว่าทุกคนสามารถมาชมนิทรรศการแล้วก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปได้เองนะฮะก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

ระฉายาลักษณ์ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์จุฬาฤทธิ์ไม่เพียงแต่บันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากแต่ยังพาเราไปพบกับหลากหลายมิติและเรื่องราวในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะเหนือพระราชสถานะและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ยังมีเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งผู้มีความรักมีครอบครัวมีความสุขและมีรอยยิ้มที่งดงามทั้งหมดนี้คือความทรงจำที่หอศิลป์จุฬาฤทธิ์ได้รวบรวมและถ่ายทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและจดจำพระองค์ผ่านภาพแห่งความทรงจำที่ยังคงงดงามเหลือกาลเวลาค่ะ

0: ราชชนนีพันปีหลวง
1: สู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือ
2: ปรุงแต่งกินรสทอดของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: คำแก้ตัวที่สุภาพที่สุดแล้วเป็นติดราชการ
1: เป็นการใช้เวที
0: ติดราชการฝนตก
1: เสียดายมากเสียดายจริงๆ
0: เสียดายพวกเราก็เสียดายครับเราโม้ไว้เยอะ
1: เราเตรียมการเราพูดกันไว้ว่าเราจะไปเพราะเรามาคุยกันมันน่าสนใจมากเกริ่นหน่อยครับครั้งที่10เนี่ยจัดแล้วจัดขึ้นแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมา
0: ก็ที่ผ่านมา10ครั้งครั้งที่10ก็ถือว่าเป็นครั้งที่มโหฬารที่สุด
1: กว่าที่ผ่านมา
0: ใหญ่มากเพราะว่าอันที่1ก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญ
1: ครับ
0: คือผมจริงๆทุกที่ก็เห็นความสำคัญแต่มากน้อยต่างกันแต่ครั้งน
1: ี้โด่งใจความหลากหลายความขลัง
0: อ๋อโด่งแล้วจะโด่งยังไงดีพี่น้องลาวครั้งที่เราไป
1: ครับ
0: เช่นแม่น้ำที่โด่งโดกเราก็ใช้คำว่าโด่งเป็นเรื่องของความโรแมนติกอะไรแบบนี้ครับหนังประมาณ4-5โรงทั้งประเทศนะ7 ล้านใช่ครับแม้ตอนนี้ก็ยังขยับไม่เยอะแต่อย่างน้อยมีน่าจะเป็น SF Cinema แล้วพวกเราก็เข้าไปแต่ก็ยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยจนเขารู้สึกว่าทำยังไงอ่ะทำหนังไปฉายในลาวทำไงก็ขาดทุนมันไม่ใช่หนังไม่ดีนะไม่ใช่คนไม่ดูนะโรงมันน้อยมันต้องฉายเกินเป็นปีอ่ะถึงจะได้เงินคืนมาเพราะเวลาที่เราเข้าไปตรงนี้เราคิดว่าคงอ๋อประชาชนคงไม่สนใจแต่มันตรงกันข้ามถ้าเราดูจากภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยนี่คือนักแสดงที่อยากเป็นนักแสดงอ่ะชาวลาววัยรุ่นเยาวชนใครๆก็ตามที่อยากจะเป็นนักแสดงเนี่ยเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปกับเราหลายร้อยนะครับแล้วเราก็คัดให้เหลือประมาณกองถ่ายละ2 2 3 6ก็ประมาณ60คน
1: ครับ
0: โดยมีพี่สืบนะครับบุญส่งนาคผู้ซึ่งก็ถือว่าเป็น acting coach เป็นทั้งผู้กำกับเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยท่านจริงจังเอาเป็นเอาตายเพราะท่านอยากจะสร้างให้เรามีพันธมิตรที่สำคัญเดินไปด้วยกันเป็นเทศกาลหนังแคนฟิล์มเฟสติวัลคือเทศกาลหนังของคนอีสานและลาวที่เราร่วมกันมาตลอดซึ่งต๋อมก็รู้ว่าค่ายหนังเนี่ยมันก็จะสนับสนุนแคนเทศกาลหนังเมืองแคนก็แปลว่าหนังที่ดีที่สุดจากค่ายหนังทุกที่เนี่ย

0: ถ้าเราหาหนังที่ดีที่สุดก็ไม่ได้ประกวดไม่เชิงประกวดแต่ว่ามันเป็นการประชันกันแล้วก็เพื่อให้เขามีพลังว่ามีความหวังอะไรเงี้ยไม่มีเงินไม่มีให้แค่บอกว่าถ้าหนังที่ดีที่สุดจาก
1: ค่ายหน
0: ังจะได้ไปยืนรอชิงเทศกาลหนังรางวัลกว่า 300,000 บาทที่รออยู่ซึ่งจะจัดกันทุกเดือนวันที่12ธันวาน
1: ี่เราจะเป็นการเหมือนปักหมุดไปเลยว่าทุกวันที่12
0: ธันวา
1: ธันวาคมจะ
0: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะยึดวันที่12ธันวาเป็นหลักที่มีการประกวดประชันทั่วประเทศแต่มันไม่ใช่คือค่ายหนังมันคือพื้นที่ของหลักๆจะเป็นอุดมศึกษาน ะแล้วส่วนเทศกาลหนังคือเป็นการประกวด
1: ฟรีดอมเลยมืออาชีพมาหมดเลย
0: มัธยมก็ได้อะไรอุดมศึกษาก็ได้ฟิล์มเมกเกอร์
1: ไปแล้วก็ได้อาชี
0: พก็ได้ทั้งหมดครับเว้นแต่ผู้ที่เป็นผู้กำกับที่มีรายชื่อในสมาคมผู้กำกับอันนี้เรา
1: เมืออาชีพ
0: แล้วก็ถือมืออาชีพแล้วอยู่ในอุตสาหกรรมนอกนั้นที่จบไปแล้วเป็นนักศึกษารวมกลุ่มกันมาก็ตั้งชื่อขึ้นมาไม่จำเป็นต้องมีสถาบันรองรับอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการมีคนมาสมัคร500คนนะแต่ละปีเทศกาลหนังเมืองแคนก็ไม่ธรรมดาร
1: ับบทไหมครับหรือว่าคัดเลือก
0: เลือกครับเลือกครับส่งเบื้องต้นก็คือต้องส่งทีเซอร์มาทีเซอร์45วิแล้วก็มีทีมให้แต่ปีนี้ยังไม่ได้คิดอย่างปีที่แล้วแคนดูอย่างเงี้ยใครมาทำทุกคนทำได้ใครสามารถก็ทำได้ก็ให้แค่นี้แหละไปคิดทีเซอร์มาเองก็คัดเลือกให้เหลือ20ทีม
1: จาก500เนาะ
0: ครับ
1: ที่เราเห็นณตอนนี้คือเราแบ่งเป็น2กลุ่มเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่สนใจอยากจะไปลดแล่นในสายฟิล์มสายหนังสายภาพยนตร์เนี่ย1คือกลุ่มเบื้องหน้
0: า
1: 2คือกลุ่มเบื้องหลังนี่คือ2กลุ่มใช่ไหมครับที่เห็น
0: ใช่ครับ
1: แล้วกลุ่มเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่เราแบ่งการทำงานกันยังไงขั้นตอนกันดูแล
0: อันนี้สนุกมากก็พวกกลุ่มที่เป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็จะถูกเวิร์กช็อปแล้วเลือกด้วย acting coach หลายๆคนมาช่วยกันเลือกพอเลือกแล้วก็มายืนจับฉลากกดปุ๊บได้2คนผู้กำกับพวกที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้กำกับเป็นตากล้องเป็นอะไรแต่นี้5คนก็ได้2คนนี้มาต้องทำหนังให้ดีที่สุดโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมันก็อาจจะคล้ายๆฝึกให้เข้ากับอะไรเวลาที่เราบางทีเราเป็นพวกฟิล์มเมกเกอร์เนี่ยเป็นผู้กำกับบางทีเราไม่สามารถเลือกดาราได้บางครั้งแต่ส่วนใหญ่เราต้องเลือกแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาก็มีดาราอยู่แล้วเขาไปช่วยทำเคสอย่างนี้ก็มีเพราะเด็กๆก็ไม่รู้จักกันเข้ามาก็มีการกว่าจะปรับตัวกันได้3วันยังไงก็ต้องเสร็จก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาฝึกให้เด็กได้แก้ปัญหาครับ
1: ท้าทายด้วย
0: โคตรท้าทาย
1: โคตรท้าทายคือจริงๆนะตามหลักการทำหนังการทำหนังสักเรื่องนึงนะการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยก็1ผู้จัดจะมีการคัดเลือกกันเรียกว่าเป็นการแคสหน้ากล้องกันมาแล้วอันนี้คือทั่วไปภาพรวม
0: มันมีหลายทาง
1: ใช่แต่ของเรา ของเรานี่คือ1นักแสดงมาแล้วอ่ะ
0: จับฉลากมาคือถ้าให้เลือกมันบางทีมันคือเด็กเขาไม่ได้เอาไอเดียมาตั้งแต่แรกที่อยู่ในหัวเขาเราจะล้างเลยพอล้างแล้วเราก็มาแจกทีมตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: หนังดงโดกเราอยากให้เป็นยังไงตอนนั้นเขาก็รู้แหละแต่เขาไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วนักแสดงกูเป็นใครไม่สามารถที่จะคิดได้จนเมื่อพระเอกนางเอกมาเจอกับทีมโปรดักชั่น
1: จากคนที่คิดว่าสายอาชีพหนังสายอาชีพภาพยนตร์เนี่ยทุกคนก็จะต้องสวยต้องหล่อแล้วมันก็เกิดความสวยไม่หล่อเลยคือจริงค่ายหนังเนี่ยไม่ได้ฟิกเลยแล้ว
0: ไม่
1: ต้องสวยต้องหล่อมานะ
0: จริงๆในหัวใจของผู้กำกับเนี่ยเราไม่ต้องการถ้าไม่พูดถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมธุรกิจใดๆที่มันมีตัวแปรเนาะ
1: เราพูดในกลุ่ม
0: คนทำหนังคือต้องเรียว
1: ใช่
0: มันต้องเรียวเราว่าเรียวก็คือว่ามันต้องมาจากจินตนาการของผู้กำกับ
1: ครับ
0: ผู้กำกับน้อยคนมากที่จะมองว่าจะต้องสวยจะต้องหล่อเขาต้องการแบบนี้นิสัยแบบนี้คาแรคเตอร์ที่เขาปั้นขึ้นมาแต่พอจะเป็นอุตสาหกรรมอ่ะมันก็ต้องมีแหละจะเอาใครวะแบบนี้แต่ณเดชน์ไหมเวียไหมพวกนี้คือดาราซึ่งมันถือหมายถึงเม็ดเงินทั้งนั้นซึ่งผมก็มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้พอมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้เราก็คล้องกับสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเพราะนั้นไม่รอ
1: ครับ
0: ขอให้มีทำอะไรเอ้ยแต่คนนี้เหมือนพี่เบนซ์ก็มีคาแรคเตอร์นะ
1: มีหมด
0: เอ้ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องรอแต่มันดูแล้วเอ้ยมันเหมาะสำหรับที่จะแสดงได
1: ้นั่นคือภาพจำของคนที่เคยคิด

0: เรื่องหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องละเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วน่ะถ้าประมาณ30กว่าปีที่แล้วคือภาพจำของดาราหน้าจอคือ1ต้องสวยต้องหล่อต้องเป๊ะต้องดูดี
1: สมัยโบราณต้องมีกล้ามด้วย
0: ใช่นะ
1: สมบัติเมธนีสรพงษ์ชาตรียุ่งนั้นน่ะถ้าพระเอกผอมๆเหมือนไพโรจน์สังวรบุตรช่วงนั้นเขาถึงเป็นเรียกว่าพระเอกขี้เลเพราะแกผอมกระหล่องรู้จักไพโรจน์สังวรบุตรไหม
0: รู้จักครับ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ท่านมาแบบแม่งเขาอุทานแม่งเลยนะ
0: ไม่คิดว่าจะ
1: ไม่คิดว่าจะเป็นพระเอกได
0: ้
1: มันต้องสมบัติ
0: บึ้งบึ้ง
1: ทุกคนตอนนั้นนาฏภูวนัยอุเทนอะไรเงี้ยมีล่ำล่ำ
0: ขมเข้มอย่างเงี้ย
1: มันคือจินตนาการของคนแต่ละยุคก็เปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะ
0: ยุคนี
1: ้พวกนี้หายหมดแล้ว
0: ใช่ครับยุคนี้สังเกต
1: กล้ามเหมาะสำหรับไป
0: อุตสาหกรรมได้ยังไงผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่อย่างไรช่วงนี้พักจิบกาแฟกันก่อน

0: การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมี
1: พูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเคยทำงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาก
2: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT มาคุยกันในเรื่องของการจัดค่ายหนังสั้นนานาชาติดวงดวกดวงใจซึ่งต้องบอกว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งแวดวงในการผลักดันการที่จะเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการทำหนังในค่ายหนังครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่หรือว่าใครที่มีความฝันอยากเป็นดาราหน้าจอเนี่ยคือไม่ต้องว่าหล่อสวยเป๊ะอะไรเนี่ยคือขอให้คุณมีความสามารถคุณ
3: มีคาแรคเตอร์
2: มีคาแรคเตอร
3: ์น่าสนใจโดดเด่น
2: ขอให้คุณมีใจเพราะที่เนี่ยในค่ายหนังเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผู้มีประสบการณ์ผู้มืออาชีพที่มาผลักดันอยู่แล้วอย่างที่ผ่านมาครับซึ่งในฐานะที่อาจารย์เองเนี่ยอยู่ในแวดวงของศิลปวัฒนธรรมด้วยอะไรเงี้ยนะคนคว้าฟ้าดาว
3: ใช่ใช่เขาก็คงการฝึกกับโค้ชที่ดีที่สุดในประเทศนี
2: ้ครับ
3: แล้วเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องการ acting การแสดงซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อผู้กำกับ
2: คร
3: ับ มันเลยทำให้ต้องเตเนี่ยเขาเข้าใจในการกำกับนี่ผมคิดเองนะ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็มีประสบการณ์ในการได้เรียนรู้กับการกำกับคน
2: ครับ
3: แล้วเขาเรียนรู้ที่จะเป็นนักแสดงที่ดีทำยังไงเพราะนั้นเลยทำให้ต้องเตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นก็เทศกาลหนังหรือค่ายหนังเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราทำอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดนะทั้งนี้มาถึง10ครั้งแล้วเราก็ยังตั้งใจที่จะสร้างบุคลากรทั้งด้านหน้าด้านหลังทั้งนักแสดงทั้งโปรดักชั่นผู้กำกับคิดอะไรตัวนี้คือใครเอ้ยพี่ปูไงเฮ้ยพี่สื่อ
2: ออกเลย
3: ที่จะได้พระเอกนางเอกก็มีบางครั้งเพราะฉะนั้นค่ายหนังก็ดีเทศกาลหนังก็ดีพื้นที่ที่เราเปิดให้กับคนที่รักหนังในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นพีโปรดักชันโปรดักชันแล้วก็โพสตอนนี้เราก็กำลังพูดถึงโพสโปรดักชันด้วยก็ให้มันสมบูรณ์ทั้งหมดเวิร์กช็อปมีเต็มเลยครับในเทศกาลหนังเมืองแคนแต่ถ้าเป็นค่ายหนังก็จะเฟ้นหานักแสดงแล้วก็ส่งต่อไปยังทีมโปรดักชันผู้กำกับเพื่อสร้างหนังขึ้นมาอันนี้ถ้ามันทำดีมันต่อเนื่องมีอย่างมันเกิดขึ้นแล้วที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าวิธีคิดอย่างเงี้ยมันสำเร็จมาแล้ว3-4เรื่อง
2: ครับ
3: เรื่องแรกก็คือหมอลำมาเนีย
2: ครับ
3: หมอลำมาเนียก็ตอนนี้เขาก็กลายเป็นอาจารย์ไปแล้วตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาที่เข้ามาค่ายหนังเราแล้วก็ได้รางวัลพอได้รางวัลก็3มงคลฟิล์มก็ชอบไปทำภาพยนตร์เรื่องหมอลำมาเนีย
2: ครับ
3: ภายใต้3มงคลฟิล์มโดยมีผมกับปัญญาเป็นโปรดิวเซอร์ ต่อมาก็มีหนังเรื่องหน้าเร
2: ื่อง
3: หน้าก็คือเอาผู้กำกับเอาเด็กๆที่อยู่ในค่ายอยู่ในเทศกาลหนังเอามามัดรวม

0: กันทำหนังสั้นมัดรวมกันก็กลายเป็นนาคตอนนี้ก็มีpitching deck คือพระสี่ขมังซึ่งคาดว่าจะฉายเร
1: ็วๆนี
0: ้ครับอันนี้ก็คือภาพที่มันสามารถพัฒนาไปต่อยอดให้มันเป็นอุตสาหกรรมได
1: ้
0: มันก็หลายๆเรื่องก็เกิดจากที่นี่
1: จะค่ายหนังเริ่มต้นจากค่ายหนังนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่มองว่าโอ้ยไม่ได้สนใจหรอกไม่อยากเป็นค่ายหนังกระโดดข้ามไปเลยผิดละเพราะฉะนั้นคนดังๆณปัจจุบันเนี้ยที่เป็นผู้จัดดังๆมีการอยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์ดังๆณตอนนี้คือก็เริ่มต้นมาจากการเข้าค่ายนี่แหละจากค่ายหนังตอนแรกที่เราคุยใช่ครับค่ายหนังและเทศกาลหนัง
0: เราก็รับสมัครผมว่าน่าจะ600คนทั่วประเทศมาจะมาต่อยอดไอเดียต่อยอด
1: สกิล
0: อัพสกิลขึ้นมากับคนที่ไม่มีฐานเลยแล้วก็แบ่งเป็นเลเวลทั้งหมดประมาณ600คนทำประมาณเกือบ10ครั้งเริ่มจากเขาใหญ่ก็ไปภูเรือพัฒนาอยู่ด้วยกันกับพวกเรา7วันให้นอนคนเดียวให้อยู่กับโลกคนเดียวเสร็จแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์โดยมีผู้ทรงคุณธรรมติเมื่อตีแล้วเราเลือกได้จาก600เราเลือกได้19คน
1: โ
0: อ้19คนเนี่ยต้องเอาไปเขียนบทให้ได้ตอนนี้มีบทแล้วมีบทแล้วเร็วๆนี้จะมีการซื้อขายบทภาพยนตร์มีซื้อไปแล้วผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยรวมเป็นล้านก็มีแต่ว่ามาตรฐานประมาณ3ล้าน3ล้านถ้าต่ำกว่านั้นคือหยวนกันคือสมมติว่าต๋อมเป็นผู้กำกับที่โคตรเก่งอ
1: ่
0: ะเอาบทผมไปทำให้หน่อยถูกๆก็ได้คืออยากให้บทได้กำกับได้เจอผู้กำกับที่ดียอมลด
1: บทไม่ต้องเจ๋งมากเท่าไหร
0: ่ไม่ต้องขายแพงแต่บทเขาเชื่อว่าผมสมมติพี่เป็นคนเขียนบท
1: เขาเชื่อว่าเนื้อหาดีแน่นอน
0: แต่ถ้าผู้กำกับโนเนมอาจจะขาย8ล้านไม่อยากให้มันเท่าไหร่สมมติให้เห็นภาพแต่ถ้าเฮ้ยนี่แม่งผู้กำกับระดับฮอลลีวูด
1: หยิบอะไรมาก็เป็น
0: ฟรีก็ได้นะแต่โดยมาตรฐานแล้วเท่าที่คุยเขาคุยกันในสมาคมเกี่ยวกับเรื่องบทนี่ก็คือ 300,000 300,000 อัพถ้าต่ำกว่านั้นคือหยวนคุยกันถูกคอก็เหมือนงานศิลปะงานศิลปะถูกคอให้ฟรีถ้าผู้ใหญ่เขามองว่าบทฉันจะต้องไประดับฮอลลีวูดเนี
1: ่
0: ยเป็นผมก็ให้อ่ะไม่ต้องเอาเงินก็ได้อ่ะถ้าเป็นระดับฮอลลีวูดมาเอามือสั่นเลยนะ
1: เป็นชื่อเราใน
0: ชื่อนิยม
1: ดัง
0: ภาพยนตร์โดยนิยมอย่างเงี้ย
1: เราก็ยอม
0: แต่โดยรวมก็สแตนดาร์ดขึ้นอยู่ประมาณ300,000
1: 300,000
0: บวก
1: โอ
0: ้ก็ถือว่าเป็นอาชีพนึงที่น่าสนใจ
1: ตอนแรกต่อมก็ไม่ได้เชื่อเลยจนมีน้องคนนึงอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านของต่อมน้องก็คือเป็นเด็กมากซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงขับรถผ่านทำไมบ้านดูยิ่งใหญ่ดูใหญ่โตมีรถ
0: บอกว่าเป็นนักเขียนบท
1: ใช
0: ่จริง
1: ตอนคือจากบ้านธรรมดาคือบ้านต่อมเป็นบ้านนอกบ้านนอกเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสักพักนึงต่อมกลับบ้านแม่ก็เล่าให้ฟังว่าน้องเขาเอาเงินมาให้แม่เขาซื้อที่ซื้อวัวตอนนี้ปลูกบ้านหลังใหญ่มากแล้วมีรถแล้วต่อมถามว่าน้องเขาทำอะไรเขียนบทออนไลน์ขาย
0: ครับ
1: โอ้โหนี่คือถามว่า
0: บทภาพยนตร์หนึ่งบทละครบทภาพยนตร์บทใดๆเนี่ยสำคัญมาก
1: ซึ่งในค่ายเราก็มีการเวิร์กช็อปกันแบบนี้สอนกันแบบนี้อยู่แล้ว
0: นี่มีครับมีครับเร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อเดิม

0: กินได้มันขายได้มีคนมาช็อปเริ่มมีคนมาช็อปบทเราแล้วก็ขายออกไปแล้ว
1: ยังไงบ้างเชิญนะครับ
0: คือสำหรับค่ายหนังและเทศกาลหนังเมืองแคนของพวกเราเนี่ย ทุกคนก็จะพูดคล้ายๆกันว่ามันจริงๆงานอาชีพทุกมิติเราต้องเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามานักการเมืองนักบริหารใดๆเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราจะตั้งคำถามว่าแก่ๆแล้วไปเลี้ยงหลานเถอะจริงๆนะบางทีมันก็ลืมนู่นลืมนี่เพราะนั้นการมีค่ายหนังเนี่ยมันก็คือการต่อยอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นแตะมือกันเมื่อไหร่ที่มันก่อร่างสร้างกันดีๆเนี่ยมันไม่มีทางพังอุตสาหกรรมใดๆก็เหมือนกันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ปกครองเวลาเรามีเทศกาลแบบนี้มีค่ายหนังแบบนี้ดีๆเนี่ยถ้าลูกเรารักคงไม่ใช่มาแบบบังคับทำผู้กำกับหนังเขาบอกว่าไม่ใช่อาชีพทีเดียวเพราะว่าอาชีพรับราชการแต่ทำหนังเพราะนั้นก็หลายๆคนเป็นพ่อค้าเป็นอะไรแต่อยากทำหนังก็เป็นเรื่องปกติอาชีพที่ทำหนังจริงๆเนี่ยก็ลำบากส่วนใหญ่จะใช้คำว่าลำบากถ้ามันมีอาชีพรองรับอยู่นะแต่เรารักหนังเราอยากทำหนังก็มาเร็วๆนี้เราจะมีค่ายหนังอาวุโสดูซิว่าคน60มึงจะเป็นผู้กำกับได้ไหมแล้วอันนี้เราคิดจริงมันมีมัธยมส่วนใหญ่มัธยมกับอุดมต่อไปจะมีผู้กำกับรุ่นดงโดก
2: รุ่นขลัง
1: โอ้ยดีผมชอบ
0: จริงจริงจริงจริงคิดจริงคิดจริงทำจริง
1: จบเลยนะไม่สรุปแล้วเพราะเวลาแบบจิบมากเดี๋ยวไปสรุปเทปหน้าเทปหน้าเดี๋ยววันต่อไปสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวเอาค่ายหนังเอาหนังมาให้
0: ด
1: ู
0: นะ
1: หนังของค่ายหนังมาดูกันวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์มากนะครับเวลาเราประชาชิบมากเราแบบจดจัดเลยวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานไอบีทีผมและอาจารย์พร้อมทีมงานลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารรวบรวมในรอบสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะก
0: ่
1: อนที่จะถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในสกรูเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะกับข่าวใหญ่ที่เขาบอกว่าก็จับกันคาโต๊ะที่ทำงานเลยน
0: ะครับ
1: ในส่วนของนายกอบต.หนองหมีนะครับซึ่งก็บอกว่ามีการรับสินบนของพนักงาน
0: ใช่ค่ะ
1: 30,000 ต่อเดือนเลยนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินการต่อไปในส่วนของฝ่ายปกครองแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
0: ใช่ค่ะรวมอีกถึง1เรื่องราวค่ะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามอยู่นะคะก็คือในเรื่องของป้าดานะคะแล้วก็ป้าบัวไข่ตอนนี้ก็คือมาที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล
1: ้
0: วไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปติดตามกันด้วยค่ะว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าทุกประเด็นข่าวสารนะฮะ

0: เราจะมารวบรวมให้กับผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอเช่นเคยนะฮะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับท
1: ุ
0: กช่องทางทั้ง3ช่องทางรวมถึงผ่าน TikTok NBT 11อีสานขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถอัปเดตสกู๊ปข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอด24ชั่วโมงครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรสัมมวานครับหลายจังหวัดในพื้นที่อีสานตอนบนครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรครบ100วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณวัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ที่จังหวัดหนองคายค่ะที่พระพลาหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระศรีวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดชัยพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ100วันสัตมวานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์พระสงฆ์ให้พรจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน48รูป
0: ที่จังหวัดสกลนครครับที่บริเวณศาลารวมใจอนุสรณ์วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครได้ร่วมกับจังหวัดสกลนครครับในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ศาลาอเนกประสงค์สุเมโท69วัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและประสบนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งภายในพิธีประกอบด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสม
0: ทักษิณานุปทานในวาระในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนประโยชน์สุขของส่วนรวมทั้งด้านกฎหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆพร้อมทั้งร่วมเจริญจิตตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานน้อมส่งพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง

0: วงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำบริการภาครัฐและแพทย์พอ.ศว.ลงพื้นที่ตำบลนามะเฟืองบูรณาการแก้ไขปัญหาเชิงรุกค่ะนายเศรษฐชัยยุทธเศรษฐศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ที่โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
1: การโดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุขครับพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนศึกษาและบริการด้านสุขภาพจากจังหวัดนครราชสีมาได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาอาสาสมัครพอ.ศว.ตลอดจนภาคส่วนต่างๆร่วมกันนำภารกิจและบริการของหน่วยงานไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ซึ่งการดำเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่ะเพื่อร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดนครราชสีมาจะขอเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานต่างๆนำบริการด้านสาธารณสุขและบริการภาครัฐลงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการปล่อยปลานะคะเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬค่ะได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงค่ะที่แหล่งน้ำอ่างกัสสะอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ในระดับจังหวัดค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมงปีที่100โดยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: กิจกรรมดังกล่าวครับจัดขึ้นภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพย์ถูกปล่อยลงในแหล่งน้ำรวมแล้ว 2,100 ตัวครับจากเรื่องของแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแพทย์ครับองคมนตรีครับรับมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาจังหวัดสกลนครครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับยกระดับการฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ72พรรษาในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเองครับจากการนำองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และในด้านของแพทยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาสำคัญในเวลาที่เหมาะสมและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาด้วยครับ
0: โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือค่ะการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมค่ะ
1: สำหรับรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ครับที่ประจำการณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเป็นรถคันที่13นะคุณผู้ชมครับการได้รับรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้

ประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับอีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาในการส่งต่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมในเวลาสำคัญและลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของเขตสุขภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างทันท่วงทีครับ

0: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะช่วงนี้พาไปชมการรับฟังปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานน้ำอุ่นค่ะสกลนครค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
1: ทางด้านของกรมชลประทานครับจึงได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษารวมถึงมีการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ภายในวันที่27พฤศจิกายน2570ครับ
0: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์แผนการดำเนินงานและสรุปผลลักษณะเบื้องต้นของโครงการพร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามค่ะเพื่อนำข้อมูลอันมีค่าไปบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปพบกับสมาชิกใหม
0: ่
1: ของสวนสัตว์อุบลจะมีใครบ้างสักครู่เดียวครับ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ่อค่ะในช่วงนี้พาไปดูความร่วมมือในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่21ค่ะซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนโดยมีท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เป็นประธานร่วมฝ่ายลาวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์ค่ะ
1: โอกาสนี้ครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ครับได้ร่วมลงนามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยแขวงเวียงจันทน์ครั้งที่21ครับเพื่อรับรองผลการประชุมและเป็นการเพิ่มนะครับกรอบในการสานต่อความร่วมมือระหว่าง2พื้นที่คันครับในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะในด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนครับตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทั้ง2พื้นที่สามารถดำรงชีวิตเดินทางติดต่อระหว่างกันได้อย่างสงบเรียบร้อยและปลอดภัยครับต้องบอกว่าเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะฮ
0: ะ
1: ท
0: ั้
1: งไทยเองที่มีชายแดนติดกันก็คือที่เลยรวมถึงที่เวียงจันทน์เองก็มีการเดินทางไปมหาสู่แล้วก็ทางด้านของการคมนาคมเดินทางก็สะดวกขึ้นการศึกษาก็

0: มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ในด้านของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้ง2พื้นที่ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการยกระดับโคเนื้อคุณภาพสูงที่จังหวัดหนองคายครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายครับเดินหน้าส่งเสริมการเพาะปลูกหญ้าแพงโกลาพัฒนาอาหารสัตว์คุณภาพครับเพื่อรองรับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงพร้อมกับสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่ครับนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในกิจกรรมนาหญ้าภายใต้โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงของจังหวัดหนองคายครับโดยทางจังหวัดหนองคายมีโคเนื้อมากกว่า 65,000 ตัวครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรวมแล้วสูงถึง 9,000 รายและเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า 1,000 รายครับรวมพื้นที่เนี่ยประมาณ 2,800 ไร่โดยหญ้าสดคุณภาพดีนะครับถือเป็นอาหารสำคัญสำหรับโคเนื้อช่วยให้ได้รับพลังงานและโปรตีนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักด้วยครับและก็ยังเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสักไ
1: คร่ไร่สามารถจำหน่ายหญ้าสดหญ้าแห้งและท่อนพันธุ์สร้างรายเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์คุณภาพและเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ฟาร์มโคเนื้อโคขุนและภาคปศุสัตว์ในจังหวัดหนองคายรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะ
0: โอ้นี่ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบของพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเลยนะฮ
1: ะ
0: เลี้ยงโคเนื้อก็เติบโตได้อย่างดีแล้วมีพื้นที่ที่สามารถเปิดเป็นสวนหญ้าสำหรับปลูกหญ้าแพงโกลาที่เป็นอาหารคุณภาพเลิศด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละครับต้องบอกว่าต้นแบบพื้นที่ที่มีการเกษตรที่สมดุล นะฮะทั้งในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเองพืชพันธุ์นะฮะต้นหญ้าเองรวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวดีกันหน่อยค่ะที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องเสียงแคนกับน้องขามแก่นสิงโตแอฟริกา2หนุ่มค่ะพร้อมกับน้องลินลี่ยีราฟสาวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายธนพสิริปิยนาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะมาชมสมาชิกใหม่3ตัวประกอบด้วยสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวและยีราฟเพศเมีย1ตัวซึ่งจะช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สำหรับสิงโตแอฟริกา2ตัวค่ะได้แก่น้องเสียงแคนและน้องขามแก่นอายุตอนนี้2ปีค่ะซึ่งย้ายมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่และสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ
0: โอ้โหแค่ชื่อก็น่ารักมากแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงแคนกับขามแก่นนะฮะอายุแค่2ปีเท่านั้นเองนะฮะส่วนอีกหนึ่งตัวที่น่ารักมากๆครับก็คือเจ้าลินลี่นะฮะยีราฟเพศเมียอายุ2ปี7เดือนครับย้ายมาจากหัวหินซาฟารีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่ดูแลนะฮะทั้งในเรื่องของอาหารสุขภาพและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและใช้พื้นที่ใหม่นะครับได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดนะครับนอกจากนี้เองนะครับทางสวนสัตว์อุบลราชธานีก็อยากจะชวนผู้ใจบุญครับมาร่วมกันสนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวสวนครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในสวนสัตว์ครับโดยสามารถที่จะร่วมบริจาคผ่านระบบ e-donation นะครับและนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันหรือจะไปให้กำลังใจสมาชิกใหม่ทั้ง3ตัวก็ได้เช่นเดียวกันต
0: ้
1: องบอกว่าไปให้ความอบอุ่นเขาไปให้เขารู้ว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่พื้นที่ใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็มีน้องๆมีนักท่องเที่ยวมาร่วมถ่ายภาพบันทึกความน่าประทับใจกันด้วยค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับประสบการณ์สำคัญกว่าการเรียนรู้นะฮะเพราะประสบการณ์ที่ดีการที่เราได้ไปชมสิ่งมีชีวิตจริงๆนะฮะอาจจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะต่อยอดความคิด

0: ร้างสรรค์ให้กับเด็กในแต่ละสถานศึกษาได้ด้วยครับเรามาพูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนกันหน่อยนะฮะจากพื้นที่ลุ่มน้ำโขงชายแดนที่มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะมาสู่พื้นที่ชายแดนที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราได้นำเสนอในส่วนของการทำบังเกอร
1: ์ใช่การเตรียมความพร้อม
0: ถูกต้องครับบริเวณเนิน450เมื่อวานนี้ก็ว่าหนักแล้วแต่พอมาวันนี้เหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะเป็นข่าวดีเพราะได้มีการพูดคุยเจรจาแล้วก็ตกลงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านชายแดนอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ครับคลายความกังวลหลังสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเนิน450คลี่คลายลงด้วยการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาครับโดยฝ่ายกัมพูชายอมกลบคูเลตนะครับแล้วก็รื้อถอนลั้วหนามพร้อมกับปรับพื้นที่เข้าสู่สภาพเดิมขณะที่ชาวบ้านนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับสถานการณ์บริเวณเนิน450ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาใกล้กับช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกับตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ล่าสุดตอนนี้คลี่คลายลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเจรจากดดันให้ฝ่ายกัมพูชากลบพูเลตนะครับพร้อมกับรื้อถอนลวดหนามและปรับพื้นที่เข้าสู่สภาพเดิมครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เกิดปัญหาต่างก็คลี่คลายความกังวลลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกรงว่าสถานการณ์จะบานปลายและนำไปสู่การรบอีกครั้งครับ
1: ทางด้านนางอภิญญาฤทธิ์กล้าค่ะชาวบ้านโอทะลันกล่าวว่า
2: ด้วยมือเปล่าซียายิบของเลนหรือว่าและหายาหยุ่งย่าเขาใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่หูจักและทาถือกัดหรือถือขวนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน
3: รู้ยังคะ
4: รู้อะไรคะ
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันว่ามีอะไรแน่ๆ
4: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
4: อย่างนี้ต้องแชร์
3: เลยค่ะ
5: หยุดจ้า
4: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
5: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่
3: โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
5: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

วัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ NBT ภูมิภาคขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง NBT ภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาครวมไปถึงทาง Facebook Live ของเพจ NBT ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานนฤทธิ์นะคะริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศตอนนี้มีฝนตกโปรยปรายลงมาเล็กน้อยให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะสำหรับการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดงามล้ำศีลถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ซึ่งจะมีผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมดวันนี้6ท่านด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงมีตัวแทนจากองค์กรต่างๆค่ะมีว่าจะเป็นทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราขอนำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศการแถลงข่าวบนเวทีกันได้เลยค่ะ

ศักดาสมบูรณ์ลักษณาท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งท่านสมบูรณ์สุวรรณบุตรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับรวมถึง

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของซักพระและงดงามไปด้วยพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับกว่า 1,000 พุ่มเลยทีเดียวครับและเรื่องราวจากพุทธชาดกนะครับสู่การถ่ายทอดผ่านงานศิลป์อย่างงดงามครับในเช้าของวันที่27ตุลาคมเมืองสุราษฎร์ธานีของเราก็จะเต็มไปด้วยสีสันนะครับแล้วก็ขบวน

0: ขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงพิเศษของเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการแสดงอันงดงามด้วยนะครับต้องบอกว่าแล้วก็พาให้มรดกทางวัฒนธรรมนะครับก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยอย่าสัมผัสความสวยงามผ่านหน้าจอนะครับเราจะขออนุญาตที่จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นเองนะครับมาทำบุญมาเชียร์แล้วก็มาเก็บความทรงจำที่ดีไปพร้อมๆกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTR ชักพระเสน่ห์ใต้มรดกทางวัฒนธรรมงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ขอเชิญรับชมครับ
1: ถ้าพูดถึงสุราษฎร์ธานีหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองแห่งสายน้ำเมืองที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผู้คนที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจแต่หากคุณมาเยือนที่นี่ครับในช่วงวันออกพรรษาคุณจะได้พบกับอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อให้ชมแต่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้สัมผัสนั่นก็คืองานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประเพณีที่งดงามและสืบทอดกันมานับร้อยปีจากแรงศรัทธาของคนรุ่นก่อนส่งต่อมาถึงคนรุ่นใหม่จนกลายมาเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหัวใจดวงหนึ่งของเมืองสุราษฎร์ธานีเรื่องราวของชักพระมีรากจากพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษาและจากศรัทธาในวันนั้นครับกลายมาเป็นประเพณีในวันนี้และค่ำคืนวันที่26ตุลาคม2569เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าสุราษฎร์ธานีจะค่อยๆเปลี่ยนไปเช้าวันที่27ตุลาคม2569เมื่อเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งเมืองสุราษฎร์

0: ธานีจะมีชีวิตชีวาไปทั้งเมืองครับพบกับชักพระทางบกหรือลากพระเรือพนมพระกว่า100ลำประดับประดาอย่างวิจิตรเคลื่อนขบวนไปพร้อมกับนางรำนางล่าท่ามกลางรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงศรัทธาของผู้คนขณะที่วัดริมน้ำจะร่วมกันชักพระทางน้ำล่องไปตามลำน้ำตาปีครับสายน้ำที่ไม่ได้เพียงไหลผ่านเมืองแต่ไหลผ่านความทรงจำและเมื่อสายน้ำเริ่มคึกคักเตรียมพบกับอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่หัวใจจะเต้นแรงการแข่งขันเรือยาวเสียงกลองกระหึ่มเสียงเชียร์ดังก้องฝีพายทุกคนรวมพลังกันเป็นหนึ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังนี่คือประเพณีที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีแต่คือประเพณีที่กำลังจะบอกว่าวันนี้เรายังมีและเราจะส่งต่อมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมสายน้ำที่ไม่มีคำบรรยายใดถ่ายทอดได้หมดครับจนกว่าคุณจะได้มายืนอยู่ตรงนั้นงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2000
1: นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตที่จะได้นำพาทุกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับในโอกาสนี้กระผมขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

ท่านที่3ครับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉลองวิเชียรแก้วครับท่านที่4นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบครับ

0: ท่านที่5นะครับผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุนันทาณสุวรรณครับท่านที่6ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาภูธารักษ์ครับและนี่คือผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับที่เราจะได้มาร่วมกันให้ข้อมูลและประกาศศักดาความพร้อมในการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับผ่านมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนานะครับด้านของจังหวัดด้านของท้องถิ่นวัฒนธรรมสายน้ำและเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับในคำถามแรกนะครับขออนุญาตที่จะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูประยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในคำถามแรกเราจะเริ่มต้นกันด้วยหัวใจของประเพณีชักพระนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาครับประเพณีที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับพุทธประวัติคติความเชื่อที่มีการสืบทอดมานับร้อยปีนั่นเองนะครับกราบเรียนถามพระคุณเจ้านะครับว่าพุทธประวัติและคติความเชื่อในวันชักพระเนี่ยครับมีความหมายอย่างไรและเราจะร่วมกันสืบสานหัวใจของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเพณีชักพระต่อไปอย่างไรครับ
1: พรเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านตามที่พิธีกรได้ถามว่าพลังแห่งศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อใดต้องย้อนรอ

0: ยถอยอดีต 2,000 กว่าปีณดินแดนชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สัตรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพรรษานั้นพระองค์เสด็จไปจำพรรษาในชั้นดาวดึงเพื่อที่จะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาเมื่อถึงวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ณเมืองหนึ่งชื่อว่าสังกัตตนครพระโมคคัลลานะขึ้นไปทูลถามพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จลงจากสวรรค์ชวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยวันไหนเมื่อไรและพระองค์จะเสด็จมาลงณที่ใดพระโมคคัลลานก็ลงมาบอกเมื่อบรรดาประชาชนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาในดินแดนของชมพูทวีปทั้ง16แคว้นคือตั้งแต่แคว้นอังคะมกทะกาสีโกศลวัชชีวังสะเจตีกุรุปัญจระเป็นต้นทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จลงมาแล้วพลังแห่งศรัทธาคือความเชื่อที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า3เดือนเพราะฉะนั้นพลังนั้นในดวงใจของชาวพุทธทุกคนต่างก็มุ่งหน้าไปยังสังกัตตนครเพื่อรอต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอวันแรมค่ำหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโลกพระองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตามชาดกเหมือนกับที่พวกเราทุกท่านที่เป็นชาวพุทธทุกคนได้ทราบกันอย่างดีเพราะฉะนั้นประชาชนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สาธุอนุโมทนาสังกัตตนครเต็มไปด้วยพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นคือ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมามาวันนี้เพราะเหตุตรงนั้นเหตุแห่งวันนั้นจึงมาถึงวันนี้สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนามพระราชทานพลังศรัทธาในดวงใจของพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทบนผืนแผ่นดินถิ่นธรรมะที่เราเรียกว่าเมืองร้อยเกาะเพราะอร่อย
1: หอยสุดยิ่ง
0: ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระประเพณีเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุนั้นเพราะฉะนั้นในวันเทโวโรหณะก็คือวันออกพรรษาวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ของทุกปีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจิตใจจดจ่อที่จะให้ถึงวันนั้นเพราะใจของทุกคนเนี่ยปรารถนาต้องการพลังแห่งศรัทธาที่เรียกว่าความเชื่อก็เกิดเป็นพลังของความรักพลังของความสมัครสมานสามัคคีพลังของความภาคเพียรจนได้นามพระราชทานว่าสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีสาเหตุก็มาจากงานประเพณีของพวกเราล้นกล้าวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระราชทานเพราะฉะนั้นวันแรมค่ำหนึ่งเนี่ยมันเป็นชีวิตเป็นจิตใจตามวิถีสมัยก่อนเมื่อเราไม่มีนามพระราชทานแม่น้ำตาปีหาได้ชื่อว่าแม่น้ำตาปีไม่เราเรียกว่าแม่น้ำหลวงเราจะชักพระแม่น้ำหลวงลากพระกันทางเรือจนได้นามพระราชทานว่าแม่น้ำตาปีจากนั้นแม่น้ำสายนี้หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงวิญญาณหล่อเลี้ยงร่างกายของพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมานี้คือความเป็นมาในการที่จัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นชีวิตเป็นจิตใจจึงเกิดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีแล้วขาดไม่ได้รุ่นต่อรุ่นปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติมารุ่นเรารักษาต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันสิ้นสุดงานชักพระประเพณีจะอยู่คู่กันกับพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดกับตลอดการชั่วนิดนิรันดร์เจริญพร
2: กับขอบพระคุณพระครูปริยัติคุณาวุฒินะครับจากศรัทธานะครับที่เราได้ นะครับรับฟังเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความศรัทธานะฮะในมุมของจังหวัดกันต่อเลยนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของชักพระแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราเนี่ยดำเนินการมาในทุกๆปีนะครับและที่สำคัญเนี่ยในเดือนหน้านะครับเราก็จะได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการที่จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในโอกาสนี้จะได้เรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพจน์วันณชัดสิรินะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับมีศักยภาพและความพร้อมอย่างไรในการที่จะต้อนรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับงานชักพระอย่างประทับใจนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนเมืองคนดีของเรานะครับเรียนเชิญท่านพ่อเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับแล้วก็ทางพี่ๆทุกๆท่านนะครับวิทยากรทุกท่านที่ขึ้นมาวันนี้แล้วก็ทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่างานชักพระประเพณีเราเนี่ยเป็นงานสำคัญนะฮะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของมรดกจริงๆมรดกถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สร้างคุณค่าอะไรถูกไหมฮะแต่เราเอามรดกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกความเชื่อทางศาสนาเป็นมรดกที่เราสืบกันมาตั้งแต่รุ่นผมว่าคุณตาคุณปู่คุณยายก่อนหน้านั้นอีกเอามาทำทุกๆปีให้มีการสร้างรายได้ขึ้นการสืบทอดขึ้นไม่เป็นไรครับเวลามีงานชักพระต้องมีเรือเราชีวิตเราอยู่ริมน้ำนั้นเสียงนี่คือเสียงที่อยู่ริมน้ำอยู่แล้วคนสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับคือชีวิตที่อยู่ริมแม่น้ำเราเอาประเพณีริมแม่น้ำเนี่ยครับมาขายผมบอกเลยนะก่อนที่จะมานั่งวันนี้ครับทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านที่ปรึกษาท่านนายกอบจนะครับท่านนายกประเสริฐทางทททางวัฒนธรรมรวมถึงอีกหลายหน่วยเราคุยกันตำรวจด้วยฮะเราจะทำงานปีนี้อย่างไรให้คนมาแล้วเอามรดกที่เราผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับแล้วประทับใจกลับไปแล้วปีหน้าปีถัดไปต้องมาอีกรอบนึงนั้นเขาจะมาได้ต้องอะไรครับประเพณีต้องไปที่น่าสนใจถูกไหมครับประเพณีต้องสวยงามต้องเป็นการร่วมมือร่วมใจงั้นปีนี้เป็นปีที่เราทั้งสามหน่วยเลยครับเอาสามหน่วยหลักๆก่อนนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอบจสุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมไม่รวมถึงหน่วยราชการอื่นด้วยนะที่มีจะพูดต่อไปอีกนะเราร่วมมือกันทำเพื่อให้งานทั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดรวมถึงทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องของกททด้วยนะเรามีจังหวัดอื่นอาจจะมีทางบกเราชักพระทางน้ำไปด้วยพร้อมๆกันด้วยแล้วมีทางบกไปด้วยนะครับงั้นงานวันงานเนี่ย23ถึงวันที่31จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสวยงามมากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความปลอดภัยทุกคนที่มาที่นี่ไม่ต้องกังวลครับทางตำรวจทางเรายืนยันด้วยแล้วทางปกครองยืนยันว่าปลอดภัยแน่แล้วทุกท่านที่มาครับผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ออกไปว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแห่งนี้ไม่ได้มีชื่อแค่เมืองคนดีอย่างเดียวประเพณีดีๆประเพณีสวยงามก็ยังมีและไม่ใช่มีแค่ประเพณีชักพระนะยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวไปว่ากันแต่ในงวดนี้23ถึง31โดยเฉพาะวันที่27ที่หลวงพ่อต้องพูดแล้วว่าแรม1ข้ามเดือน31ซึ่งเป็นวันสำคัญขอเชิญชวนทุกท่านครับ23ถึง31มาที่สุราษฎร์ธานีมารับสิ่งดีๆจากเมืองคนดีไปครับ
2: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความพร้อมนะครับที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงเรื่องมาตรการการอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับจากพลัง1ชุมชนครับสู่พลังของจังหวัดอีก1ภาพสำคัญนะครับของประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือเรื่องของเรือพนมพระนะครับที่เมื่อเราเห็นเรือพนมพระแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นความสวยงามนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของฝีมือภูมิปัญญานะครับแล้วก็พลังศรัทธาของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองเรื่องนี้จะได้พูดคุยนะครับกับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านฉลองวิเชียรแก้วนะครับอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมหาปรากฏการณ์เรือพนมพระทั่วทั้งจังหวัดในภาพรวมอย่างไรบ้างนะครับทั้งจำนวนเรือพนมพระทางบกและทางน้ำครับจากที่ทุกอำเภอเนี่ยนำเข้าร่วมมาชิงรางวัลนะครับและในส่วนของการรวมพลังท้องถิ่นเนี่ยจะร่วมกันสร้างความตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมในงานนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับ
3: ขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูป ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านติดภารกิจจริงๆนะครับวันนี้ท่านต้องรีบไปดูประชาชนที่อำเภอพนมน้ำท่วมนะครับแล้วก็โรงเรียนท่านเลยมอบหมายให้ผมมานะครับผมขอเรียนกับทุกฝ่ายทุกคนนะครับว่าตลอดเวลาที่จะเกิดงานนี้ขึ้นมาได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางนายกองค์การบริหารทางนายกนครสุราษฎร์ได้ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านเรือจะมาจอดเวลากี่โมงนะครับทุกภาคส่วนรวมไปถึงอำเภอนะครับทุกอำเภอภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานกันนะครับผมเชื่อว่าอัตลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ธานีจะเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและแขกที่มาจากจังหวัดอื่นๆและแขกที่มาจากต่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับในเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีครับ
2: ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้สร้างความมั่นใจนะครับในฐานะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนะครับแขกที่จะมาเยี่ยมเราเยือนเรานะครับในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นั่นเองนะครับอีกหนึ่งภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของงานชักพระนั่นก็คือเรื่องของพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเรือนนะครับร้านค้าชุมชนต่างก็พร้อมใจกันนะครับที่จะสร้างสรรค์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับซึ่งทั้งเมืองเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความศรัทธาซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยครับกับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบนะครับจะได้เรียนถามท่านนะครับว่าในปีนี้เนี่ยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับมีการเตรียมพื้นที่และสนับสนุนชุมชนอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับการประดิษฐ์ตกแต่งเรือพนมพระทางบกแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในชุมชนเพื่อที่จะสร้างภาพแห่งความศรัทธาให้บานสะพรั่งทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในปีนี้ครับเรียนเชิญท่านครับ
4: ครับกราบเรียนพระปริยัติคุณาวุฒิพระเถรานุเถระเรียนท่านผู้ว่าจุพจน์วรรณชัดสิริท่านผู้เข้าร่วมเสวนาตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประกาศถึงความพร้อมนะครับในการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวซึ่งของเรามี3งานพร้อมกันนะครับในงานชักพระนะครับแต่ก่อนนี้เรามีเฉพาะในเขตเทศบาลปัจจุบันนี้มีทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการในการเอาเรือพระทั้งหมดนะครับเข้ามาจอดในที่ในเทศบาลอันนี้ทุกปีเราก็จัดกันมาแต่ปีนี้นะครับจะสามารถปรับปรุงจัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความกรุณาของทางจังหวัดนะครับที่ให้เราใช้พื้นที่ของจังหวัดแล้วก็จัดพิธีเปิดที่จังหวัดไม่เป็นการซับซ้อนกันนะครับถือว่าสำหรับปีนี้เราบูรณาการจังหวัดอบจเทศบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะให้งานชักพระของเรายิ่งใหญ่และก็นอกเหนือจากงานที่อบจรับผิดชอบเป็นงานเทศบาลนะครับดูแลงานสถานที่ในบริเวณงานชักพระนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในการจัดงานนะครับเรายืนยันถึงความพร้อมทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัญเชิญถ้วยพระราชทานไม่ว่าการจัดงานแข่งเรือยาวและโดยเฉพาะพุ่มหน้าบ้านนะครับเรายืนยันนะครับปีนี้เรายังมีพุ่มครบทั้ง3ประเภทพุ่มสถาบันพุ่มเมืองพุ่มหน้าบ้านนะครับทุกคนในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเองมี

0: ความพร้อมและความตั้งใจที่จะให้บูรณาการร่วมกันให้งานชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของเราเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับ
1: ขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งท่านก็ได้ยืนยันนะครับให้พวกเราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับว่าเรามีความพร้อมเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านก็ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมพื้นที่แล้วก็การเตรียมภูมิทัศน์เมืองของสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านการสนับสนุนนะครับของชุมชนในเรื่องของการสร้างเรือพนมพระแล้วก็การเตรียมบรรยากาศให้พร้อมเป็นเมืองแห่งความศรัทธานั่นเองนะครับจากพื้นดินสู่พื้นน้ำกันบ้างนะครับลำน้ำตาปีนะครับนอกจากที่จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างช้านานแล้วนะครับก็ยังสะท้อนถึงเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับในเรื่องนี้ขออนุญาตที่จะพูดคุยนะครับกับผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านสุนันทาณสุวรรณนะครับว่าการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมอัตลักษณ์ของเรือพนมพระทางน้ำนะครับรวมไปถึงพิธีชักพระทางน้ำในลำน้ำตาปีนะครับมีความสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเราอย่างไรนะครับและจะทำอย่างไรให้ภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับยังคงมีชีวิตแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนเชิญท่านครับ
2: ค่ะนมัสการพระครูปริยัติคุณาวุธรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ร่วมแถลงข่าวและประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในเรื่องของชักพระทางน้ำนะคะซึ่งเราทราบกันอยู่ดีนะคะว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเรื่องของศรัทธานะคะที่ก่อให้เกิดประเพณีชักพระไม่ว่าจะเป็นชักพระทางบกหรือทางน้ำนะคะจากประเพณีนี้ค่ะจากความศรัทธาก่อให้เกิดความสามัคคีค่ะหลังจากที่เกิดความสามัคคีแล้วนะคะประเพณีนี้ก็ยังก่อให้เกิดมรดกภูมิปัญญาและศิลปะอันล้ำค่าค่ะที่จะนำมาประดับประดาบนเรือพนมพระนะคะหลังจากที่เรามีมรดกภูมิปัญญาแล้วนะคะมันก็จะนำไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะที่มีมูลค่าเพราะประเพณีที่ทรงคุณค่าสามารถที่จะก่อให้เกิดมูลค่านะคะเมื่อก่อให้เกิดมูลค่าแล้วเราสามารถที่จะนำมาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าแล้วนะคะคนรุ่นหลังจะเห็นคุณค่าจากมูลค่าเหล่านี้แล้วย้อนกลับไปที่จะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของเรานะคะและทางน้ำปีนี้นะคะเราจัดงานนะคะภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีมหานาทีแห่งศรัทธานะคะซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมแสงสีเสียงนะคะการจัดขบวนเรือพนมพระทางน้ำแล้วก็มีด้านรองการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้แทนนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับความพร้อมของจังหวัดนะครับเรียบร้อยแล้วในการเตรียมพื้นที่ของเทศบาลนครเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำก็เรียบร้อยแล้วติ๊กถูกทุกข้อนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อที่อยากจะได้พูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับในเรื่องนี้จะได้พูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาภูทรารักษ์นั่นเองนะครับคำถามยาวนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับนะครับจะได้เรียนถามท่านนะครับว่าในมุมของการท่องเที่ยวนะครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับมีแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างไรเพื่อที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับประสบการณ์ตักบาตรยามเช้าชักพระยามค่ำคืนของสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงการเชื่อมโยงนะครับงานชักพระให้เข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้ที่มาเยือนครับเรียนเชิญท่านผอ.ครับ
3: ขอบคุณค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะท่านพระครูปริยัติคุณาวุฒินะคะแล้วก็ท่านเจ้าวาดอีก2วัดนะคะวัดโพธาวาสแล้วก็วัดศรีพนมพารามนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้เข้าแถลงข่าวร่วมแถลงข่าวทุกท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรตินะคะและสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและก็ในพื้นที่ของสุราษฎร์

อันนี้ทุกท่านนะคะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีความยินดีมากนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในองคาพยพในการร่วมจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระแข่งเรือยาวทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับงานประเพณีในทุกพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่นๆนะคะในปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ได้ขับเคลื่อนได้ร่วมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดนะคะเราอยากที่จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมงานนี้ให้มากขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะซึ่งในด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเองนะคะเราก็ดำเนินงานภายใต้แนวคิด Soul of Surat นะคะที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวนะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะซึ่งในปีนี้ทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะปีนี้คือปีงบประมาณที่จะถึงนี้นะคะ2570เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้ให้แนวคิดไว้นะคะว่าเป็นปีThe Year of Transformation, Meaningful Destination ที่มุ่งสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าและก็มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้นำสื่อมวลชนนะคะจากส่วนกลางนะคะรวม9ท่านหรือว่า6เพจดังนะคะในประเทศรวมเดินทางเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เชื่อมโยงในงานชักพระทั้งหมดนะคะภายใน3วันนี้นะคะที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักในวงกว้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยในวันนี้เราก็ได้จัดนิทรรศการนะคะด้านซ้ายมือของท่านนะคะเราก็จะมีมุมนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาแล้วก็วิถีสายน้ำของสุราษฎร์ธานีนะคะรวมไปถึงฝั่งขวามือของท่านเราก็ได้มีในเรื่องของเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่เกี่ยวพันนะคะกับวิถีชีวิตชุมชนนั่นก็คือการทำขนมต้มหรือข้าวต้มลูกโยนนะคะแล้วก็มีการทำฉลุลายเรือพนมพระด้วยซึ่งทุกท่านในที่นี้ก็สามารถร่วมทำเวิร์กช็อปได้นะคะหลังจากแถลงข่าวจบนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจในเครือข่ายของททั้งหมดนะคะแล้วก็สถานีวิทยุในพื้นที่ด้วยนะคะและในส่วนของการตลาดนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้จับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่จะจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานประเพณีชักพระกับชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆยกตัวอย่างนะคะอาจจะเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังขับเคลื่อนชัยยาสู่มรดกโลกนะคะแล้วก็มีพระบรมธาตุชัยยานะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาศกหรือแม้แต่เขื่อนราชประภานะคะเราก็จะเชื่อมโยงไปในเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือจับมือกับพันธมิตรที่เป็นสถานพักแรมในจังหวัดในพื้นที่นะคะทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขึ้นมานะคะสุราษฎร์สวัสดีนะคะนั่นก็คือการมอบนะคะจัดทำเสื้อยืดที่ระลึกประจำงานประเพณีของเรานะคะเสื้อยืดงานชักพระของเราเนี่ยให้กับผู้ที่เดินทางเข้าพักนะคะในโรงแรมหรือในสถานที่พักของสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการกับททนะคะซึ่งเราได้คัดสรรแล้วว่าสถานพักแรมเหล่านี้นะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสตาร์เรตติ้งของททที่เราได้วางเกณฑ์เอาไว้นะคะเพื่อคุณภาพเพื่อมาตรฐานนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ประทับใจในการใช้บริการนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าบ้านของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานเทศกาลชักพระของเราเนี่ยไม่เพียงเป็นแค่ประเพณีหรือเทศกาลสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีให้กับผู้ประกอบการให้กับชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะจับมือกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยร่วมกันตอกย้ำในภาพลักษณ์ของเมืองสุราษฎร์ธานีที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งใกล้และไกลนะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราจัดได้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งปี
อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างประ

0: ประสบการณ์อันมีคุณค่าแล้วก็สัมผัสกับอัตลักษณ์วิถีถิ่นของสุราษฎร์ธานีที่จะสร้างความประทับใจแล้วทำให้เติมเต็มในเรื่องการเดินทางของท่านเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะ23ถึง31ตุลาคมนี้นะคะเจอกันในงานเทศกาลประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพบกันค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านผอ.ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้ตอกย้ำในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผลในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์แล้วก็สอดคล้องไปกับเรื่องของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างไรด้วยการจับมือร่วมกับสถานพักแรมในการจัดโปรโมชั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย 23-31 ตุลาคม 2569 นี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่ามาแล้วก็ตามนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยได้มาสัมผัสใหม่นะครับในปี2569ที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพความทรงจำและเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เป็นเกียรติกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านแหละนะครับให้มาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของงานชักพระของสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญครับ
2: กับนักการพระคุณเจ้าอีกรอบครับแล้วก็ทางทุกท่านนะฮะต้องบอกเลยครับว่า23ถึง31ถ้าท่านไม่มาท่านจะเสียใจวันนี้คนสุราษฎร์โดยเฉพาะพวกเราพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังครับที่จะมาที่สุราษฎร์ธานีผมย้ำอีกครั้งนะ23ถึง31โดยเฉพาะวันที่27นะครับท่านมาสุราษฎร์ได้อะไรฮะสัมผัสประเพณีดีๆได้มาเจองานที่สืบทอดกันมาต่อกันมาได้สืบสานวัฒนธรรมทางพุทธและสิ่งที่ท่านจะได้ต่อมาซึ่งจังหวัดอื่นผมไม่ทราบว่าจะได้ไหมแต่ที่นี่ท่านได้แน่ท่านได้วัฒนธรรมได้สัมผัสทั้งทางบกทางทะเลซึ่งเกาะสมุยคือแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งตอนนี้ของโลกนะครับที่เป็นเกาะพังงานมีประเพณีมีวัฒนธรรมในเรื่องของฟูลมูนปาร์ตี้แล้วเกาะเต่าคือแหล่งดำน้ำที่อันดับต้นๆของโลกนะครับวันนี้ท่านมาสุราษฎร์ได้ทุกอย่างครับประเพณีดื่มกินเที่ยวไปเกาะขึ้นภูเขาลงเขื่อนกินผลไม้แล้วพบกันที่สุราษฎร์ธานีครับรับรองความปลอดภัยรับรองความสนุกเจอกัน23ถึง31ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับ
1: ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านทุกท่านเลยนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับที่เราได้เห็นถึงมุมมองสำคัญต่างๆนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของการชักพระนี่แหละคือเรื่องของความศรัทธาที่เราสืบทอดมานะครับนับร้อยปีเลยแล้วก็มันคืออัตลักษณ์ที่เราจะสืบสารส่งต่อด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับเพราะนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราจะร่วมกันสืบสารส่งต่อนะครับให้ยังคงอยู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบไปนั่นเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม2569นั่นเองครับแล้ววันนี้เรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง NDT หมายเลข10นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการจัดการแถลงข่าวในวันนี้พร้อมทั้งการถ่ายทอดสดด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่และกรุงเทพมหานครนะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับอยากจะฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับ
3: ขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพื่อว่าไม่ให้เสียเวลางานของเราจะมีตั้งแต่วันที่23ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับและในวันที่23เราก็จะ

0: มีการจัดนิทรรศการนะครับตรงบริเวณหน้าวัดกลางเก่านะครับส่วนวันที่25นะครับมีการอัญเชิญถ้วยจากหน้าเทศบาลนะครับไปยังศาลากลางนะครับและวันที่26มีการแข่งเรือยาวนะครับ26 27แข่งเรือจาวและในคืนวันที่26จะมีการวิ่งพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็คืนวันที่29วันที่27นะครับวันที่27จะมีการชักพระตอนเช้านะครับแรกสุดเราชักพุ่มแล้วก็ชักพระนะครับจากศาลากลางมายังเทศบาลนะครับสะพานนฤทธิ์แล้วก็วันที่28นะครับเราก็จะมีพิธีมอบถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงวันที่31นะครับเราถึงจะปิดงานในขณะที่วันที่27 28 29 30 31เรือพนมพระจะจอดอยู่ตรงบริเวณสะพานนฤทธิ์เพื่อจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญนะครับโอเคนะครับ
1: ขอขอบพระคุณข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับที่ให้ข้อมูลครบเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านขอขอบพระคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่และจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเจอกันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับโดยการนี้นะครับจะได้เรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกันนะครับ

ร่วมกับผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับท่านหัสชัยเรืองสมบูรณ์ลักษณาท่านวิศวชิตศรีวัชรการท่านณรงค์เวชพัชรพงษ์ครับรวมถึงท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับท่านสมบูรณ์สุวรรณบุตรท่านสุชาดาศิลปะพรหมาสครับ

แล้วก็เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านนะครับที่เก้าอี้แถวแรกนะครับได้เป็นเกียรติร่วมถ่ายภาพนะครับที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้แทนจากท่านคลังจังหวัดเรียนเชิญด้วยนะครับท่านคลังจังหวัด

ับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบรรยากาศของงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าความพิเศษของปีนี้นะคะก็คือเรามีบูธให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมถึง3บูธด้วยกันค่ะอย่างที่ดิฉันยืนอยู่ตรงด้านหน้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นบูธที่จะให้คุณผู้ชมได้มาเวิร์กช็อปค่ะวาดลวดลายฉลุเรือพนมพระนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคนมาร่วมเยอะเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายลายให้เราได้ร่วมฉลุกันนะคะจะเห็นได้ว่าเรือพนมพระในทุกๆปีค่ะก็จะมีหลากหลายลวดลายนะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราก็จะได้ผลงานชิ้นนั้นกลับบ้านไปด้วยค่ะและจากบูธของการฉลุลายเรือพนมพระนะคะไปต่อกันอีกที่หนึ่งบูธเลยค่ะเป็นการสาธิตทำข้าวต้มลูกโยนโอ้อันนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมแล้วก็ทุกคนมาร่วมกันเยอะมากๆจนตอนนี้จะเห็นได้ว่าเหลือนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้มีคนมาร่วมเวิร์กช็อปตั้งแต่ในช่วงเปิดงานช่วงแรกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็เหลือจำนวนเท่านี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้มาร่วมประเพณีของเรานะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าพระสงฆ์ที่ท่านอยู่บนเรือพนมพระนะคะท่านก็จะโยนข้าวต้มลูกโยนนี่แหละซึ่งเป็นขนมที่เรียกว่าสืบสานทั้งประเพณีและวัฒนธรรมนะคะของเทศกาลนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งอย่าลืมนะคะเราจะเปิดฉากยิ่งใหญ่ในวันที่23ถึง31ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนที่เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดและขอบคุณรวมไปถึง NBT ภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคค่ะที่รับสัญญาณการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมพร้อมกันทั่วประเทศนั่นเองยังไงขอใช้โอกาสนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะมาร่วมกันสัมผัสความงดงามและอลังการค่ะของเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำกว่า100ลำมาร่วมกันสืบสานประเพณีดีๆด้วยกันนะคะชาวสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้ววันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานของ NBT ภูมิภาคขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระ

0: ที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา

0: ที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
1: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสงนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษา

เมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็น2 ส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy Leagueโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 น. ถึง 21:00 น.โดยเตียงสวดทิศตะวันออก

ดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระอภิเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจก

มีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแหลงทั้งบานพระบาสิงห์หลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่น

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะมหาชัยกองทหารเกียรติยศพาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูล
1: อัปปริตังตรูฐะมังคลังวิปติ

you,

0: จริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะ

นี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสรวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงและเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยุรมีฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ

0: ปิสังฆังสรณังคัจฉามิมิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรชะกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธี

0: พระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญา ด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตา นับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระ กรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

าที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสน์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมี

ถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัดสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะศิษย์พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:30 นสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกลางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ

มวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศ

จะมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

ียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

ู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์

0: ัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญญาแซ่อึ่งครับ
1: วันนี้เรามาเริ่มวันที่การแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนนะคะโดยเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคใต้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะอาทิที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หมู่8คลองศกอำเภอพนมรวมถึงเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังมีรายงานเกิดเหตุดินไหลถล่มปิดทับเส้นทางบริเวณบ้านสะพานเต่าอำเภอพนมทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ขณะเดียวกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญอาทิจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงหากพบสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยงก็ให้สั่งปิดพื้นที่ทันทีกรณีพื้นที่ชายฝั่งหากมีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงส่วนที่จังหวัดระนองค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเข้าไปเคลื่อนย้ายดินและสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรหลังมีเหตุดินสไลด์บริเวณเส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นเพื่อเร่งเปิดเส้นทางและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะคะทางจังหวัดระนองก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางค่ะ
0: ส่วนช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับเพราะว่าต้นทุนน้ำไม่ได้เริ่มจากน้ำฝนระลอกใหม่เสมอไปแต่เริ่มจากน้ำที่เรากักเก็บไว้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลจึงไม่ใช่แค่การเปิดปิดเพื่อกันน้ำท่วมท้ายเขื่อนแต่คือการวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งข้ามปีที่อาจกระทบไปถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างติดตามจากทีมข่าว NBT พิษณุโลกครับ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำ

0: ิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
1: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้และยังระบุถึงโอกาสในการเชิญกลับมาร่วมทำงานเพื่อส่วนรวมในอนาคตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมหัวหน้าส่วนราชการในโอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการซึ่งกำลังจะครบวาระการเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ส่งมอบความปรารถนาดีไปยังทุกคนตลอดจนครอบครัวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะหารือหรือร่วมกันทำงานเพื่อรับใช้บ้านเมืองในบริบทอื่นๆต่อไปหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการทาบทามหัวหน้าส่วนราชการที่กำลังจะเกษียณอายุให้มาร่วมทำงานเพื่อส่วนรวมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอาจต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกคนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าหากในภายภาคหน้าประเทศต้องการความช่วยเหลือก็เชื่อมั่นว่าทุกคนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ
1: ผมบอกว่าทุกคนจะต้องผมอาจจะต้องรบกวนทุกคน
2: เพราะท่านนายกบอกอาจจะเจอกันในบริบทใหม่
1: ก็ถูกต้องอ่ะเพราะว่าท่านเหล่านี้คือคนที่ผมมีความสนิทสนมคุ้นเคยนะครับรู้ฝีมือรู้ความทุ่มเทรู้แนวคิดนะครับถ้ามันมีอะไรที่วันนึงประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้ผมก็มีความมั่นใจว่าท่านก็จะพร้อมที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ได้จำเพาะเจาะจงใครเป็นพิเศษ
3: นายกรัฐมนตรีโต้ข้อกังขาของส.ส.พรรคประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์จนได้รับคำขอบคุณจากต่างประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการปราบปรามสแกมเมอร์หลังคณะกรรมการการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเสนอรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นซึ่งจากที่มีโอกาสพบตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงประเทศต่างๆก็มีแต่คำขอบคุณรัฐบาลและประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทั้งด้านเทคโนโลยีสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งการดำเนินคดีและติดตามยึดทรัพย์ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจใครถึงไม่กล้าทำเรื่องนี้โดยนายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรม
1: รัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็เมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศก่อนที่จะเริ่มทำการหารือในประเด็นอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามต่อต้านดำเนินคดียึดทรัพย์นะครับพวกเขาเรียกอาชญากรรมข้ามชาติทางด้านเทคโนโลยีก็คือสแกมเมอร์ไซเบอร์สแกมนะครับคอร์เซ็นเตอร์อะไรต่างๆนี่
4: ท่านนายกยืนยันว่าทำไปเยอะแล้วแต่เมื่อวานนี้คุณรังสิมันต์โรมยังถามว่าท่านนายกเกรงใจใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ยอมกล้าทำเรื่องน
1: ี้ ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขา ไม่เกรงใจโรม
0: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลทำงานกวาดล้างโนมินีทุนเทาและต่างด้าวที่สวมบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการประสานข้อมูลธุรกรรมการเงินให้สามารถติดตามธุรกรรมการเงินที่ผิดปกตินำมาสู่การจับกุมปราบปรามบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิภาพจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ให้มีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสถานะการเงินย้อนหลังทำให้บริษัทที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินียื่นคำขอจดทะเบียนลดลงถึง 70% นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งตรวจสอบไปถึงการถือหุ้นไกว้ระหว่างบริษัทเมื่อพบข้อมูลบริษัทต้องสงสัยได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อจนพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีถึง 2,100 บริษัทและมีเข้าข่ายต้องสงสัยที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 บริษัท
5: ช่วงที่ผ่านมานะครับได้มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับระหว่างแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพื่อจับเรื่องของการทำธุรกรรมผิดกฎหมายแล้วก็การจดทะเบียนบริษัทที่ผิดกฎหมายทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการออกประกาศว่าถ้าบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีการมีต่างชาติเป็นผู้ร่วมถือหุ้นด้วยเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบประวัตินะครับว่าคนไทยที่มาร่วมถือหุ้นเนี่ยอยู่ในบัญชีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แล้วก็อยู่ในรายชื่อเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการเดินบัญชีที่เหมาะกับบริบทของบริษัทนั้นหรือไม่และมีการออกประกาศว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงมีการตรวจสอบการไขว้หุ้นระหว่างบริษัทด้วยตรงนี้นี่เองก็ทำให้บริษัทที่มาจดทะเบียนโนมินีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโนมินีเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนและเมื่อเจอบริษัทที่เป็นสงสัยว่าเป็นโนมินีแล้วณปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 กว่าบริษัทก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกไปเล่นต่อด้วยการที่ไปดูว่าเขาถือครองทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินเนี่ยมีมูลค่า 2,000 กว่าบริษัทในมูลค่าถึง 85,000 ล้านบาท
0: นอกจากนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการยึดอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเมอร์ทุนเทารายใหญ่ที่เคยปรากฏเป็นข่าวได้ทรัพย์สินคืนกว่า 20,000 ล้านบาทเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ซึ่งเน้นย้ำว่าหากพบการทุจริตจะไม่มีการเจรจาโดยเด็ดขาดส่วนพรรคการเมืองต่างๆที่อาจมีบุคคลเข้าข่ายต้องรับการสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับโนมินีก็ขอให้กำชับและตรวจสอบให้สมาชิกร่วมให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนด้วย
5: ถ้าจำกันได้ครับในช่วงการทำงานของรัฐบาลนี้ก็มีการดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเครือข่ายที่ทำผิดทางด้านธุรกรรมผิดกฎหมายเนี่ยถึงประมาณ 20,000 ล้านบาทจากเครือข่ายเบนสมิธและยิมเล็กนะครับตรงนี้นี่เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไปอีกเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญและมีการพูดคุยกันในที่ประชุมรวมถึงท่านนายกให้เป็นนโยบายคือว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องทุจริตหรือผิดกฎหมายถ้าสืบค้นไปถึงตรงไหนให้ดำเนินการเต็มที่ไม่มีการขอไม่มีการยกเว้นไม่มีการเจรจาตรงนี้นี่เองเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะขอให้ทุกภาคส่วนรวมถึงพรรคการเมืองต่างๆที่มีคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเป็นโนมินีการฟอกเงินหรือผิดกฎหมายอื่นๆก็ให้นำบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการ
3: ชวนคุณผู้ชมติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้นะครับ 9:05 น.พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมาตอบทุกข้อสงสัย
6: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
3: ้ NBT2HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ต่างๆ Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT รวมถึงออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 9:05 น.ด้วยครับ
0: มาถึงช่วงเศรษฐกิจนะคะวันนี้จะพาไปติดตามอีกหนึ่งข้อตกลงการค้าที่สำคัญของไทยนะคะติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งข้อตกลงการค้าสำคัญที่จะพลิกเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าที่เคยเป็นนะครับ นั่นก็คือ FTA ไทยสหภาพยุโรปครับล่าสุดการเจรจาคืบหน้ามากกว่า2ใน3ของข้อบทที่ต้องพูดคุยกันแล้วนะครับและตามขั้นตอนเมื่อปิดดีลได้จะเข้าสู่การขัดเกลาทางกฎหมายการจัดทำถ้อยคำก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและส่งต่อรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบซึ่งกระบวนการเหล่านี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับก่อนที่จะมีผลบังคับใช้FTA ฉบับนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้สินค้าของคนไทยไปขายใน27ประเทศของ EU ในราคาที่แข่งขันได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังจูงใจให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ด้วยและแน่นอนว่าย่อมต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายครับสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็จะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานของไทยให้สูงขึ้นFTA ฉบับนี้ยังทำให้ไทยต้องยกระดับมาตรฐานภายในประเทศครับให้สอดคล้องกับสากลทั้งกฎระเบียบมาตรฐานสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลซึ่งก็ล้วนเป็นเทรนด์การค้าขายของโลกในอนาคตทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอาจจะช่วยให้ GDP ของไทยขยายตัวได้เกินกว่า 3% ต่อปีนะครับส่วนการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยประมาณนี่คือหลากหลายประโยชน์ที่รัฐบาลและหลายภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันครับว่าต้องปิดดีลนี้ให้สำเร็จครับ
8: การเจรจา FTA EU ครั้งนี้สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำให้เรากับ EU มีการค้าการขายกันมากขึ้นแต่มันจะช่วยทำให้บริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากฝั่งอเมริกาหรือจีนหรือญี่ปุ่นหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเห็นศักยภาพมากขึ้นในการที่จะมาลงทุนเพราะเราสามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์ในการภาษีโดยตรงกับ EU ที่ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
7: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปครั้งที่2/2569ซึ่งล่าสุดการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วประมาณ2ใน3ของข้อบททั้งหมดและจะเข้าสู่การเจรจารอบที่10วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ภายในปี2570สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเมินผลของ FTA ฉบับนี้นะครับว่าจะทำให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 1.28% จากเดิมที่เติบโตเฉลี่ย 2% ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้

0: เกินกว่า 3% ต่อปีส่วนการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น 2.8% ครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดสถิติยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา8เดือนแรกของปีรวมกว่า 53,000 คำขอนะครับเพิ่มขึ้น 10.43% พร้อมยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้การจดทะเบียนนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยสถิติการยื่นคำขอรับความคุ้มครองและรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาช่วง8เดือนแรกของปีรวม 53,794 คำขอเพิ่มขึ้น 10.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงสุดคือประเภทเครื่องหมายการค้านะครับ 4,360 คำขอเพิ่มขึ้น 12.05%กลุ่มสินค้าและบริการที่มีการยื่นคำขอมากที่สุดคือบริการการค้าปลีกการขายและการตลาดขณะที่สถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทช่วง8เดือนแรกของปีครับอยู่ที่ 39,096 ฉบับต่อรายการเพิ่มขึ้น 7.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งมาจากการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกรมก็มีหลากหลายโครงการครับที่แนะนำและส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยค่าจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้านอกจากนี้ยังมีโครงการ Fast Track นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการจดทะเบียนรวดเร็วขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีอย่าง AI Image Search มาช่วยอำนวยความสะดวกประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านตัวเลขที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานายโสพลชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั้น1อาคารรัฐสภาก่อนร่วมเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา1นาทีและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมรองประธานวุฒิสภานำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานซึ่งในงานมีพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยพระพรหมวชรวิมลมุนีพระราชาคณะเจ้าคณะรองกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หารือสำนักข่าวชั้นนำของญี่ปุ่นยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหาคุณภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารสื่อชั้นนำของญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนในการหารือกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ NHK ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการผลิตและเผยแพร่รายการสำหรับเด็กซึ่ง NHK มีประสบการณ์การออกแบบเนื้อหาที่ผสานสาระความรู้และสร้างสรรค์ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายผู้สื่อข่าวเยาวชนไทยในญี่ปุ่นผลิตเนื้อหาร่วมกับ NBT World อย่างต่อเนื่องโดยพร้อมสนับสนุนการประสานเครือข่ายเยาวชนตลอดจนพัฒนาการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาร่วมกับ NHK รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนารายการสำหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเช่นเดียวกับการหารือกับผู้บริหาร GG Press มีเป้าหมายที่จะต่อยอดไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลการร่วมผลิตข่าวและการนำผลงานไปเผยแพร่ผ่านช่องทางของทั้งสองฝ่ายโดยหนึ่งในแนวทางความร่วมมือคือการจัดทำบทสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570รวมถึงการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์กับ GG Press ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤตให้กับสื่อมวลชนไทยด้วยการหารือครั้งนี้สะท้อนแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่งขยายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับนานาชาตินำองค์ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการผลิตข่าวและเนื้อหาที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสเผยแพร่เนื้อหาของไทยสู่ผู้ชมในต่างประเทศ
2: ช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีครับช่วงนี้สภาพอากาศในบ้านเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ยกเว้นที่ภาคอีสานฝนลดลงแล้วครับ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่กำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากที่ตากและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่หนองคายมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากที่ระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ชาวอเมริกันร่วมใจกันต่อต้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับโดยชี้ว่าพัฒนาเร็วเกินไปจนหวั่นว่าจะทำลายล้างมนุษยชาติผลการสำรวจความคิดเห็นจากองค์การด้านการสื่อสารมวลชน Politico ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัดกระแสสังคมอารมณ์ความรู้สึกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและทัศนคติของชาวอเมริกันที่มีต่อประเด็นการเมืองนโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือเหตุการณ์สำคัญระดับโลกพบว่าชาวอเมริกันมากถึง 63% ครับเชื่อว่ามีความเสี่ยงระดับปานกลางที่ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขั้นสูงจะทำลายล้างมนุษยชาติในจำนวนนี้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต 70% และผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 60% สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแต่พอเป็นประเด็นเทคโนโลยี AI ชาวอเมริกันก้าวข้ามความขัดแย้งเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า AI โตเร็วเกินไปนอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า 48% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐเห็นควรให้หยุดพักการพัฒนาโมเดล AI ที่ก้าวหน้ากว่าปัจจุบันและ 67% หรือประมาณ2ใน3มองว่า AI กำลังพัฒนาเร็วเกินไปแล้วขณะที่อีก 73% กังวลว่า AI จะก่อให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถิติที่สูงกว่าความกังวลเรื่องวันสิ้นโลกซะอีก
1: รัฐบาลสหรัฐอนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II ของบริษัท Lockheed Martin ให้กับซาอุดิอาระเบียจำนวน48ลำมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 800,000 ล้านบาทแถลงการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าข้อตกลงขายเครื่องบินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของซาอุดิอาระเบียในการยับยั้งภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนเสริมสร้างการป้องกันประเทศท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบียถูกดึงเข้าไปพัวพันอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งสภาคองเกรสจะมีเวลา30วันในการตรวจสอบหรือคัดค้านทั้งนี้เป็นเวลาหลายปีที่ซาอุดิอาระเบียพยายามจะซื้อเครื่องบิน F-35 จากสหรัฐแต่สหรัฐกังวลว่าจีนอาจเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของ F-35 ผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงกับซาอุดิอาระเบีย
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการยืนยันว่าจะอนุญาตให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามคณะผู้แทนอิหร่านจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเดินทางรวมทั้งห้ามซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบางประเภทตามนโยบายของสหรัฐแหล่งข่าวเปิดเผยครับว่าคณะผู้แทนอิหร่านปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศจะได้รับการอนุมัติวีซ่าทางนี้สหรัฐมีพันธะกรณีในการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติเดินทางสู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแต่รัฐบาลสหรัฐก็ระบุว่าสามารถปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงการก่อการร้ายและนโยบายต่างประเทศได้
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1% เป็น 1.25% ในการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามที่ตลาดคาดการไว้และทำให้อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ31ปีนับตั้งแต่ปี2538การปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลายด้านทั้งเงินเยนอ่อนค่าราคาสินค้าสูงขึ้นและจำนวนแรงงานลดลงนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ธนาคารกลางขนาดใหญ่ทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่ได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงอันเป็นผลจากสงครามอิหร่านซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปี
0: ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญน้ำท่วมมีรายงานบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังและพื้นที่การเกษตรกว่า 140,000 ไร่ได้รับความเสียหายขณะที่น้ำในแม่น้ำหลายสายก็เพิ่มสูงจนอยู่ในระดับอันตรายทำให้ต้องอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดมีผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุดินถล่มในจังหวัดฟู่ถ่อนอกจากนี้น้ำท่วมยังส่งผลกระทบในกรุงฮานอยเมืองหลวงบางพื้นที่น้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรทำให้การจราจรติดขัดสถานศึกษาต่างๆต้องปิดการเรียนการสอนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งเวียดนามเตือนว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

0: เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้พลอยมาพร้อมกับชุดไทยจักรีหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมประเภทสบายเฉียงที่ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทได้รับความนิยมสูงสุดในระดับสากลและในพิธีมงคลสมรสหรือในงานพิธีการระดับสูงเช่นงานราตรีสโมสรและงานกาล่าค่ะส่วนความบันเทิงแรกวันนี้นะคะเอาใจคอเพลงคอคอนเสิร์ตสายเพื่อชีวิตที่รวบรวมบทเพลงผู้คนมิตรภาพไว้ด้วยกันเตรียมจะจัดขึ้นวันที่5ธันวาคมนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรีงานใหญ่นะคะ

บิ้วอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกให้สายตั้งแคมป์หัวใจเพลงเพื่อชีวิตได้เคลิ้มตามก่อนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศและเรื่องราวผ่านบทเพลงผู้คนมิตรภาพและความทรงจำพร้อมกันในเทศกาลดนตรีงานใหญ่ปลายปีนี้อย่าง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าแผ่นดินนี้มีตำนานของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตบุพผาแห่งเสียงเพลงอาจารย์ไข่มาริโคน่าหรือคทาวุฒิทองไทยที่จัดงานแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันนี้ซึ่งก็คึกคักและอบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะเพราะแน่นไปด้วยทัพสื่อมวลชนและเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการเพลงร่วมถึงแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดนตรีครั้งนี้ที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปทั้งน้าแอดคาราบาวดั้มคาราบาวและบอมสินเจริญในนามวงน้องใหม่เก๋าประสบการณ์ไอ้ตูดหมึกแบดแอส

0: รวมถึงการแสดงสุดพิเศษหนังใหญ่วัดขนอนที่จะไปร่วมเติมเต็มสีสันและถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจและความทรงจำบทใหม่ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานจึงไม่ได้มีเพียงเสียงดนตรีแต่หากยังหมายถึงเรื่องราวของผู้คนศิลปะและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมไทยแล้วไปเจอกัน5ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไร่หุบขะพงจังหวัดเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทมาริโฮน่าอาร์ตเรคคอร์ดตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ค่ะ
1: จากเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะเปลี่ยนมาที่งานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับคนในแวดวงภาพยนตร์ระดับนานาชาติหนึ่งในกิจกรรมงานใหญ่ Bangkok International Film Festival 2026หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพประจำปี2569อย่างสุรัตน์สวัสดีกาล่าแอนด์อวอร์ดไนท์ค่ะ

สวยหล่อออร่ากระจายจะเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับศิลปินดารานักแสดงทั้งไทยและต่างประเทศที่ตบเท้าเข้าร่วมในค่ำคืนแห่งเกียรติยศในงานการประกาศผลและมอบรางวัลของคนม้วนฟิล์มอย่างสุรสวดี Honorary Award และสุรสวดี Rising Star เพื่อยกย่องความสามารถความตั้งใจและความทุ่มเทในการทำงานตลอดจนส่งต่อกำลังใจให้เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไปซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานใหญ่ Bangkok International Film Festival 2026เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมได้พระเอกผู้ค้ำฟอดในวงการหนังไทยบักจ่อยอนันดาเอเวอริงแฮมและนายแบบนักแสดงหนุ่มหล่อเอ็มภูมิพัฒน์ในฐานะเฟสติวัลแอมบาสเดอร์ขึ้นเวทีร่วมถ่ายทอดมุมมองถึงคุณค่าของเทศกาลในการเป็นจุดนัดพบประจำปีของคนในวงการ

0: พยนตร์ก่อนเข้าสู่การประกาศและมอบรางวัลสุรสวดี Honorary Award และสุรสวดี Rising Star รวมทั้งสิ้น10รางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณดอนสรณ โกวิทวณิชชา Festival Director Bangkok International Film Festival 2026เป็นผู้มอบรางวัลอย่างเช่น2ศิลปินนักแสดงจากเกาหลีใต้จองจินอุนจากวง 2AM และชาลาลีนักแสดงนางแบบที่มีผลงานระดับ Worldwide ชุนชิโอยะนักแสดงหน้าใหม่จากแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นเยสยะอับราฮัมสิตังกังนักแสดงและนายแบบจากประเทศอินโดนีเซียและอีกหลายต่อหลายคนค่ะรวมถึงนักแสดงไทยอย่างเอิงเอยประภามนทนเอี่ยมจันทร์ที่ได้รับรางวัลสุรัสวดี Rising Star อีกด้วยค่ะ
1: ทำไมต้องมีรางวัลแล้วเราก็คิดอยู่จริงว่าทำไมต้องมีรางวัลแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ exposure มันเป็นการ connect กันใช่ไหมแล้วบางทีแบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันอาจจะเป็นหนังที่อาจจะหาดูยากนักแสดงที่กำลังเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคนในวงการอาจจะรู้ว่าเขาแบบเขาเป็นคนมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ได้มีโอกาสบางทีแบบพวกงานพวกศิลปินมันจะเป็นเวทีที่มันให้ exposure กับคนคนหลังเองก็เลยบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวรางวัลเนี่ยที่ผมพูดถึงไงว่าแบบมันเป็นการ networking ได้คุยกันได้ให้เขามีพื้นที่แบบนำเสนอตัวเองด้วย
2: สมาคมนักแสดงก็ค่อนข้างเอกฉันท์ครับที่จะเลือก Rising Star เป็นประภามณฑลนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นการแสดงที่ประจักษ์มาว่าหลังจากปีที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่อง Human Resource นะครับพี่เต๋อนะหนึ่งเลยก็มอบการแสดงที่ผมว่าในบทนี้แล้วกันในบทนี้ในประเทศเราไม่มีใครเล่นได้เท่าเขานะสำหรับผม
3: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะหลากหลายชนิดกีฬาของไทยเราวันนี้ก็ลงสนามแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงค่ะวันนี้เราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะ Chinese Taipei ไป 3-0 เซตส่งผลให้เราคว้าชัย3นัดรวดและการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนค่ะแล้วก็อีก1ชนิดกีฬาค่ะสำหรับสาวไทยเรานั่นก็คือฮอกกี้นะคะในประเภทหญิงไทยเปิดสนามเอเชียนเกมชนะสิงคโปร์2-0ค่ะผลงานของทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยนะคะประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์เปิดสนามของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าค่ะโดยเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปได้อย่างเด็ดขาด2-0ในนัดแรกของการแข่งขันค่ะผลงานในนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นผลดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมไทยค่ะโดยมีนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามแข่งขันเลยนะคะโดยเกมการแข่งขัน3ควอเตอร์ไทยกับสิงคโปร์นี่ยังเสมอกันแบบไร้สกอร์อยู่ค่ะ 0-0 นะคะจากนั้นควอเตอร์สุดท้ายสาวไทยเราบุกอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนมายิงได้2ลูกนะคะจบเกมไทยเราชนะไป 2-0 นั่นเองค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะแข่งขันวันที่21กันยายนนี้ค่ะทีมฮอกกี้สาวไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในเวลา 16:30 นสภาโอลิมปิกเอเชียยังคงมั่นใจเจ้าภาพไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะรับมือกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห้องพักนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากแนวคิดลดงบประมาณด้วยการไม่ก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขนาดใหญ่นะคะสอดคล้องกับแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทางเลือกใหม่นั่นก็คือห้องพักเรือสำราญและตู้คอนเทนเนอร์เริ่มมีปัญหาตามมาแล้วค่ะแล้วก็เกิดเสียงร้องเรียนเรื่องการจัดสรรห้องพักนะคะตัวแทนจาก45ชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่พักซึ่งมีบางกรณีที่จำนวนห้องได้รับจริงไม่ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งนักกีฬาบาสเกตบอลเกาหลีใต้ค่ะมีการร้องเรียนมาด้วยนะคะเรื่องของขนาดเตียงที่สั้นเล็กเกินไปค่ะจนไม่สามารถเหยียดขาได้เต็มที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายจัดการแข่งขันอธิบายว่าเดิมทีมีการคาดการ

0: เอาไว้ค่ะว่าจะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คนแต่จำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเพิ่มชนิดกีฬานะคะทำให้ยอดผู้เข้าร่วมเพิ่มขยับเป็นประมาณ 17,000 คนซึ่งเกินโควต้าที่กำหนดเอาไว้ในตอนแรกค่ะนอกจากนั้นยังมีกรณีในส่วนของไทยเรานะคะนักกีฬาตะกร้อไทยไม่สามารถเข้าห้องพักได้เนื่องจากความสับสนในการลงทะเบียนของเจ้าภาพเรื่องนี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA และฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมออกแถลงการร่วมกันค่ะยืนยันว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 17,000 คนที่ลงทะเบียนก่อนปิดช่วง Entry by Name ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรที่พักอย่างเหมาะสมสำหรับการแข่งขันแล้วค่ะส่วนเรื่องร้องเรียนต่างๆฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังดำเนินการเร่งแก้ไขนะคะมีการจัดตั้ง Resident Entry ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดฮุเซนอันมูสลัมผู้อำนวยการทั่วไปของ OCA นะคะได้แถลงข่าวยอมรับว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาระดับชาติมักเจอเรื่องของปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่เชื่อมั่นว่าเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับการไม่สร้างหมู่บ้านพักนักกีฬานะคะจึงต้องปรับยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเตรียมส่งทัพนักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยค่ะก็มีการส่งกำลังใจพร้อมกับให้โอวาทนะคะก่อนที่ทัพนักกีฬายูยิสูจะลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะคณะนักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬาและท่านนายกสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยได้พาน้องๆคณะเข้าพบกับดร.วรรลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและดร.อติพงษ์สุวรรณดีผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อรับโอวาทและกำลังใจนะคะก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งกีฬายูยิสูมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่านก็บอกนะคะว่าทางมหาลัยพร้อมให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าการกีฬาสามารถสร้างทั้งคนสร้างโอกาสและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนักกีฬาทุกคนได้ทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเลยค่ะขอให้นำเอาความมุ่งมั่นศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ในสนามแข่งขันนะคะแล้วก็สู้ด้วยความภาคภูมิใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
1: วันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้เห็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักกีฬาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงในครั้งนี้ในกีฬายูยิสึนั้นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการทั้งสองท่านแล้วก็โค้ชที่ทำหน้าที่ดูแลฝึกสอนความตั้งใจของมหาวิทยาลัยนี้นะครับต้องเรียนว่าเรามุ่งมั่นว่าบัณฑิตที่จะจบออกไปนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาออกไปได้นั้นเนี่ยต้องมีความพร้อมด้านความรู้ด้านสติปัญญาแล้วก็ต้องมีเราพูดถึงคุณค่าคุณธรรมคุณประโยชน์เพราะนั้นนักกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติการที่เข้าไปอยู่ในทีมการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาตินั้นก็ชี้ให้ชัดเห็นว่าทุกคนนั้นพร้อมจะทำตนให้เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาตินำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของเราเป็นที่น่าภาคภูมิใจ
0: นอกจากนี้ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังได้นำถ้วยแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษานะคะเข้ามอบให้แก่ท่านอธิการบดีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและสะท้อนถึงศักยภาพของนักกีฬามอเกษมบัณฑิตค่ะที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลแพร่กษาพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกนะคะจัดเป็นครั้งที่41แล้วค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570ในศึกกระสาเกมส์โดยมีนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีเทศตำบลแพร่กษานาย ณัชวันอัลภาเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายอัครวัฒน์อัศวะเหมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน9จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงเรียนแพร่กษาวิเทศศึกษาค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมสำคัญกีฬานะคะที่ตอกย้ำเรื่องของศักยภาพของเทศบาลตำบลแพร่กษาและจังหวัดสมุทรปราการในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคค่ะและตอนนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว 100% เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและเจ้าภาพสมุทรปราการพร้อมกันนี้ยังเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องของกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตแล้วก็คึกคักอย่างแน่นอนค่
2: ะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้านของเทศบาลตำบลแพร่กษานะคะอย่างที่แจ้งไปเป็นสักครู่แล้วว่าทางแพร่กษาเราและคนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจแล้วก็จะรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักกีฬาของเรานะคะนักกีฬาทั้งเต้าจังหวัดขอให้ท่านมั่นใจว่าพวกเราพร้อมและมีความตั้งใจเต็มอย่างเต็มที่ค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกในศึกกระสาเกมส์นะคะชิงชัยทั้งหมด15ชนิดกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดเปตองเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเซปักตะกร้อหมากฮอสหมากรุกหมากล้อมเทคบอลจักรยานขาไถกรีฑาและอีสปอร์ตค่ะจะแข่งขันวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้นะคะเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายปีวันที่19ถึง29ธันวาคมค่ะตำนานสโมสรลิเวอร์พูลอย่างซามี่โฮเปียนและนาตาชาโดวีได้ร่วมกับ JAL นะคะมีการเปิดคลินิกฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยค่ะสายการบิน Japan Airlines นะคะและพันธมิตรของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลค่ะร่วมกับลิเวอร์พูล FC International Academy Thailand จัดกิจกรรม LFC Soccer Clinic Presented by Japan Airlines นำเอาโปรแกรมฝึกฟุตบอลระดับโลกของสโมสรนะคะซึ่งถ่ายทอดตามแนวทางการเรียนรู้และการฝึกฝนภายใต้ปรัชญาThe Liverpool Way มาสู่เยาวชนผู้ลงไหลในกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยค่ะโดยมีนาตาชาโดวีทูตสโมสรลิเวอร์พูลทีมหญิงและซามี่โฮเปียตำนานสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยจำนวน32คนค่ะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างเสริมทักษะศักยภาพของเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอลนะคะโดยทางสายการบิน Japan Airlines แล้วก็ LFC International Academy ต่างมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR นะคะแล้วก็เพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ได้โอกาสพร้อมเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจำนวนหนึ่งจากเครือข่ายพันธมิตรของ JAL ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะฟุตบอลรวมไปถึงบทเรียนอันทรงคุณค่าที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็ได้นำเอาประสบการณ์สุดexclusive นะคะแล้วก็มาตรฐานการฝึกฟุตบอลระดับโลกส่งตรงถึงเยาวชนไทยในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปชมผลงานของ Flamengo นะคะเสมอกับ Independiente 1ประตูต่อ1รวม2นัดชนะไป 3-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาโดเรสคัพค่ะ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำวันนี้นะคะด้วยภาพงานชุมนุมของเหล่านักแสดงตลกจากทั่วทุกมุมโลกโดยจัดขึ้นที่เมืองมาริอาน่าของประเทศบราซิลค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NTT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
2: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระ

บรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีนายซูไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบุเกตตันหยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอบปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวซอลาวันดับบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกูโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถ

พียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบร

พระมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 14:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพะปุคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎรเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 13:30 นาทีมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัททีเคเทเลคอมแอนด์เน็ตเวิร์คซัพพลายจำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นาทีนายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพรคติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทแพรคติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

การเวลาอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของสถานที่แต่ไม่อาจลบเลือนความทรงจำวันนี้จุลดิษฐ์พื้นที่คุ้นเคยของชาวหาดใหญ่ได้บอกเล่าเรื่องราวของนิทรรศการบันทึกของแผ่นดินความงามอนิรันดร์พระพันปีหลวงวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังคงประทับอยู่ในดวงใจชาวไทยทุกคนค่ะ

อาคารจุลินทรีย์พลาซ่าหาดใหญ่นะคะที่นี่มีความพิเศษต้องบอกว่าเป็นอาคารที่อยู่กับหาดใหญ่มานานมากแล้วค่ะถ้าเกิดพูดถึงน้องๆวัยรุ่นก็คงนึกไม่ออกว่าตึกนี้อยู่ที่ไหนแต่ถ้าสําหรับคนรุ่นพ่อแม่เป็นต้นไปก็จะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นห้างดังนะคะเป็นตึกสูงแห่งแรกๆเลยนะคะของหาดใหญ่แล้วก็เมื่อก่อนเคยเป็นห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็พอถึงช่วงระยะเวลานึงประมาณนึงนะคะมันก็ผ่านไปตามกาลเวลานะคะแล้วก็ปัจจุบันต้องปัจจุบันหลังจากที่เมื่อมีวิกฤตการณ์นะคะภัยน้ำท่วมเมื่อประมาณปลายปี2568นะคะทางผู้บริหารเขาก็เห็นว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดการฟื้นฟูหรือเป็นส่วนหนึ่งก็เลยพยายามปรับปรุงพื้นที่แม้ว่าพื้นที่แห่งนี้เองก็ไม่พ้นน้ำท่วมเหมือนกันก็ชั้นหนึ่งก็ท่วมไปถึงประมาณสักเกือบเพดานนะคะแล้วก็หลังจากน้ำลดก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรได้บางอย่างเพื่อเยาวชนหรือเพื่อคนหาดใหญ่นะคะก็เลยลองแบบปรับปรุงพื้นที่2ห้องแรกตรงประตูทางเข้าให้เป็นหอศิลป์ก่อนนะคะแล้วก็โดยใช้เลิกงามยามดีนะคะของวันเด็กแห่งชาติของต้นปี2569เลยค่ะใช้ศิลปะเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นศิลปะถ้าคนทั่วไปคิดว่าโหถ้าเกิดฟื้นฟูยังไงอย่างแรกเลยก็ต้องเงินทุกค่าเงินมีความจำเป็นแต่สิ่งถัดมาที่อะไรล่ะที่เป็นจุดแข็งที่เราพอจะทำได้ก็เนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายแล้วก็เราก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับหอศิลป์สงขลานะคะเราก็ร่วมกับมูลนิธินะคะสิครินเพื่อการพัฒนามูลนิธิสงขลาเมืองเก่าก็เลยนำจุดแข็งด้านศิลปะเข้ามาจัดการโดยการลงแรงไปตามแบบขอศิลปินต่างๆมานำเสนองานนิทรรศการก็คือไปขอภาพเข้ามาจัดแสดงการใช้ศิลปะในห้องนิทรรศการอย่างน้อยถ้าคนที่ได้มาเห็นมาดูน่าจะใช้ภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความงามค่ะพยายามช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจฟื้นฟูจิตใจเขาในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากนิทรรศการนั้นเราก็เลยพยายามค่อยๆปรับปรุงทีละห้องทีละจุดบริเวณชั้นหนึ่งนะคะตามกำลังตามความสามารถนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งเป็นขยายเป็นพื้นที่ศิลปะนะคะมีอาร์ตสตูดิโอนะคะตอนนี้มีห้องกิจกรรมต่างๆอีกพยายามจะขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็มีกิจกรรมทางการตลาดการทำตลาดนัดศิลปะแล้วก็เรื่องของเราก็ไม่ได้มองแค่ศิลปะแบบที่เป็นงานทัศนศิลป์อย่างเดียวนะคะเราก็มองเรื่องกิจกรรมโนรากิจกรรมดนตรีกิจกรรมอาหารพวกนี้เราก็พยายามหาเรื่องแปลกๆใหม่ๆให้คนหัดใหญ่เข้ามารู้สึกคุ้นเคยเช่นเราทำกิจกรรมเชฟเทเบิลนะคะหรือกิจกรรมอื่นๆที่อนาคตที่จะส่งเสริมทั้งด้านการกีฬาและศิลปะแล้วก็เรื่องอื่นๆเพื่อให้คนหัดใหญ่มีพื้นที่ในเขาเรียกอะไรคะมีพื้นที่ของชุมชนพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ

นื่องจากว่าตามที่เราทุกคนได้ทราบนะฮะข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่นำพาความโศกเศร้ามากับประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกท่านสั้นๆว่าพระพันปีหลวงนะครับท่านเสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็ในเดือน ธันวาคมของปี2569เนี่ย ก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะฮะตามที่ทราบเนี่ยทีนี้เนี่ย พวกกับผมซึ่งทำงานในนามของมูลนิธิ

0: สิรินทร์เพื่อการพัฒนาแล้วก็มูลนิธิสงขลาเมืองเก่านะฮะเราก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการรวมภาพถ่ายข้อมูลจากเขาเรียกว่าจากที่ต่างๆนะฮะรวบรวมเป็นภาพประวัติศาสตร์เอามาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของพวกเราเนี่ยนะฮะในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยเราจะทำจากนิทรรศการเล็กไปหาใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยที่ตึกจุลดิษฐ์ที่ถนนนิพพานวิทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีห้องนิทรรศการเฉพาะกิจของท่านนะฮะหนึ่งอยู่หนึ่งห้องแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยเราจะขยายนิทรรศการนี้เนี่ยออกมาไปตามห้อง ที่เป็นพื้นที่ศิลปะต่างๆในตึกจุลดิษฐ์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
1: แหล่งบันดาลใจเบื้องต้นของการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะนิทรรศการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเสด็จสวรรคตเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือภาพจำค่ะภาพจำของสมเด็จของพระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆทุกคนก็สะเทือนใจนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพอจะนึกถึงได้มากที่สุดก็คือภาพถ่ายก็เลยอาจารย์อมริชสุวรรณนะคะที่เป็นหัวหน้าคณะพันธลักษณ์ก็เลยแนะนำมาแล้วก็คุยกับตัวเองด้วยที่เป็นพันธลักษณ์เนี่ยค่ะก็ดูกันว่าโอเคพอจะทำอะไรได้บ้างก็คือก็เลยไปเลือกภาพถ่ายนะคะอาจารย์ก็ช่วยดูว่าภาพถ่ายอันมีอันไหนแบบไหนยังไงบ้างและสิ่งสำคัญก็คือภาพความทรงจำบางภาพอะค่ะเราก็อยากได้มุมมองอื่นๆที่เหมือนคนก็อาจจะยังจำไม่ได้หรือก็นำเรื่องของภาพในอดีตที่น่าประทับใจเอามานำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เรานำมาครั้งนี้ค่ะเราคัดมาโดยที่เราใช้แบบเทคนิคถ้าพูดถึงก็คือเราพิมพ์บนกระดาษกระดาษอาร์ตหรือกระดาษศิลปะสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือแนวคิดในการคัดเลือกภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดเนี่ยแนวคิดก็คือหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกนะฮะภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระสิริโฉมที่งดงามนะฮะให้สมกับที่พระองค์ท่านเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบรมราชินีที่งดงามน่าจะเป็นที่สุดของโลกในอดีตเนี่ยนะครับ เราก็เข้าไปสู่แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะคัดสรรหาชิ้นงานเหล่านี้ซึ่งมีอยู่นะฮะแล้วก็นำมารีพรินต์ออกมาก็เป็นชิ้นงานแต่ทีนี้เนี่ยในการคัดเลือกงานเนี่ยเราก็จะแบ่งพีเรียดต่างๆเอาไว้นะฮะเพื่อให้ได้เห็นตั้งแต่ที่ท่านยังทรงพระเยาว์เรียกว่าเริ่มเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสนะฮะขึ้นมาเป็นพระราชินีของประเทศไทยนะจนไปสู่ท่านก็เริ่มมีพระโอรสพระธิดานะครับเป็นภาพในลักษณะเหมือนกับเป็นภาพแฟมิลี่นะครับแล้วก็เป็นภาพพระกรณียกิจต่างๆที่ท่านเสด็จนะครับแล้วก็ภาพที่จะเป็นไฮไลท์ก็เป็นภาพที่เรียกว่าเลือกมาในความรู้สึกในสายตาของพวกเราว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความงดงามของพระสิริโฉมของท่านนะครับก็เลือกเอามาผสมกันในนิทรรศการนี
1: ้นอกจากนี้ภาพที่นำเสนอค่ะไม่ได้เป็นภาพที่เรามองว่าสีมันต้องจัดต้องสดหรือแบบเหมือนภาพถ่ายแบบนั้นแต่บางครั้งความคลาสสิกของความทรงจำหรือว่าความน่าประทับใจของความทรงจำก็คือภาพของภาพขาวดำที่บ่งบอกช่วงระยะเวลาช่วงสมัยในขณะที่ท่านทำงานทรงทำงานทรงพระทำงานทำอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นหรือว่าการเสด็จประพาสการไปที่ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ของก การเราใช้ศิลปะภาพถ่ายอะคะเข้ามาถ่ายทอดอารมณ์ของภาพขาวดำอารมณ์ของภาพที่สีไม่ได้สดจัดมากแต่ก็ยังมีสีอยู่หรือคล้ายๆว่าขาวบนขาวแต่มันก็ยังมีภาพของท่านหรือภาพที่เป็นเหมือนกับภาพย้อนแสงซึ่งเรามองเห็นทันทีเราก็รู้ว่าคือพระองค์แบบนี้ค่ะมันคือความพิเศษและนอกจากจะมีส่วนของภาพถ่ายแล้วค่ะยังมีของภาพพิมพ์สีน้ำดิจิตอลนะคะจากศิลปินที่เราไปเชิญมานะคะก็จะถ่ายทอดลักษณะของพระองค์นะคะที่แบบเป็นที่ประทับใจตราตึงใจนะคะโดยเฉพาะรอยยิ้มหรือความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงอันนี้ขออนุญาตใช้คำสามัญชนนะคะถ้าพูดถึงเหมือนเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ต่างๆตัวท่านเองก็อยากให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานศิลปหัตถกรรมซึ่งคิดว่าตอนท่านเสด็จพระราชดำเนินตามในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะก็คงน่าจะเห็นความสามารถของศิลปหัตถกรรมของบรรดาประชาชนที่ไปที่ต่างๆพอเห็นแล้วก็รู้สึกอาจจะแบบงานน่าจะเอามาทำอะไรได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ท่านก็พยายามพัฒนาทำอะไรมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยแหละค่ะทุกช่วงชีวิตของท่านก็เราก็นำเป็นเหมือนพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้มันดูเรียบง่ายแต่มันมีอารมณ์ของภาพความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยทุกภาพที่ท่านทรงยิ้มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะฮะเราจะเห็นความรู้สึกชีวิตชีวาเราจะเห็นความรู้สึกที่ในดวงตาที่มีพระเมตตา ต่อพวกเราเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเนตแล้วก็มีภาพที่ท่านมองมาที่กล้องนะฮะแล้วก็ท่านทรงแย้มพระสวนเนี่ยก็เป็นอะไรที่งดงามแทบทุกภาพนะฮะซึ่งจริงๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะฮะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราคงจะมีนิทรรศการที่ใหญ่มากกว่านี้แล้วก็แบ่งกรุ๊ปของผลงานออกมาให้ได้เห็นเด่นชัดมากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่หนึ่งนะฮะเพื่อให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
1: ถ้านึกถึงก็คือจะมีภาพหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าสมัยท่านที่น่าจะเป็นช่วงที่ท่านแต่งงานใหม่ๆนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นท่านยิ่งสมัยท่านขึ้นเสด็จเป็นสมเด็จพระราชินีนะคะในภาพหนึ่งท่านแสดงออกถึงมันเหมือนพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่โอเคอยู่ในตำแหน่งของการที่จะได้เป็นผู้ปกครองหรือว่าช่วยพระราชกรณียกิจของประเทศแล้วในภาพนั้นนะคะมันมีการเหมือนกับเราประทับใจเพราะด้วยเรื่องความสิริโฉมของท่านก็ด้วยนะคะความงามของท่านด้วยแล้วก็ความมั่นใจในแววตาของท่านที่รู้สึกว่านี่แหละเป็นภาพที่สิริโฉมงดงามแล้วก็เรื่องรวมถึงการแต่งพระองค์ด้วยเลยค่ะก็มีอีกภาพนึงที่ประทับใจนะคะก็คือภาพที่เป็นภาพย้อนแสงซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ถ่ายพระองค์เป็นภาพย้อนแสงแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนต้นหญ้าต้นอะไรอะไรเงี้ยเรารู้ทันทีว่าคือพระองค์ในอย่างที่บอกค่ะความงามอันนี้เป็นความงามที่แม้ไม่ต้องมีความแบบว่าไม่ต้องถ่ายภาพชัดเจนแต่ด้วยแค่รูปทรงของพระองค์หมายถึงว่าแค่รูปพระพักของพระองค์ที่อยู่ที่ย้อนแสงออกมามันก็ทราบแล้วว่าท่านคือใครและท่านก็คือรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ

0: ต้องสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะความประทับใจนี่ก็คือผมเองในอดีตเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ในปีที่ผมเข้ารับพระราชทานเนี่ยพระพันปีหลวงเสด็จด้วยแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนสุดาเสด็จด้วยนะฮะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราโชคดีนะฮะเราโชคดีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เรียกว่าใกล้ชิดก็อาจเอื้อมไปหน่อยนะฮะแต่ว่าได้อยู่ร่วมในพิธีที่สำคัญนะก็ถือว่า เป็นความภูมิใจอันหนึ่งของชีวิตแล้วก็เมื่อตอนที่ตัวเองกลับไปรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีหลายๆครั้งหลายงานที่ได้ทำงานรับใช้ในเรื่องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนะในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหลายๆครั้งนะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ทำงานถวายท่าน
1: แล้วก็พูดถึงว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปที่อยากจะมาชมนะคะคอลเลกชันหรือว่าภาพนิทรรศการภาพถ่ายของสมเด็จพระพันปีหลวงนี้นะคะคิดว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือภาพจำค่ะภาพจำบางครั้งถ้าบางทีเราไม่ได้เห็นอะไรนานแต่ภาพถ่ายอะค่ะจะเป็นภาพที่เหมือนพาเราย้อนอดีตไปสู่ความทรงจําในช่วงชีวิตของพระองค์มันอาจจะไม่ได้เป็นทุกช่วงขณะของพระองค์ที่ทรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆที่ทําให้เราเห็นท่านในฐานะท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนนึงที่พยายามนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามหาจุดข้อดีโดยเฉพาะด้านศิลปหัตถกรรมนะคะหรือแบบความงามของประชาความสามารถของประชาชนที่คนสามารถทำได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือในทุกช่วงของพระองค์ค่ะมันจะมีสิ่งที่ท่านพยายามบ่งบอกก็คือท่านเองก็พยายามทำให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความสามารถของประชาชนอยู่ที่ตรงไหนโดยที่พระองค์เองเนี่ยแหละได้เลือกผลงานของประชาชนที่ทำงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ไหนไปพระราชดำเนินที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะมีผลงานของประชาชนที่ท่านเองก็เล็งเห็นความสามารถท่านก็จะสวมใส่ลงไปด้วยใช้ด้วยอะไรแบบนี้อันนี้คือคิดว่านี่คือสุดยอดแล้วค่ะที่คนคนหนึ่งได้มาทีนี้รูปแบบของงานเทศกาลที่นี่ก็จะเป็นเราก็จะออกแบบเป็นภาพเหมือนคล้ายๆโฟโต้แกลเลอรี่นะคะคือโฟโต้แกลเลอรี่ก็คือเหมือนแกลเลอรี่ภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียงแบบเสมอกันเลยหรอกค่ะก็จะเหมือนเป็นกลุ่มภาพถ่ายเป็นช่วงๆแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆเป็นแนวๆไปนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นภาพช่วงทั้งหมดตั้งแต่นะคะตั้งแต่ทรงพระเขาเรียกว่าตั้งแต่ทรงพระวัยรุ่นนะเรียกว่าตอนท่านสมัยสาวๆนะคะช่วงชีวิตของตั้งแต่อภิเษกสมรสมีพระราชโอรสพระราชธิดานะคะแล้วก็ช่วงวัยของท่านที่มีความงามในจังหวะต่างๆและที่ประทับใจอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างความเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นพระมารดาของลูกๆโดยเฉพาะภาพของท่านกับพระราชโอรสพระธิดาตอนเด็กๆรวมถึงกับในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะเราจะเห็นภาพเล็กๆของการถ่ายทอดอารมณ์นะคะทั้งเรื่องความรักความผูกพันการดูแลซึ่งกันและกันนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่คนดูจะได้มาเห็นค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราพูดกันตามข้อเท็จจริงนะครับว่าพวกเราถือว่าโชคดีมากที่เกิดมาภายใต้เมืองพระยุคลบาทในยุคสมัยของพระองค์ท่านนะฮะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็พระพันปีดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่า เหนือกว่าที่จะหาคำพูดใดมานั่นนะฮะทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราพูดเมื่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะโอกาสตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีมากนะฮะคือเทศกาลก็อาจจะมีไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้ชมพระสิริโฉมได้ชมภาพถ่ายพระอิริยาบถของท่านที่งดงามเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้มากนะฮะดังนั้นเนี่ยคิดในมุมของศิลปะคิดในมุมของภาพถ่ายที่งดงามเนี่ยมีโอกาสได้หมดนะฮะที่จะชื่นชมที่จะชื่นชอบเราคงไม่อาจเอื้อมที่จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เราคิดว่าทุกคนสามารถมาชมนิทรรศการแล้วก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปได้เองนะฮะก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

พระฉายาลักษณ์ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์จุฬาฤทธิ์ไม่เพียงแต่บันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากแต่ยังพาเราไปพบกับหลากหลายมิติและเรื่องราวในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะเหนือพระราชสถานะและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ยังมีเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งผู้มีความรักมีครอบครัวมีความสุขและมีรอยยิ้มที่งดงามทั้งหมดนี้คือความทรงจำที่หอศิลป์จุฬาฤทธิ์ได้รวบรวมและถ่ายทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและจดจำพระองค์ผ่านภาพแห่งความทรงจำที่ยังคงงดงามเหลือกาลเวลาค่ะ

ราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันทีสำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับปูนาแสนสวยครับอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาพักผ่อนนะครับที่สถานที่ที่เรียกว่าเป็น

ถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาฮะมาดูกันว่าเขาจะสร้างรายได้จากปูนาได้อย่างไรนะครับไปดูต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกันเลยข้างในครับ

0: วันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับอาหารเต็มโต๊ะเลยนะที่ปูนาแสนสวยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินะครับและผมก็อยู่กับคนที่จัดให้เราในวันนี้นะครับพี่ต่ำทศพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอาหารเยอะมากวันนี้นะฮะ
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกมากมายเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าที่นี่มีทีเด็ดอะไรนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าก่อนอื่นเล่าถึงที่มาที่ไปของปูนาแสนสวยก่อน
1: ครับ
0: เปิดมากี่ปีแล้วฮะ
1: ปีนี้จะเข้าปีที่9แล้วครับ
0: 9ปี
1: คำว่าปูนาแสนสวยครับผมตั้งชื่อนี้ความหมายก็คือหากเราทำอะไรด้วยความรักผลออกมาจะแสนสวยที่สุดก็เลยได้ชื่อนี้มา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงเลือกมาทำฟาร์มปูนา
1: ผมหลังจากที่ผมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่สามารถเดินได้แต่ผมก็อยากพิสูจน์ให้แม่ครับรู้ว่าเราก็อยู่ได้นะทำการคนทั่วไปผมทำงานอยู่ในกรุงเทพประมาณ5ปีก็เลยย้ายมาที่ส่วนราชการในใกล้ๆบ้านใกล้พื้นที
0: ่
1: แต่ว่าเงินเดือนมันแบบหลักพันครับไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองกับแม่ได้ก็เลยเริ่มต้นจากเล็กๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงปูนาได้ขายไม่ได้อย่างน้อยแล้วก็เอาไว้กินในครัวเรือนไปไปมากลายเป็นฟาร์มปูนาที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยซ้ำครับตอนนี
0: ้ตอนแรกเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลจากไหนยังไงบ้าง
1: ตอนแรกคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีรายได้แค่นั้นเอง
0: อยากจะมีอาชีพ
1: อยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: ครับไม่มีการศึกษาเลยครับว่าจะต้องไปศึกษาสายพันธุ์นู้นนี่นั่นมาครับไม่มีครับผมก็เลยแรกๆจะจับปูนาบ้านเรานะครับตัวเล็กๆมาเลี้ยงทํายังไงก็ตายเลี้ยงยังไงก็ตายอยู่ประมาณ3ปีก็เลยมาศึกษาใหม่ครับว่าสายพันธุ์ที่เรานำมาเลี้ยงต้องเป็นสายพันธุ์ไหนผมก็เลยมาตกผลึกเป็นสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงนี่ที่มาก็มาจากภาคกลาง
0: ครับ
1: ครับจะรวมตั้งแต่สายพันธุ์กำแพงสายพันธุ์พระเทพผมก็เลยเรียกรวมๆกันว่าสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงครับ
0: นะฮะก็เริ่มมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่9
1: ปีที่9แล้วครับ
0: โอ้โหเพิ่มแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะกับกิจการ
1: อ๋อก่อนหน้านี้ผมจะรับแค่วันละ1โต๊ะ1กรุ๊ปเท่านั้นแม่ก็แรกๆเลยครับก็ชวนแม่มาทําอาหารแม่เดี๋ยวผมทําอาหารเองเดี๋ยวแม่เดินเสิร์ฟกลัวแม่เหงาครับกลัวแม่เหงา
0: ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นร้านอาหารด้วย
1: ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของปูนาด้วยเห็นว่ามีคนที่เข้ามาดูงานมาศึกษาดูงานนี่เยอะไปหมด
1: เยอะเลยครับที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนครับจะมีโซนต้นไม้ครับแล้วก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีพวกนกยุงไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็จะมีร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา
0: ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะได้เห็นแต่ว่าตอนในช่วงแรกของรายการของเรานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนอาหารนะฮะว่าผลผลิตจากปูนานะทำอะไรได้บ้างเมนูอะไรได้บ้างแนะนำหน่อยครับ
1: เมนูแรกเลยครับเริ่มจากขนมจีนครับ
0: ขนมจีน
1: ขนมจีนน้ำยาปูนาครับเราจะใช้ปูนาจะมีทั้งปูนากะทิและปูนาป่า
0: อันนี้เป็น
1: น้ำยาป่าครับ
0: ป่านะ
1: ครับ
0: อันนี้
1: ก็จะเป็นน้ำยากะทิครับเมนูถัดมาเลยครับก็จะเป็นเมนูตัวนี้เขาเรียกว่าเมนูลาบปูนา
0: ลาบปูนา
1: ครับลาบปูนาเราจะใช้เฉพาะหน้าอกปูนาครับมาโขกเสร็จแล้วมาคั้นเสร็จแล้วมากรองเสร็จแล้วค่อยเอาไปต้มเพื่อจะแยกเนื้อครับเราจะเอาเนื้อครับมาทำเป็นลาบครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นกินกับเครื่องเคียงก็จะเป็นเพกาทอดหรือบักลิ้นฟ้าทอดนะครับ
0: อ๋อลิ้นฟ้าบ้านเรา
1: ปกติเราจะไปย่างแล้วค่อยเอามากินกันตอนนี้ผมเอามาทอดครับครับ
0: แล้วถัดมา
1: ก็จะเป็นแกงอ่อมปูนา
0: อ่อมปูนา
1: แกงอ่อมปูนาครับ
0: นี่ก็ยอดฮิตของชาวอีสาน
1: ใช่ครับเมนูข้างหน้านี่ก็จะเป็นเมนูปูนาทอดผมจะใช้ปูนาอายุประมาณ4เดือนครับเอามาทอดตอนนี้ได้เป็นโอท็อปพรีเมียม5ดาวของจังหวัดชัยภูมิ
0: ว้าว
1: ครับส่วนเมนูตัวนี้ครับเมนูนี้ก็คือจะเป็นเมนูปีกไก่หมักน้ำปลาปูนา
0: ไก่ต้องอยู่ในสุ่ม
1: ต้องอยู่ในสุ่มครับของขัง
0: คร
1: ับผมแล้วก็เมนูนี้ครับก็จะเป็นอ่องมันปูนา
0: อ่
1: องมันปูนาก็คืออ่องแปลว่ากระดองครับมันปูนาก็คือเราเขี่ยมันปูนาครับใส่กระดองปรุงรสด้วยเกลือท็อปปิ้งด้วยใบแมงลักกับชีลานำไปย่าง
0: ว้าว
1: ครับเมนูนี้ก็คือกระดองเดียวก็คืออิ่มเลยครับก็คือเอาข้าวเหนียวครับจิ้มได้เลยครับ
0: ครับผม
1: ครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูแจ่วครับเป็นแจ่วปูนาครับบีบกับมะกอกเราจะเปรี้ยวมะกอกนิดๆครับบีบใส่ได้เลยครับส่วนดอกไม้ที่ตกแต่งก็จะเป็นพวงชมพูสามารถทานได้เลยนะครับ
0: ทานได้ด้วย
1: ครับผมส่วนเมนูนี้ครับเป็นเมนูข้าวผัดมันปูนาเราจะใช้ข้าวกล้องครับข้าวกล้องเจ็ดสายพันธุ์เลยเอามารวมกันเสร็จแล้วไปหุงเสร็จแล้วค่อยไปผัดในกระทะเหล็กครับจะได้กลิ่นหอม

0: ตำปูนาดองน้ำปลากวนปูนาดองของทางร้านจะไม่เค็มครับก็จะของที่ร้านเลยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวของผมจะใช้เป็นมะพร้าว3ตัวจะมีเดียวกันโดยไม่เติมน้ำตาลเลยทุกคนมาต้องสั่งเมนูนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: หวานด้วยตัวเขาอยู่แล้ว
0: หวานด้วยตัวเขาเลยครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่
0: ครับจะชิมเมนูไหนก่อนครับ
1: ได้เลยเริ่มจากข้าวผัดก่อน
0: ได้
1: นะครับผมขออนุญาตนะฮะข้าวผัดปูก็จะมีติดทองด้วย
0: ติดทองเพิ่มความลักชัวรี่ครับ
1: คือคนที่เข้ามารับประทานอาหารที่นี่นะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับการเสิร์ฟแบบนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อการถ่ายรายการในวันน
0: ี้ไม่ใช่เพื่อภาพเพื่อการโฆษณานะครับ เป็นเมนูแบบนี้เลยครับ
1: นี่ครับข้าวผัดนะฮะ
0: หอมกลิ่นมันปูไหมครับ
1: หอมครับหอมครับตอนนี้นี่อยากจะสัมผัสละกับของเรานะฮะผมชิมลาบปู
0: ครับ
1: นะครับลาบปูนะฮะนวลมาก
0: จะมีผักตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าผักขี้นาคผักขี้นาคก็คือจะเป็นผักพื้นถิ่นของคนคอนสานเลยคนทั่วไปเห็นเส้นขนมจีนค่อยนึกอยากจะกินขนมจีนแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับ ที่นี่จะเห็นผักขี้นาคก่อนค่อยจะกินขนมจีนถ้าเกิดไม่มีผักขี้นาคก็จะไม่ที่นี่ก็จะไม่กินขนมจีน

0: อร่อยมากอร่อยมากนะครับและอีกหลายๆเมนูนะครับอยากให้มาสัมผัสจริงๆนะครับนี่คืออาหารนะครับโดยปูนาแสนสวยนะครับอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันก่อนหลังจากนั้นเราจะไปดูส่วนต่างๆโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอมาเป็นคนที่มาขอรับข้อมูลรับความรู้จากพี่ตั๋มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ครับ

0: พี่ต๋ำลองผิดลองถูกมาหลายปีนะฮะ
1: ครับ
0: กว่าจะได้สูตรที่ลงตัวในการอนุบาลปูนาต้องเริ่มต้นจากอะไรครับพี
2: ่เริ่มต้นอนุบาลเหรอครับ
0: ครับ
2: ผมจะจำลองว่าแรกๆเลยผมจะทำคลอดในกะละมังแค่นั้นเองเราก็คิดว่าลูกที่มันอยู่ในหน้ากระเป๋าหน้าท้องมันแก่เสร็จแล้วเราก็มาเขย่าเขย่าแค่นั้นก็น่าจะสิ้นสุดของเราแล้วแต่จริงๆไม่ใช่อัตราการรอดมีเปอร์เซ็นต์แค่ 1% แค่นั้นเองเราจะต้องให้เขามาสลัดลูกเองโดยที่บ่อนี้ผมจะจำลองให้เป็นบ่อรวม
0: บ่อรวม
2: บ่อรวมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นลูกปูเราเห็นแม่ปูครับมีท้องเราต้องจับแยกไปบ่ออนุบาล
0: บ่ออนุบาลคืออยู่ด้านหลัง
2: บ่ออยู่ข้างหลังตัวนี้เลย
0: ความแตกต่างของ2บ่อนี้คืออะไรฮะ
2: ครับก็ผมจะเอาดินนะครับดินใส่ดินเข้าใส่ไปเลยก็จำลองให้เป็นห้วยหนองคลองบึงบ้านเราเป็นยังไงเราก็ทำแบบนั้นเวลาปูตัวเมียที่เขาท้องเขาจะไต่ไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ
0: ่ครับ
2: เขาจะไม่ทำให้ท้องเขาโดนน้ำแล้วเราก็เอาจับไปแยกไปในบ่ออนุบาลหล
0: ัง
2: จากนั้นเขาก็จะสลัดลูกเขาลงเดินหลังจากนั้นลูกเขาก็จะไปอยู่ตามขี้โคลนอยู่ตามจอกแหนเขาจะคิดว่าลากของจอกจากของแหนครับเป็นกระเป๋าหน้าท้องของแม่เขา
0: ครับให้เขาได้พักพิงอาศัยจะเห็นได้ว่าบ่ออนุบาลเนี่ยที่มีความแตกต่างก็คือว่ามีดินมีต้นไม้เยอะกว่านะครับมีที่ให้เขาอยู่ได้เยอะมากกว่า
2: ใช่ครับ
0: ส่วนบ่อนี้เป็นบ่อรวม
2: บ่อรวมครับ
0: บ่อรวมนี่ก็จะเป็นตัวโตขึ้นมาหน่อยก็ได้อยู่ที่น
2: ี่ใช่ครับเป็นพ่อแม่พันธุ์
0: พ่อแม่พันธุ์เลย
2: ใช่ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจับลูกจับแม่ปูที่มีท้องออกไปไม่ทันเขาก็จะคลอดลูกในนี้แหละครับแต
0: ่
2: เวลาเราเปลี่ยนน้ำลูกปูก็จะไหลไปตามน้ำเราก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วตอนนั้
0: น
2: ครับเราก็เสียโอกาสไป
0: เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีบ่ออนุบาล
2: ใช่ครับ
0: ครับเดี๋ยวขอดูด้านล่างนี้นะฮะว่าเขาอยู่กันยังไง
2: ปกติปูนาเขาจะออกหากินตอนกลางคืนครับตัวเมียเขาจะเป็นตัวที่เลือกคู่เอง
0: ครับ
2: ค่ะเขาไม่ชอบตัวไหนเขาไล่ไม่ไปเขาฆ่าทิ้งเลย
0: โอ้โห
2: ครับนี้นะครับนี่ครับ
0: นี่ครับ
2: ประมาณนี้เลย
0: อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วหรือยัง
2: อันนี้พ่อแม่พันธุ์ครับ
0: นี่ประมาณกี่เดือน
2: ไซส์นี้อยู่ที่8เดือน
0: 8เดือนแล้ว
2: 8เดือนแล้วครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ตั้งท้องตะปิ้งตรงตะปิ้งตรงเนี้ยครับเขาก็จะเลื่อนลงครับ
0: ครับ
2: เขาก็จะเลื่อนลงเรื่อยๆครับแล้วก็เขาผลิตไข่ตรงนี้ก็จะป่องขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเขามีท้องเราก็จับย้ายไปที่บ่ออนุบาลได้เลยครับผม

0: แล้วเวลาที่จะต้องนำไปทำอาหารนะฮะต้องกี่เดือนครับ
1: นำไปทำอาหารนี่ผมจะใช้ปูนาทอดนะครับปูนาทอดอยู่ที่4 เดือน
0: 4 เดือนขึ้นไป
1: ที่เป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะแข็งทอดแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยครับปูนาทอดปูนาดองนี่จะอยู่ที่ไซส์4 เดือนส่วนปูนาที่เอาไปทำเนื้อตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป
0: อ
1: ๋อเราสามารถเอามาทำได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนที่สนใจอยากจะนำไปเลี้ยงนะครับซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อายุตั้งแต่กี่เดือนขึ้นไป
1: ผมจะให้ลูกค้าที่เอาไปเลี้ยงก็คือตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป
0: 6 เดือนขึ้นไป
1: ครับ
0: วัยนี้จะกำลังดี
1: กำลังดีครับ
0: มีคำแนะนำไหมฮะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงปูนาบ้างจัดสถานที่ให้เขาอยู่ยังไง
1: ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเลี้ยงเป็นแบบเป็นเชิงธุรกิจเลย
0: ครับ
1: ครับผมแนะนำว่าจะต้องเป็นบ่อซีเมนต์หรือว่าจะเป็นบ่อที่มันมีความยาวๆหน่อยถ้าเกิดเป็นบ่อกลมเหมือนบ่อที่ปลูกมะนาวไงครับ
0: ครับ
1: ครับตัวนึงวิ่งมาทางนี้ตัวนึงวิ่งมาทางนี้พอเจอหน้ากันก็หนีบกันตายแนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์แบบนี้ไม่นำให้เลี้ยงเป็นบ่อกลมๆครับหรือไม่งั้นก็บ่อหวังผลของผมเลยจะเป็นบ่อดินครับจะใช้เป็นกระเบื้องเสียบล้อมๆไว้แล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในนั้นครับมีน้ำอยู่ข้างในนั้นมีปูมีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าต้นไม้ล้มลำไรให้เขาแค่นั้นเองไม่ยากเลย
0: แล้วต้องมีที่อยู่ให้เขาแบบนี้ด้วย
1: ใช่ครับมีที่อยู่ให้เขาสัตว์ตัวของเขาเลยครับจะเป็นหนูนาและอีกาแค่นั้นเอง
0: อีกา
1: ใช่กำจัด2 ตัวนี้ได้รอดครับ
0: โอเค
1: ครับเพราะว่าโรคต่างๆนานาก็ไม่มีกับปู
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนที่เข้ามาดูงานเขาก็จะได้มาดูบ่อแบบนี้ด้วยเวลาที่เข้ามาในปูนาแสนสวยของเรา
1: เขาก็จะมาเวทกันว่าเราควรที่จะเลี้ยงแบบไหนที่พื้นที่ของเขาถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเขาเป็นบ้านจัดสรรสามารถเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับแนะนำเป็นกระชังผ้าใบเพื่อที่จะย้ายได
0: ้สำหรับพื้นที่น้อย
1: พื้นที่เล็กๆคร
0: ับ
1: ส่วนที่มีพื้นที่เยอะๆเป็นตามไร่ทุ่งนาเป็น1 ไร่ 2 ไร่ผมแนะนำเป็นบ่อดิน
0: ครับ
1: ครับเลี้ยงแล้วก็เรามีหน้าที่ให้อาหารเราให้อาหารแค่วันละ1 ครั้งเท่านั้นตอนเย็นมีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแค่นั้นเองไม่ยากเลยครับ
2: ครับในการขับเคลื่อนของพวกเรานะครับพวกเรารวมตัวกันเริ่มต้นจากคนที่คิดเหมือนกันที่อยากกลับมาอยู่บ้านมาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราเองนะครับแต่ละคนก็จะถนัดในหลายๆด้านนะครับอย่างพี่ต๋ำเนี่ยแกจะมีความถนัดด้านการเลี้ยงปูนานะครับพี่ต๋ำก็จะเป็นคณะกรรมการของกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนซาร์ซึ่งผมเป็นกรรมการร่วมกันแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยนะครับก็ขับเคลื่อนร่วมกันนะครับก็เน้นให้คนรุ่นใหม่นะครับกลับมาอยู่บ้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ของที่เรามีหยิบยกวัตถุดิบหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมานำเสนอในรูปแบบของวิถีคนคอนสารครับผมแรกๆก็ลุ่มๆดอนๆนะครับหลังๆมาเราก็เริ่มจับจุดได้ว่าถ้าจะยกระดับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเรารุ่นน้องเนี่ยเราต้องมาเชื่อมต่อกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำหันกลับมาดูตัวเราว่าคอนสารเรามีดีอะไรเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีภูมิปัญญาเรามีของดีหลายๆอย่างเราเลยมารวมกันอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้เรามาถ่ายทำที่ปูนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์คู่กับวิถีชีวิตของคนคอนสารมาตั้งแต่เนิ่นนานซึ่งช่วงหลังเนี่ยปูนาจะถูกทำร้ายบางคนก็เอายาไปฆ่าก็คุยกับพี่ต๋ำอยู่ว่าเฮ้ยเราจะพี่ต๋ำแกชอบกินปูนาว่าทำยังไงจะให้มันมีรายได้เราก็เอาปูนามาเลี้ยงนี่แหละครับมาเลี้ยงแล้วก็มาหาวิธีแปรรูปแล้วก็พัฒนาแจกกระจายชาวบ้านรวมกลุ่มกันจดวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มคนอินทรีย์แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ถ้าประสบความสำเร็จนะครับผมว่าก็ยังไม่เยอะแต่ก็พอดูแลครอบครัวดูแลชาวบ้านดูแลกลุ่มนะครับในเครือข่ายของเราให้พอมีรายได้เพราะว่าเป้าหมายของเราจริงๆคือในการกระจายรายได้ช่วยชาวบ้านช่วยครอบครัวเราเองก่อนช่วยตัวเองได้ช่วยเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดก้าวเล็กๆของพวกผมที่รวมตัวกันทำอยู่ครับผม
0: วันนี้ได้ทานส้มตำทานขนมจีนน้ำยาปูนะครับมาดูเบื้องหลังความอร่อยเราบุกเข้ามาที่ห้องทำปลาเลยนะครับนี่ปลาปูนารสแซ่บนัวนะฮะนี่
1: อันนี้จะเป็นสารตั้งต้นเลยครับ
0: ครับผมอ่ะ ข้างหลังนี้
1: อันนี้จะเป็นเครื่องพัชเจอร์ไลท์ครับ
0: ครับผม
1: สูตรที่ทำนั่นก็คือใช้กรรมวิธีทำแบบโบราณเลยผมจะได้ความนัวที่พี่ท็อปกินก็คือความนัวจากใบหม่อนสีได้จากใบกระถินแล้วก็ใบเตยดับกลิ่นน้ำปลาแล้วก็โชกลิ่นปูเพราะฉะนั้นแล้วขวดนี้ก็คือจะเป็นวัตถุดิบจากชุมชน 100% เลย
0: โอ้ครับผมแล้วด้านหลังนี้ช่วย
1: อันนี้จะเป็นตู้คอนโทรครับส่วนหม้อใบนี้ก็คือจะเป็นข้างในก็จะมี3ชั้นผมจะต้มในอุณหภูมิที่95องศาอยู่ที่นานประมาณ45นาที
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ในปลาครับมันช็อกแล้วก็คูลดาวน์ลงมาภายในไม่เกิน1ชั่วโมงจะกรอกอยู่ที่ประมาณสัก50องศา
0: ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความร้อนสูงแล้วก็มาเย็นเลยก็สามารถทำให้จุลินทรีย์บางตัวมันช็อกครับคร
0: ับมีออยเรียบร้อย
1: มีออยเรียบร้อยแล้วครับจะทำให้ลองเชลนานขึ้นอยู่ที่ประมาณ1ปีนานมากกว่า1ปีด้วยครับตัวนี้
0: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่ที่พี่ต๋ำเนี่ยได้ทำคนเดียวทำเองนะฮะยังมีอุปกรณ์ที่แบบว่าช่วยทุ่นแรงอยู่เลยตอนนั้นน่ะทำเอง
1: ตอนนี้ทำเองครับ
0: ครับผมแล้วตอนนี้มี
1: ตอนนี้จะมีพี่ชายและพี่สาวกลับเข้ามาช่วยครับกลับเข้ามาปกติเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วเขาก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านมาดูแลแม่มาดูแลเราแล้วก็มาดูแลกิจการช่วยกันด้วย
0: ครับผมแล้วอาคารด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ทำของขบเคี้ยว
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ฮะก็จะมีคุกกี้
1: ปูนาแล้วก็ปูนาสแน็คต่างๆครับปีนี้เราจะคลอดปูนา3รสปูนารสลาบปูนารสต้มยำแล้วก็จะมีปูนารสออริจินอลตอนนี้กำลังส่งไปตรวจข้อมูลโภชนาการอยู
0: ่
1: ครับส่วนอาคารข้างหน้านะครับจะเป็นของขอมาตรา35ของบริษัทไมเนอ
0: ร
1: ์ให้กับคนพิการทำให้ผู้พิการมีอาชีพมีงานทำแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได
0: ้มาช่วยงานพี่ต๋ำ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มีกี่คนฮะ
1: ตอนนี้มีทั้งหมด13ท่าน13คนคนไหนที่สามารถมาทำงานได้ก็ออกมาทำงานแล้วก็จะได้รับค่าแรงเหมือนคนทั่วไปครับส่วนไหนที่ไม่สามารถออกมาทำงานได้ก็ให้ทำที่บ้านให้ทำที่บ้านก็จะทำเป็นปลูกผักปลอดสารส่งให้เราครับผม
0: เราก็รับเอานะครับเรียกว่าส่วนประกอบของการทำอาหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเรา
1: ในพื้นที่ 100% เลยครับผม
0: นะครับแต่ว่ายังมีรายได้อีกทางนึงของพี่ต๋ำ
1: ใช่ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์
1: ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงบางคนคาดไม่ถึงเลยครับว่าบางคนเลี้ยงหมาคิดว่าเอ้ยเป็นภาระต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับแต่ที่นี่ก็คือเป็นรายได้แบบโหเป็นกอบเป็นกำเลยครับ
0: มีหลายชนิดด้วยเดี๋ยวออกไปดูกันฮะ

0: เวลาที่เราเดินทางเข้ามานะครับที่ฟาร์มปูนาแสนสวยเนี่ยทางเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีโซนของสัตว์
1: อยู
0: ่ครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเพาะไว้
1: ใช่ครับอีกโซนนึงก็คือเป็นโซนสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีนกยุงครับมีนกยุงมีไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศมีเมียแคทมีฮิปโปแคท
0: ครับ
1: มีเยอรมันเชฟเฟิร์ดแล้วก็จะมีพวกดัมเมเชียนด้วยครับที่เป็นรายได้ให้เราครับ
0: โอ้เนี่ยครับคือวันหยุดวันครอบครัวเนี่ยที่นี่ก็จะเต็มไปด้วย
1: เด็ก
0: ๆคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมา
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะเขาบอกว่าอยากจะมาดูสัตว์นะครับเหมือนมาดูสวนสัตว์เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์
1: เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เลย
0: นะครับโอ้โหอยากให้พี่ได้แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาดูข้อมูลนะครับของฟาร์มปูนาแสนสวยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าการมาซื้อสัตว์ที่เราเพาะเอาไว้เนี่ยต้องดูได้ทางไหนฮะ
1: ได้ครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยในทุกแพลตฟอร์มเลยครับจะมี Facebook มี TikTok ครับแล้วก็จะเป็นพวกInstagram
0: ครับ
1: มีหมดเลย
0: ครับ
1: มีทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็พิมพ์ว่าปูนาแสนสวยแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับ
0: ครับผมก็อยากจะให้มาเที่ยวนะครับนี่คือวิถีการเกษตรที่สามารถปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้วิทยากรพี่ต๋ำเนี่ยนะฮะคอยเล่าคอยบรรยายในทุกๆมุมของที่นี่ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหคนคนเดียวคนคนนี้นี่ เก่งมากๆฮะผมเห็นความสามารถแล้วทำได้ทุกอย่างในฟาร์มนี้นะฮะ ก็ต้องขอบอกเลยว่าเชิญชวนทุกๆท่านนะครับถ้ามาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็เชิญที่ปูนาแสนสวยนั่นเอง ขอบคุณพี่ต๋ำมากนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยดีๆวันนี้แล้วนะครับผมออฟอุเทนละทองและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศนะครับน่ารักน่ารักของที่นี่ดีกว่านะครับสัตว์น่ารักสวยๆนะแล้วก็บรรยากาศนะครับที่ตรงนี้ที่เป็นธรรมชาติเหลือเกินนะครับแหล่งท่องเที่ยว

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวอีกนิดนึง
2: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
3: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
2: โหยแม
3: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
2: เร็วกี่ป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้ว
1: ให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
2: ไม่เอาอ่ะจะป้อมจะป้อมเราจะป้อมเร็วเข้ามาเร็วอีกนิดเดียวเร็วเฮ้โหไฟไปดับอะไรตอนนี้เนี่ยกำลังตีบอสอยู่เลย
4: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้องป่าน่ารักน้องป่าสวย
1: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้ค้นเน็ตติวหนังสือง
2: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยยังช่วยป่านมากเลยนะ
1: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
2: แหมพี่เขาเล่นเองเตือนหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
1: เชอะ
2: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
1: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
2: รัศมีกี่เท่าของโลก
1: 110เท่า
2: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
1: กาลิเลโอแล้วที่เขาใช้อย่ากล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นก
2: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
1: บ่นอีกแล้ว
2: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
1: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
2: ตอบไม่ได้ละสิ
1: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
2: ้โหยตอบได้ไงเนี่ย
1: แค่นี้หมู
2: งั้นก็โอเคแล้วนุ๊ก
1: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
2: ไอ้บอสต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
1: ก็เกมติวหนังสือไงผัดกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
2: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
1: ลืมคิดงั้นเอางี้พี่ลบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งเราค่อยมาเล่นเกมกัน
2: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกมของพี่สนุกกว่า
1: ถ้าไม่เล่นงั้นก็อด
2: โอ้โหก็ได้

0: ที่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์นึกว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: จบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน
1: ่ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นุ๊กอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนายหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2490
0: ปี2497
2: น็อป
3: แม่
2: แล้วลูกจะทำอะไรน้อง
3: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
0: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

0: ทำไมไม่ออกเลยครับป๋า
1: ใส่เข็มขัดหรือยังครับ
0: นี่ไง
1: คนละเข็มขัด
2: ฮะ
0: โถ่ก็รู้แล้วว่าเซฟตี้เบลเนี่ยมันปลอดภัยจากอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการขับรถด้วย
3: คาดเข็มขัดนิรภัยสบายใจปลอดภัยไม่ถูกปรับ
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับหลังจากที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการหน่วยงานต่างๆพยายามหานโยบายและวิธีการต่างๆเพื่อจะส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพนั่นเองจึงเดินทางมาที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัด

อำนาจเจริญที่นี่ได้รับการคัดเลือกของทั้งอำเภอและก็จังหวัดนะครับในการเป็นศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุเรื่องราวที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรอบภูมิภาควันนี้ครับ

0: ที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นจุดหนึ่งนะครับในการได้คัดเลือกเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุตามโครงการดูแลกลางวันผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับผู้อำนวยการศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุของตำบลคำพระท่านคุณแม่อรนันท์ก้อนคำอยู่กับเราสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าไปได้การคัดเลือกแล้วก็ถือว่าเลือกตำบลคำพระมาเป็นศูนย์ดูแลด้วยเห็นว่าเริ่มต้นมาเพิ่งเปิดศูนย์แบบอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีนี้เองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลูกก็เริ่มวันเดือนมิถุนายนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ2เดือนกว่าก็เราได้รับการต้อนรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งท่านได้คัดเลือกในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งหมด7อำเภอเราคำพระตำบลคำพระเป็นอำเภอเอ้ยตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็ได้มีการเข้าอบรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยท่านนายกนำทีมท่านนายกอุดรจันทบนำทีมงานเข้าอบรม15ท่านทีนี้หลังจากเราเข้าอบรม2วันเราก็มาแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเมื่อแต่งตั้งเสร็จแล้วเราก็ให้คณะกรรมการเรานี้ออกโดยมีหัวหน้ารพสตแล้วก็อสม.CG แล้วก็ครูจิตอาสาทีนี้เราหลังจากนั้นเราก็ไปหาโดยสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตามหมู่บ้านมีทั้งหมด12หมู่บ้านของเราทีนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็มาจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นทีนี้ก็โดยการนำทีมงานของชุมชนเรามีการเปิดนะคะเปิดแล้วเราก็มีการสนับสนุนเพื่อระดมทุนซึ่งเราไม่มีทุนในการจัดตั้งเราก็ระดมทุนได้ 25,000 บาทหลังจากนั้นเราก็มาดูแลผู้สูงอายุซึ่งเราสมัครในผู้สูงอายุ12หมู่บ้านนี้ก็ได้นักเรียนทั้งหมด111คนนะคะทีนี้เราก็ด้วยภาวะที่ก็ประมาณเราน้อยเราก็จัดสรรให้หมู่บ้านนี้นำนักเรียนมาหมู่บ้านละ3ท่านโดยผู้สูงอายุที่สามารถที่จะมาเรียนได้โดยปกติผู้สูงอายุนั้นจะขับรถมาเองนั่งมอเตอร์ไซค์มาเองมาเรียนแล้วก็กลับเองเราใช้เวลาเรียนครึ่งวันนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนตามอัธยาศัยของคนแก
0: ่
1: นะคะทีนี้เมื่อมาถึงโรงเรียนเราแล้วเราก็จะมีคณะกรรมการโดยมีจิตอาสาที่มาอยู่ด้วยกันอสม.CG
0: ครับ
1: ประธานอสม.พอ.รพสต.แล้วก็เจ้าหน้าที่รพสต.2รพสต.คือเรามีดีหน่อยมีรพสต.คำพระแล้วก็รพสต.นนท์นำแท่งอยู่ในตำบลคำพระมี2รพสต.ก็มาร่วมกันมาช่วยกันแต่ละวันเราจะจัดเฉพาะวันศุกร์โดยปกติแล้วทางมอมหิดลให้จัดทุกวันด้วยภารกิจแล้วก็ด้วยวัยของคนแก่เนาะเราก็จัดแค่วันเดียวจัดเอาวันเดียวทีนี้เมื่อมาถึงเราก็มีจัดกิจกรรมตอนเช้าใช้ห้องนี้จัดกิจกรรมทีนักเรียนก็เริ่มแรกก็ครูจิตอาสาคือครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาดูแลช่วยกันจัดกิจกรรมเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงก็นำเข้าสู่บทเรียนของเราก็เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆคือเกี่ยวกับพวกสมองเสื่อมหรืออะไรกิจกรรมกันแล้วเล่นให้เพลิดเพลินไปก็มีความสุขไปหลังจากนั้นแล้วก็นำเข้าสู่บทเรียน
0: ค
1: ือเรียนก็คือเข้าตามฐานอย่างสมมติว่าตรงนี้ฐานป้องกันการพัดตกหกล้มเราก็จะมากิจกรรม
0: ให้ความรู้
1: แล้วก็กิจกรรมตายายสอนหลานพวกนี้ไปกิจกรรมเล่นพัด
0: ป้องกันสมองเส
1: ื่อมใช่ป้องกันสมองเสื่อมเขาก็จะเล่นมีการเล่นไพ่ไม่ใช่ไพ่ของเราไพ่ A4 ที่เขาเล่นเป็น A4แล้วก็ปิงโก้มากลุกอะไรพวกนี้ก็เล่นก็จะจัดกลุ่มเล่นมีกิจกรรมตัวนี้ก็มีครูจิตอาสาครูที่เป็นวิทยากรดูแลนักเรียนหลังจากนั้นกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะใช้กิจกรรมแค่2อย่างเพราะว่าส่วนมากจะใช้กิจกรรมการเล่นมากกว่า พวกสมองเสื่อมอะไรพวกนี้บางวันก็จะมีทางรพสตหัวหน้ารพสตมาให้ความรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อมมาพูดมาคุยอะไรพวกนี้ให้ความรู้ว่าเราจะทำยังไงเราซึ่งจะไม่ทำให้เราสมองเสื่อมก็มีจะมีการคุยกันเป็นกิจกรรมด้วย
0: ผมถามนิดนึงว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเราส่วนหนึ่งเราคัดเลือกเข้ามาจากทั้ง12หมู่บ้านจาก3เดือนที่ผ่านมามีคนที่เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยผลตอบรับความรู้สึกหรือการเปลี่ยนฟีดแบ็กกลับไปเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มีความสุขเพราะว่าส่วนหนึ่งแม่ก็จะถ่ายวิดีโอถ
0: ่
1: ายวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปแม่ก็จะลงเฟซมันก็จะไปทวดใช่ไหมเขาก็จะดูจากเฟซเขาก็มีความสุขเขาบอกว่าวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็พูดไปก็คนก็อยากมาด้วยอยากมาเรียนด้วยด้วยภาระของเราไอ้งบประมาณของเรามันมีน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะนำนักเรียนมาเรียนได้ทั้ง111คนเราก็ใช้งบประมาณตามความเหมาะสมของเราดูแลตามเท่าที่ทำได
0: ้
1: ทีนี้พอดีเลขาท่านศิโรจน์ก็ได้ทำโครงการขึ้นรับประกันคุณภาพประกัน
0: หลักสุขภาพ
1: ใช่หลักประกันสุขภาพขึ้น 50,000 กว่าบาทก็ได้จัดสรรมาทีนี้เราก็เพิ่มนักเรียนขึ้นมาเป็นหมู่บ้านละ5ร
0: าย
1: ห้าคนก็เพิ่มอาหารก็เอาจากส่วนของที่เราทำโครงการทำโครงการขึ้นดูแลคนแก่ก็เป็นว่าโอเคเขาได้เพิ่มมามีความสุขขึ้นจากหมู่บ้านละ3ก็เป็นหมู่บ้านละ5
0: มีจำนวนเพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: ผมถามสุดท้ายนี่นะว่าการที่เรามีศูนย์แบบนี้นอกจากการที่ได้เห็นรวบรวมผู้สูงอายุได้มาดูแลทำกิจกรรมร่วมกันเองมันมีประโยชน์ยังไงกับทางชุมชนครับ
1: คำว่ามีประโยชน์มีไหมมีแต่ก่อนชุมชนเขาไม่ได้รู้จักกันใช่ไหมคะเขาก็เริ่มรู้จักกันได้เล่นด้วยกันไปไหนมาไหนเขาได้ทักทายกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ร่วมกันได้ไปกินข้าวด้วยกันสมมติว่าบ้านนี้แถวนี้อีสานเนาะเขาก็จะบ้านนี้ก็มีหน่อไม้ก็จะไปกินด้วยกันไปร่วมกันมีการสนทนากันไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมไปยามถามข่าวกันบางวันก็มันจะมีอาหารจะเอาอาหารมาทานด้วยกันห่อข้าวมากินด้วยมีหน่อไม้มีแกงหน่อไม้แกงเห็ดเป็นของอีสาน
0: พ
1: วกนี้ก็มาร่วมกัน
0: สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
1: ใช
0: ่แล้วก็ดูแลเรื่องของสาธารณสุขเปรียบกันด้วย
1: ใช่
0: ถือว่ามีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยถือว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนด้วย
1: มากด้วย
0: ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากด้วย

ู้สึกว่าดีครับเพราะว่ามาได้พบเพื่อนพบพี่น้องได้พูดได้คุยกันแลกเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนประสบการณ์มีใครมีอะไรก็มาเล่ากันฟังถือว่าดีมากครับกิจกรรมที่มีส่วนร่วมก็กิจกรรมที่กิจอาสาเข้ามาพาเล่นพาทำก็ถือว่าดีทุกอย่างได้ฝึกสมองฝึกร่างกายออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละครับกิจกรรมที่หนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือได้ทำไอ้คลายผ่อนคลายสมองอะไรทำนองนี้แหละแล้วกิจกรรมที่สองก็มีการได้ออกได้ฝึกสมองเล่นไพ่เล่นหมากรุกนี่คือกิจกรรมหลายๆอย่างมีแต่กิจกรรมดีๆนั่นแหละครับอยากให้เขามีทุกตำบลครับเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้คุยได้พูดได้คุยได้แสดงกิจกรรมได้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสำหรับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนั่นแหละ

0: ใช่ต้องมีหน่วยงานเข้ามาร่วมสนับสนุนนั่นเองนะครับเราจะคุยกันกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระครับท่านอุดรจันทบคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: โครงการนี้ถือเป็นโครงการสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเข้าก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวการมีศูนย์ดูแลกลางวันผู้สูงอายุแบบนี้ในพื้นที่มันดีกับคนในพื้นที่ยังไงครับท่านนายก
1: คนในพื้นที่ได้พูดง่ายๆก็คือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำขึ้นมาคืออย่างที่ท่านพูดสังคมคำพระนี่ร้อยละ19เลยนะของประชากรทั้งหมดของผู้สูงอายุเราถือว่าสูงพอสมควรทำยังไงเราจะดูแลเขาได้ในกลุ่มผู้สูงอายุก็นโยบายผมเรื่องแรกเนี่ยอยากทำโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีจำกัด
0: ครับ
1: แล้วก็พี่น้องประชาชนสมาชิกต่างก็อยากได้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโรงพยาบาลตัวเอง
0: ครับ
1: ผมให้ทางพอกองสาธารณสุขได้ทำพูดง่ายๆก็คือตำราพูดง่ายๆหลักสูตรของผู้สูงอายุมาเล่มหนึ่งแล้วก็แล้วเล่มสองก็แล้วแต่เรายังหางบมาที่ทำไม่ได้ก็พอดีที่ได้ทราบจากท่านอาจารย์ดร.พิรินใช่ไหมมีโครงการพิเศษหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับการเลือกจากสาธารณสุขจังหวัดและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอำเภอตำบลนำร่องพี่น้องเราก็เลยมีโอกาสได้โรงเรียนพูดง่ายโรงเรียนผู้สูงอายุคือศูนย์ดูแลกลางวันที่ว่านี่แหละ
0: ครับ
1: คือตอนกลางวันนี่ไปมาก็สามารถมาใช้บริการได้ซึ่งท่านก็รู้แล้ว
0: ครับ
1: มีฐานอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นบุญในช่วงที่ผมมาเป็นผู้บริหารได้โครงการนี้เข้ามาในช่วงที่ผมมีนโยบายที่จะทำในสมัยที่ผมอยู่นะ
0: สอดคล้องกันพอดี
1: สอดคล้องกันเลยพอดี
0: ถามนิดนึงว่าพอมีโครงการแบบนี้ส่วนหนึ่งคือนโยบายจากหน่วยงานจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ภาคอื่นๆเองเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในพื้นที่เองในฐานะอบต.เองเราซัพพอร์ตอะไรบ้างให้กับโครงการนี้มันเดินหน้าต่อไปเพื่อตอบโจทย์คนในชุมชน
1: พูดง่ายก็คือศูนย์นี้เป็นของอบต.
0: ครับ
1: เหมือนเจ้าของโรงเรียน
0: ครับ
1: นั้นจะทำให้โรงเรียนเรามีศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเนี่ยพูดง่ายได้มีศักยภาพหรือได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เราก็เต็มที่เลยนะฮะสิ่งใดที่ผมประสานงานได้อย่างเช่นผู้มีความรู้เที่ยวชาญชำนาญการพิเศษอะไรต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยเราประสานงานให้ได้มาให้ความรู
0: ้
1: นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้สูงวัยที่มาอยู่ร่วมกันก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทุกคนผู้สูงวัยก็มีโรคประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันใครถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ก็จะได้ถามกับผู้เชี่ยวชาญทีนี้นะฮะว่าตัวเข้าใจมาถูกต้องไหมและอย่างอื่นเนี่ยขาดหรืออะไรต่างๆอย่างเช่นอาหารกลางวันเนี่ยนะเราก็ใช้งบของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอซัพพอร์ตได
0: ้ครับ
1: นะให้เป็นอาหารกลางวันให้กับสอดผู้สูงอายุแล้วก็พวกอาคารต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกนะเราก็จะทำโครงการเพื่อจัดสรรให้
0: ดูจากส่วนใหญ่คือรอยยิ้มเสียงหัวเราะทุกคนนี่มีความสุขมาก เวลามาอยู่ที่นี่นั่นเองสุดท้ายแล้วครับเป้าหมายสำคัญเราถือว่าเป็นหน่วยงานในพื้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายหน่วยงานที่อยากพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายอยากจะเห็นคนในชุมชนของเราที่เห็นศูนย์นี้หรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้เป็นยังไงต่อ
1: ก็สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: ทำยังไงเขาจะมีรายได้เหมือนที่เขาว่ากันเนาะมีรายได้ลดรายจ่ายเราก็จะพยายามเต็มที่โดยมีโครงการต่างๆที่จะมาเอาโครงการฝึกฝนอาชีพมาทำนะแล้วก็มีหมอมาดูเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพดีมีรายได้แล้วก็มีอารมณ์ดีพูดได้ห้าอที่คุณหมอพูดอารมณ์อบายมุขก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอย่างนี้ก็คิดว่าคุณภาพชีวิตที่ต้องการที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานนะครับ
0: ครับผมเป้าหมายสำคัญก็คืออยากจะให้ผู้สูงอายุมีความสุขด้วยมีเรื่องของการให้ความสำคัญการสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณท่านนายกด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสว
1: ั
0: สดีครับ

่วงวันนี้ว่าไม่ใจสื่นอกสื่นใจเหตุยังทั้งยังกับประกอบอะไรกับสมบูรณ์ดีนะจ้าตาจ้าใกล้หมอหรือที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีหวนนี่จะทั้งงานแล้วก็พักผ่อนไม่เห็นนั่นที่นี่ที่บ้านไม่มีมูสิเลนสิเฝ้าน้ำก็มาหามูสิแต่ที่ผมดีใจมาอยู่จ้าสาวอยู่ดีไม่แห้งสาวไปใดมาใดอยู่ก็เจ็บก็ไข่สองมากจ้า

ดีต่อกระเพาะต่อสุขภาพดีต่อสมองเฮาพร้อมว่าเฮาได้ฮู้ว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มีบ่มีพวกพาทํานั่นทํานี่ไปเฮาก็ฮู้ไปนํานะจ้าก็ความรู้สึกมันก็สิสบายใจ

0: ว่าจะมาเป็นศูนย์นี้ได้นะฮะต้องมีแนวทางต่างๆแล้วก็เป็นการถอดบทเรียนออกมาเราจะคุยกันกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญอยู่แล้วฮะท่านดร.ไพรินยอดสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โครงการนี้ถือว่าไม่ใช่ว่าจุดเริ่มต้นจะมาง่ายๆแต่มีการถอดบทเรียนทางวิชาการมาเป็นแนวทางก่อนถึงจะเริ่มที่จะมีศูนย์อย่างนี้กระจายทุกชุมชนเป็นยังไงอาจารย
1: ์ค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะเราได้รับทุนจากสสส.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์เราขยายโมเดลมาจากศูนย์ดูแลกังวลสำหรับผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อนะคะที่จังหวัดนครพนมก็ได้ทุนมาเราลองทำพื้นที่ต้นแบบก่อนในปี65ทำที่ตำบลหนองแท่งนะคะก็ทำโมเดลที่นั่นแล้วก็ขยายผลนะคะเนื่องจากว่าโมเดลที่เราทำเนี่ยเราทำในชุมชนเขตเมืองคราวนี้เราเห็นว่าชุมชนนี้มันมีความต้องการหลายๆด้านทั้งมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจเราทำบนพื้นฐานของงานวิจัยก่อนเรามีการเก็บข้อมูลรวบรวมพื้นที่แล้วก็มาออกแบบเป็นตัวหลักสูตรนะคะแล้วก็ทำเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุมีก็จะมีทั้งเรื่องของป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพัดตกหกล้มนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับครอบครัวแบ่งกลางก็มาทำเป็นฐานการเรียนรู้เช่นใช้ชื่อฐานว่าปู่ย่าตายายเลี้ยงปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานนะคะแล้วก็มีฐานส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ฐานจัดการขยะแล้วก็มีเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคราวนี้พอเราทำไปทดลองทำไปประมาณปีนึงเราก็นำผลการเรียนรู้ของเราแล้วก็มาสังเคราะห์นะคะเป็นตัวองค์ความรู้ใหม่เป็นงานวิจัยแล้วก็ไปนำเสนอต่างๆก็ได้รับรางวัลก็ไม่ว่าจะเป็นรางวัล MUSDG Award ที่มหาวิทยาลัยมหิดลปี2023เราได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1แล้วก็นอกจากนี้ทีมของเราเองที่อยู่ศูนย์แพทย์นนท์หนามแท่งนะคะก็ไปขอรับรางวัลประกวดนวัตกรรมผู้สูงอายุก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่10และได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศคราวนี้เมื่อเราทำร่วมกันทั้งพื้นที่ได้ประโยชน์ภาคีเครือข่ายได้ประโยชน์ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของอำนาจเจริญเราเองก็เป็นทีมขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เลยมองว่าถ้างั้นถ้าเราทำดีแล้วอยากขยายให้ทั้งจังหวัดเลยก็เลยไปขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณของจังหวัดอำนาจเจริญปี2568
0: ครับ
1: ค่ะก็เข้าแผนจังหวัดพอเข้าแผนจังหวัดเราก็ได้งบมาเพิ่มจากเดิมเราได้มา100,000ของสสส.ก็มาเป็น927,000บาทนะคะก็เลยมาขับเคลื่อนร่วมกับสสจ.อำนาจเจริญค่ะมาขับเคลื่อนเป็นปีนี้พอปีนี้เราก็ใช้ชื่อเล่นว่าเป็น1อำเภอ1ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุต้นแบบในวันนี้ที่ได้มาชมเนี่ยก็คือจะเป็น1ตำบลต้นแบบของเราที่ตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยจากการที่อาจารย์เคยทำโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขีดลายตะขอสลับเอื้อให้ที่ตำบลนนท์หนามแท่งเพราะว่านนท์หนามแท่งก็มีปัญหาอาชีพก็เลย1ในฐานของเดย์แคร์เราก็จะมีฐานอาชีพคำพระก็ไปเป็นครูปัญญาให้เราจนกระทั่งวันนี้ค่ะเรากลับมาร่วมมือกับคำพระเพราะว่าเห็นว่าเขาเนี่ยมีความเด่นเรื่องฐานอาชีพแล้วแต่ส่วนที่เขายังไม่มีก็คือเรื่องของส่งเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่องยังไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ตัวเดย์แคร์ของเราเองเนี่ยมันเป็นเดย์แคร์ที่จะใช้เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยค่ะช่วงเวลาปกติเหมือนศูนย์เด็กเล็กฉะนั้นก็มาเพิ่มศูนย์เรื่องป้องกันสมองเสื่อมป้องกันพัดตกหกล้มแล้วก็มีปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานให
0: ้
1: มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะรวมถึงฐานอาชีพเดิมที่เขามีอยู่แล้วก็มาเป็นศูนย์นี้อีกอันนึงที่ไฮไลท์ก็คือจะมีฐานเสริมสวยเสริมหล่อวัยเก๋าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุอาจจะอยากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทั้งความสวยความงามแล้วก็จะมีฐานตัวนี้ให
0: ้
1: ฉะนั้นของคำพระเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบอีกแบบนึงที่มีความสมบูรณ์ของความร่วมมือภาคีเครือข่ายในตำบลทั้งด้านขององค์การบริหารส่วนตำบล นะคะแล้วก็กลุ่มอาชีพเดิมของวิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระรวมถึงกลุ่มของแกนนำภาคประชาชนที่มีครูอาสาเป็นข้าราชการบำนาญ นะคะที่มาร่วมเป็นครูอาสาในศูนย์แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในคำพระเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหลายอย่างรวมถึงตัวของกลไกของแกนนำภาคประชาชนที่ร่วมมือกันก็จะมีการขับเคลื่อนงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะ
0: ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการขยายออกมาพื้นที่เป้าหมายสำคัญนอกจากการมีนโยบายมีหลักสูตรที่เป็นโมเดลขยายในพื้นที่แล้วการเชื่อมกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสู่ชุมชนแบบนี้มันเห็นภาพยังไงให้เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ก็คือมหาวิทยาลัยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเองจะมีภารกิจนึงชื่อว่ามหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะคะหรือว่าอยู่มหิดล University Social Engagement ซึ่งเราจะทำงานขับเคลื่อนกับชุมชนให้เกิดผลกระทบที่ดีขึ้นทางสังคมค่ะมหาลัยเองก็จะนำความรู้จากงานวิจัยบริการวิชาการมาสู่ชุมชนนะคะส่วนทีมของชุมชนเองก็จะ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานซึ่งในโครงการนี้ค่ะเรามีการเซ็น MOU กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง7แห่งรวมถึงของคำพะด้วยก็จะมามีความร่วมมือกันทั้งด้านของ In Cash In Kind ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนอย่างนี้ค่ะหรือว่าแม้กระทั่งสถานที่เราก็จะแจ้งทางอบต.ว่าขอความอนุเคราะห์เป็นสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สามารถซัพพอร์ตได้ทั้งหมดก็เกิดเป็นความร่วมมือกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหนียวแน่นแล้วก็ยั่งยืนเกิดประโยชน์เดียวกันก็คือมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมกับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของท่านของตำบลด้วยค่ะ
0: ครับผมสุดท้ายนี้สั้นๆอาจารย์ภาพที่เราเห็นจากโมเดลที่เราอยู่ที่นครพนมขยายมาในพื้นที่ในจังหวัดอำนาจเจริญนี่คือจุดหนึ่งภาพสุดท้ายที่เราอยากจะเห็นทุกๆศูนย์หรือภายในจังหวัดของเราที่จะมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะตอบโจทย์ยังไงกับชุมชนต่อไป
1: ก็อันนี้มันเป็นเหมือนกับเราพยายามสร้างให้เห็นโมเดลของชุมชนสุภาวะนะคะชุมชนสุภาวะก็คือต้องแก้ปัญหาครอบคลุมทั้งมิติด้านสังคมการที่ผู้สูงอายุมารวมตัวกันเขาจะมีเพื่อนมีสังคมที่ดีขึ้นไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องสวัสดิการต่างๆที่เขาอาจจะไม่มีเขาก็จะได้รับจากการเข้ารวมกลุ่มกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะด้านเศรษฐกิจก็คือจะเห็นได้ว่าฐานของเราเนี่ยมีเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรามีฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุภาวะเขาก็จะสามารถหารายได้จากการเพาะปลูกหรือว่าเพาะชำกล้าไม้แล้วก็จำหน่ายเพราะในของคำพะเองก็จะมีตลาดช่วงเย็นอยู่แล้วนะคะหรือว่าฐานอาชีพที่เขามีทอผ้านะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุที่พอจะทำงานได้ในส่วนนี้มีรายได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่ชุมชนเองร่วมกับสกร.ที่ทำขับเคลื่อนอยู่แล้วก็จะมีทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอันนี้คือสำคัญที่สุดหัวใจของมหาลัยมหิดลก็คือเรื่องสุขภาพนะคะคราวนี้ก็จะมีเรื่องของส่งเสริมสุขภาพกายส่งเสริมสุขภาพใจรวมถึงการตรวจคัดกรองการประเมินต่างๆแล้วก็การป้องกันสมองเสื่อมป้องกันผ่าตัดหัวล้มก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็ครบมิติสังคมสุขภาพและที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อการที่มีเซตติ้งมีสถานที่ให้เขามารวมตัวกันมันคือพื้นที่กลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลแบบเดิมคือโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยบางที่เนี่ยจะเปิดแค่เดือนละครั้งแต่เดย์แคร์ของเราก็คือจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วแล้วก็สะดวกตอนไหนให้มาตอนนั้นเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งตอบ SDG นะคะเป้าหมายกำลังที่ยังยืนไม่ว่าจะเป็นการSDG 1การแก้ปัญหาความยากจน SDG 2ขจัดความหิวโหย SDG 3ก็คือ Good Health Wellbeing แล้วก็ที่สำคัญคือ SDG 4ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็17ก็คือ partnership ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำ day care ปุ๊บเนี่ยมันเป็นชุมชนสุขภาวะและความยั่งยืนมันตอบได้แน่นอนอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยากให้เห็นแบบนี้ในชุมชนทุกตำบลของอำนาจเจริญค่ะ
0: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เรามาติดตามดูสังคมประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุสิ่งสำคัญคือเราจะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ทั้งติดบ้านบางคนอาจจะมีโอกาสในการออกไปทำกิจกรรมกับชุมชนแต่สำคัญคือเราจะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจการที่จะยังให้เขารู้สึกมีคุณค่าต่อชุมชนนี่คืออีกพื้นที่หนึ่งที่เรามาติดตามลงพื้นที่มาดูแลผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบและจะมีโอกาสในการขยายตามบริบทพื้นที่ต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับผมและอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไทยดำครับบ้านนาป่านาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับหมู่บ้านไทยดำถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีอายุมากกว่า100ปีและในวันนี้ครับนี่มีโชว์มาให้เราชมกันด้วยเรียกว่าโชว์ผ้าเพียวครับ
1: ขอบคุณครับ

ือพวกไทยดำเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่คนใจดีมากที่สุดนะแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นมากนะพูดดีคุยดีนะครับแล้วก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

0: สวัสดีครับว
1: ้
0: าวตอนนี้ผมอยู่กับแม่อะไรครับเนี่ย
1: แม่บุญรอบ
0: แม่บุญรอบนะฮะวันนี้แม่จะโชว์ทำเมนูอะไรให้ผมทานครับ
1: แม่จะโชว์ทำเมนูลาบมะเขือขื่น
0: โอ้โหแล้วเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างครับแม่
1: ค่ะมี

0: โอ้โหน่าทานมากเลยแม่มีอะไรบ้างครับบนโต๊ะเนี่ย
1: ค่ะมีเมนูตัวนี้ก็คือจะเป็นจุ๊บ
0: จุ๊บ
1: จุ๊บ
0: จุ๊บนี่เหมือนอย่างนี้ไหมครับแม่ ไม่เหมือน
1: จุ๊บดอกกระเจียว
0: จุ๊บดอกกระเจียวนะครับโอเคครับอย่างต่อไปเลยแม
1: ่ตอนนี้เอาอาหารธรรมดาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: อาหารธรรมดาก่อนเลย
1: นี่คือเป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่
0: แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่
1: ใช่ไทยดำชอบทานหน่อไม้ส้ม
0: ครับผมอันนี้ไก่บ้านด้วยเลยไหม
1: ไก่บ้านไก่บ้าน
0: มาที่นี่ก็จะได้ทานไก่บ้านนะทุกคน
1: อันนี้เป็นแจ่วตาแดงนะคะเป็นแจ่วตาแดงก็ไม่เหมือนใครอีกแหละนะ
0: ทำไมอะฮะ
1: ก็ใส่ปลาสับ
0: ต
1: อนนี้ก็เป็นผักนะคะผักพื้นบ้านเรามีดอกกระเจียวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบผักขี้กูดอะค่ะแล้วก็จะเป็นมะระเขาเรียกว่ามะระมุ้ง
0: มะระมุ้ง
1: รสชาติหวานนะคะเมนูตัวนี้เป็นเมนูของหวานนะคะเขาหัวเหาะ
0: ฮะ
1: เขาหัวเหาะ
0: เขาหัวเหาะโอเคครับผม
1: เขาหัวเหาะถ้าภาษากลางว่าเขาหัวงอ
0: เขาหัวงอโอเคครับ
1: แต่ดับบอกว่าเขาหัวเหาะ
0: เขาหัวเหาะโอเคเดี๋ยวพอเราทานอาหารกันเสร็จเราจะไปดูการเล่นกันเป็นการเล่นพื้นบ้านของหมู่บ้านไทยดำครับนี่เขาเรียกว่าการเล่นมาก่อนเสียงทายนะครับก็สำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเลยหรือว่ามาเที่ยวเชียงคานนะครับก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านไทยดำนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ
2: หุยตัวเองดูดิลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกตั้ง20,000กว่านะ
3: โอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
2: สีขาวกับสีดำ
3: เฮ้ยเอาสิ
2: สีดำไหม
3: เอาสีดำ
2: โอเค
4: เดี๋ยวก่อนครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
3: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่ ต้องอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่

0: ทำมากกว่า
1: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
1: และผมทอมมี่ครับคุณผู้ชมรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของดีของเด่นสินค้าโอท็อปในแต่ละพื้นที่ภาคอีสานหรือเรื่องของทุกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความสวยความงามหรือที่สำคัญครับเป็นคอนเซ็ปต์ของการชิลๆอยากให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายในช่วงก่อนวันหยุดก็คือช่วงทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ยมาดูหนังกันวันนี้ทางรายการได้เกียรติจากท่านพ่วงกับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นนักปั้นปั้นดาราปั้นนักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนแล้วครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: จริงเดี๋ยวมันเบ้อไป
2: ย
3: ัง
2: ไงคะ
3: มีชื่อเสียงโด่ง
2: อวย
3: เอาเป็นคนที่เป็นอาจารย์สอนภาพยนตร์บ้างมีความรู้บ้าง
1: ไม่ก็ดังจริง
2: ไม่คุณทอมมี่แล้วเขาเป็นดาราด้วยนะ
1: ใช่
2: ดาราเรื่องพระมา
3: แค่นี
2: ้เป็นตัวเอกของเรื่องด้วยค่ะ
3: พอรู้เรื่องหนังบ้างเยอะ
1: พอดีงาม
3: เดี๋ยวเขาได้เดี๋ยวเขาจะคาดหวัง
1: เขาหมั่นไส้ไม่คือเรื่องจริงแหละเพราะถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีหนังไม่มีนักแสดงไม่มีตัวละครขึ้นมาอาจารย์ยอมรับเถอะแต่ไม่ควร
3: ขอรับนิดเดียวพอเดี๋ยวชาวบ้านเขาหมั่นไส
2: ้เมื่อวันก่อนอาจารย์พาเราไปดูหนังเรื่องฮักก่
1: อ
2: ต้องยอมรับนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนัง
3: ค่ายหนังค่ายหนังฮักก่อเชียงคานเป็นชื่อค่ายหนัง
2: อ๋อใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นหนังที่มีความยาว5นาทีกว่าแต่ว่าเราดูแล้วเราอินอะน้ำตาเกือบคลอเลยนะคุณทอมมี
1: ่ไม่เกือบละ
2: คอเลย
3: จริง
1: อันนี้ร้องจริง
3: แต่ไม่ใช่หนังอะไรไม่ได้ใช
1: ้ร้องไห้ในใจ
3: ไม่ได้ใช้หนัง
2: ก็เลยสงสัยว่าทำไมหนังสั้นเนี่ยถึงได้มีการสะท้อนถึงอารมณ์เราจิตใจเราได้มากขนาดนี้คะอาจารย์
3: คืออะไรที่มันสั้นๆเนาะคนมนุษย์จะชอบอะไรที่มันชัดๆสั้นๆเพราะนั้นอิทธิพลเนี่ยทำไมหนังสั้นทำไมคลิปมันครองโลกเพราะมันสั้นแล้วมันได้เลยขำมันก็ขำเศร้ามันก็เศร้าในไม่กี่นาทีนั้นถ้ามากไปกว่านี้มันก็ต้องใช้ความสามารถของผู้สร้างเยอะเพราะฉะนั้นหนังสั้นเนี่ยมันก็เอาสิ่งสั้นๆที่เห็นแล้วประมวลเป็นจริงๆมันมาจากธีมมาจากล็อกไลน์ถ้ามันสามารถชัดเนี่ยมันก็แค่ทำตามสิ่งที่บทบางทีอาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนังสั้นบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องมีบทแต่มันมีธีมมีล็อกไลน์ที่พลังมันก็สามารถทำหนังออกมาได้อีก2เรื่องเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มาเข้าค่ายกับเรา30 40มหาวิทยาลัยพวกเราเป็นครูเนาะเป็นคอมเมนเตอร์เป็นผู้กำกับหลายๆคนก็เป็นผู้กำกับมีประสบการณ์เช่นปรัชญาปิ่นแก้วพี่ปื๊ดที่กำกับบางระจันอะไรต่ออะไรดังทั่วโลกพี่ปรัชญาก็องค์บากเนาะพี่ออสก็หนังหลายเรื่องที่มีชื่อเสียงพุ่มพวงเอ่ยแล้วก็อาจารย์ไก่อาจารย์นิยมอะไรแม้ตีเด็กนะคอมเมนต์เงี้ยๆๆๆเราก็มาตั้งคำถามว่า3วันน่ะมึงบอกหนังได้แค่นี้น่ะให้มึงทำสิพวกเราเออกูจะทำในเวลาเดียวกันนะ
1: ครับ
3: วันเนี้ยอาจารย์มึงต้องทำให้เด็กดูได้ในเวลาเดียวกันนะ3วัน5วันเพราะหนังวันนี้เราจะได้เห็นซึ่งไม่ได้แปลว่าหนังดีนะมึงจะมึงทักความหวัง
1: กำลังจะพูดเดี๋ยวกลัวเบรกไว้อีก
3: ให้เด็กดูเด็กอาจจะให้เอฟก็ได้แค่เรามองว่าเออเด็กทำได้เราเป็นคนสร้างกฎกติกามาหมดเลยว่าตื่นเช้าไปทำหนังทำบทให้เสร็จทำธีมทำล็อกไลน์ให้เสร็จทำบทเขียนบทถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อใช้สกอร์เพลงใช้เพลงประกอบภาพยนตร์ใดๆเสร็จแล้ววันสุดท้ายก่อนมึงกลับบ้านต้องฉายให้พวกกูดูอาจารย์วางกฎหมดเลยนะถึงเวลากินมึงกินถึงเวลาทุกอย่างหมดแล้วอาจารย์ก็นอนดูนั่งดูแต่ค่ายที่ภูไทยครั้งนี้ค่ายที่ภูไทยที่กาฬสินธุ์เนี่ยอาจารย์เหล่านั้นผู้กำกับที่มีประสบการณ์เหล่านั้นต้องทำหนังอย่าโม้ต้องทำให้ดูซิในเวลาเดียวกันด้วยนะวันที่หนึ่งเก็บข้อมูล

0: ครูศิลปะต้องทำงานศิลปะเป็นครูสอนเวลาเดียวกันแต่กูยาวกว่านะ5นาทีปอกูล่อ15นาทีในเวลาเดียวกันนะมึงไม่นอนกูก็ไม่นอนกินยังไงกูก็กินอย่างนั้น
1: เป็นตัวอย่างที่ดี
0: เป็นตัวอย่างดีไม่ดีไม่รู้แต
2: ่กับชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าคำมา
0: คำมา
2: พร้อมแล้วไปชมกันเลย

0: เน่งานนี้ถ้าอาจารย์ได้บังคับกูมานะเว้ยพวกมึงอ่ะอย่าหวังเลยก็จะได้เห็นหน้า
1: เออมันก็ทำไปเถอะไอ้เหี้ยถือว่าเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนสถานที่บ้างไงนี่ก็ปีสุดท้ายแล้ว
2: เออเธอพูดถึงสถานที่อ่ะไม่มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปเว้ยว่าแบบให้ลองเปลี่ยนสถานที่ดูบ้างเปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนอะไรแบบแปลกใหม่ๆดูบ้างเขาเบื่อกันแล้วอ่ะ
0: มันแบบเดิมเหร
2: อ
0: มันดีงั้นสำหรับเพื่อนไหมล่ะชอบปะ
1: เฮ้ยไอ้สัตว์ขับรถเยี่ยมองทาง

0: ที่ยวนานเลยนะมึงอ่ะ
1: ท่อมันใหญ่สิ
2: มึงรู้ป่ะห้องน้ำมีแล้วเว้ยแต่ว่าแบบแม่งไม่สะอาดเลยเหี้ย
3: ก็บ้านนอกเน
2: า
3: ะ
2: เข้าใจเข้าใจ
0: มีเที่ยวไหน
2: เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้บ้านหลังเล็กๆอ่ะ
4: มาตังทินเราพากันเข้ารบสถานทีเพิ่นแน่เด
0: ้อแต่ตังนะครับแต่ว่าไม่ต้องทอนก็ได้ครับทิปค่าเยี่ยวนะฮะ
2: บาย

เนี่ยคือประเด็นหนังที่พวกมึงต้องไปทำกูส่งโลเคชั่นของพี่เขาอะให้พวกมึงละจริงๆพี่เขาก็มารอพวกมึงแต่เช้าแล้วเว้ยแต่ว่าเขาต้องไปทำพิธีว่ะก็เลยไม่ได้รอพวกมึงรีบๆหน่อยก็ดีนะเว้ย

0: โอ้ย
1: โอ้ยอะไร
0: รอนานชิบหายเลยแม่งเ
2: อ๊ะเอ๊ะพะโลนา
3: เห็นนักศึกษากลุ่มอื่นเขามาเอ็ดงานตั้งแต่เทงแล้วสมเจ้ามาค้างป่านนี้มันละเอ็ดงานทันมะล่ะ

มื่อเช้านี้บานเย็นกลับไปหาเจ้าอยู่แต่ว่าไปก็มีเห็นเพอบานเย็นก็เลยไปเหยาเด้อหมู่บ้านนี่ล่ะอยู่เฮิรนก็ไม่ได้เพลอหลายดอกอันนี้ก็เป็นเครื่องหมอเหยา

0: ู้หญิงคนโซฮันนะแม่บันเย็นนี่ล่ะเราก็เคยเป็นหมอยาวแต่ว่าตอนนี้เราป่วยบันเย็นก็เลยต้องมารับหน้าที่แทนเรา
1: พูดถึงเรื่องหมอยาวแล้วเนี่ยเราขอคุยกับบันเย็นเรื่องขอข้อมูลไปทำหนังสั้นเลยได้ปะ
0: อ๋อได้แต่ว่าเราไปแอนเดี๋ยวมึงเลอะล่ะ
2: นัดเดี๋ยวขอไปทำคอนเทนต์ก่อนนะ
3: ทางไหนก็ได้ทางไหนปะ
0: ปะแล้วพาเข้าเดินเหิน

ช่วยด้วย

คุณย่าที่พวกเฮาเห็นซื้อบ้านเย็นเป็นภรรยาของลุงเองแต่ย่าได้จากลุงไปหลายปีแล้วย่าคงอยากสอนให้เฮารู้จักคำว่าขอโทษจากโคเจออีหลี

0: พอดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยคิดถึงหนังเรื่องพระไม้เลยจะเป็นสไตล์เดียวกันรูปแบบเดียวกันเลยอาจารย์แล้วก็โหได้ข้อคิดเน
1: าะจำนึกถึงหนังเรื่องลองของหรือคนเล่นของหรือลองของอะไรสักอย่างน่ะ
0: จะคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันใกล้กับวิถีชีวิตของเราเนาะบางทีเราไม่กล้านะบางทีเอาตรงขออนุญาตเวลาเราไปป่าไปเก็บเห็ดอ่ะแล้วปวดฉี่แล้วก็
0: ใช่มั้ยผู้ชายเน
1: า
0: ะ
1: เราก็ต้องไหว้แล้วไหว้อีกขอเข้ามากันแล้วขอเข้ามาอีกนะ
0: หนังเรื่องนี้
2: แต่นี่มันไม่ได้ขอเข้ามาเลยนะฉี่มันฉี่เลย
1: แล้วก็ท้าทายแล้วท้าทายแล้วขโมยของเหมือนตัวเองเก่งเหมือนอะไรก็ไม่รู้ลองของทำคอนเทนต์
0: แล้วสะท้อนว่าเด็กยุคใหม่ทุกวันนี้เขาชอบทำคอนเทนต์ที่บางทีแบบอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็ดูหนังดูละครย้อนดูตัวเองอันนี้เวลาดูหนังก็หนังเรื่องนี้จบแล้วสอนให้รู้ว่ารู้แล้วได้อะไรอ
1: าจารย์พอใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคร
2: ับมันพอใจในช่วงเวลานั้นงานศิลปะเนี่ยท่านเรากลับไปดูงานเราตอนเรียนปีหนึ่งก็ขี้กากอยู่ด้วยเนาะอะไรนึกออกไหมมันก็พัฒนาการแม้แต่หนังพระไม้ที่ผมดูแล้วเนี่ยCG หรือ AI บางช่วงเราดูแล้วมันไม่สุด
1: มันน่าจะได้มากกว่านี
2: ้มีเงื่อนไข1ก็คือเวลาเนาะสองก็คืองบประมาณอันนี้สำคัญทำไมฮอลลีวูดเขาทำ CG ทำอะไรได้เยอะเพราะว่าเงินต้องยอมรับว่าเงินด้วยสมองเขาอาจจะดีกว่าเราด้วยหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางควรมันจะจบแต่บางทีเราก็อยากจะเติมอีกนิดนึงพอเติมแล้วกลับมาดูแม่งจบสักทีอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในหนังเรื่องนี้อยู
0: ่แล้วอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าให้แง่คิดอะไรให้กับเยาวชนทุกวันนี้บ้างคะ
2: ก็เตือนอย่างที่ต๋อมว่าเวลาที่เราไปพื้นที่ที่เราไม่รู้จักเพราะนั้นเราต้องให้ความเคารพไม่เชื่อก็อย่าลบ
1: หลู่เน
2: า
1: ะ
2: อย่าใช้ความเป็นโมเดิร์น
0: สมัยใหม่
1: บ้านใจมากสมัยใหม่เจนใหม่
2: จนเราลืมไปว่าความคิดความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันวิธีเซฟก็คือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกแม่งอะไรก็ไม่รู้จงดลบันดาลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองพวกเราที่เราไม่รู้เขานับถืออะไรก็อย่าไปลบหลู่สิ่งนั้น
0: แล้วถ้าพี่น้องประชาชนอยากที่จะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้ทางไหนคะอาจารย
2: ์ตอนนี้เรายังไม่เผยแพร่เราหวังว่าวันนึงเราจะมัดรวมแล้วฉายในโรงครั้งนี้ก็เป็นการชิมลางมันจะมีการปรับใหม่อะไรตอนอะไร
0: แสดงว่ารายการเราก็ได้รับเกียรติอย่างมากเลยจากอาจารย์นะ
1: เป็นแฟนรายการมองอีสานของ NBT ได้ดูครั้งแรกที่นี่เลยโอ้แต่จะมีการเอาไปปัดฝุ่นนิดหน่อยปรับนิดนึงนะครับ
0: มารวมกันก็ฉายอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ได้
2: อาจจะเป็นรีเมคด้วย
1: มารีเมคด้วยอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเวลากระชั้นชิดมาแล้วเวลาจะหมดอีกแล้วอ
0: ยากดูหนังต่อคุณทอมมี่
1: เดี๋ยวต้องเป็นพฤหัสแล้วก็ศุกร์หน้าเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญ
2: ยินดีครับต่อมาต้องมีป๊อปคอร์นนะ
1: อาจารย์บอกต่อว่าจะมา
0: ขอรถคาราเมลได้ไหมคะ
2: เบาหวาน
1: วันนี้ต้อง
2: กราบอย่างนี้นะ
1: ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยมาสปอยมาเล่าหนังมาใหอินสปิเรชันให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะทำหนังทำละครขอบพระคุณมากนะครับ
2: ยินดีครับยินดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT แล้วครับผมอาจารย์แล้วก็พี่ยุกตาลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐภัทรตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดแล้วก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: รำเสิงสนาง
0: รำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยรำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค่ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม่
1: เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้อ
0: ย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอ

บ้านนาเกษงเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษง

0: ลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนหนองคายวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการปรับตัวและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถนี่นะครับเราจะไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมอย่างไร
1: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนัดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับประจำจังหวัดหนองคายที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนจากนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังได้มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้ปรับตัวมาเรียนรู้

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็
1: มาตรฐานสากลสร้างคุณภาพค่ะ
0: ครับโรงเรียนของเราก็เป็น
1: หลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยสังความเป็นเลิศทางด้านกีฬาและหลักสูตรที่6ค่ะเน้นเรื่องของวิชาการและเทคโนโลยีค่ะ
0: ครับผมแล้วเรามีการ
1: ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นค่ะโดยการเช่าคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนค่ะ
0: ก็คือในอนาคตเราก็จะมีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ภายในศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าเป็น iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องราวนี้ยังบ้างครับ
1: ก็มีอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปิดหลักสูตร
0: ครับ
1: คำว่าเปิดหลักสูตรก็คือมีวิชาเพิ่มเติมขึ้นค่ะแล้วก็มีวิชาหลักของวิชานี้ค่ะซึ่งเป็นการเรียนวิทยาการคำนวณซึ่งสอดแทรกเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเข้าไปค่ะโดยใช้ภาษา Python ค่ะ
0: แล้วเรามีการรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราไงบ้างครับ
1: ก็มีการทำ MOU นะคะกับมหาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็คือมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: เราก็มีการทำ MOU ค่ะกับหน่วยงานข้างนอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็หน่วยงานที่หลักๆก็คือ KKU ก็คือมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะในการเป็นวิทยากรแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมทางด้านภาษาเพิ่มเติมค่ะก็คือหน่วยงานของอบจ.ค่ะซึ่งเราก็จะได้คุณครูที่เข้ามาสอนที่เป็นชาวต่างชาติ1ท่านค่ะจากของโครงการของอบจ.ค่ะ
0: ก็คือเราก็มีความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานข้างนอกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองไงบ้างครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะมีหลักสูตรของวิชา IS ค่ะ
0: คร
1: ับ ซึ่งวิชา IS นะคะก็มีการที่เปิด Open House เปิดบ้าน Open House เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของนักเรียนในการแสดง

0: ผลงานของ IS ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะ
1: ผมแอบไปเห็นในเพจมาโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการประกวดในเรื่องของโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะโปสเตอร์ที่ประกวดก็ใช้ AI ประดิษฐ์ค่ะในการประกวดค่ะเพราะว่าเรามองเห็นเทคโนโลยีค่ะที่นักเรียนสามารถได้สร้างความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะโดยผ่านสื่อ AI หรือใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องค่ะ
1: นักเรียนแต่ละคนชอบก็ได้เหมือนว่าสอดแทรกแนวคิดของตัวเองความคิดสร้างของตัวเองในการดังสรรค์ผลงานต่างๆขึ้นมา
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วนอกจากผลงานทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ AI แล้วเนี่ยงานในระดับวิชาการที่เราได้รับมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับรางวัลต่างๆ
0: รางวัลต่างๆนะคะที่เป็นประจักษ์นะคะก็คือการบินโดนแปลอักษรค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลระดับชาติค่ะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: อ๋อครับนอกจากนี้ในเรื่องของดนตรีเราก็ยังได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเป็นรางวัลชมเชยค่ะระดับประเทศค่ะและได้รับรางวัลขวัญใจระดับประเทศค่ะ
1: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
0: ใช่
1: กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือผู้ชมที่สนใจหน่อยครับ
0: ก็อยากจะฝากถึงลูกๆนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะเรามุ่งเน้นถึงความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเรากำลังสร้างให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก ICT นะคะซึ่งจะรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ
1: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปพบกับน้องๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กันครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเราจะพาไปชมบรรยากาศเหล่านั้นกันครับ

ห้องเรียนแห่งนี้นะครับช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้สร้างผลงานของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงการประกวดในระดับต่างๆด้วยครับ

จากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเรียนแห่งนี้ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันและการประกวดในเวทีต่างๆครับ

ก็จากปีการศึกษาที่แล้วนะคะทางสพท.ก็มีนโยบายว่าอยากจะผลักดันให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ตอบสนองนโยบายนั้นโดยการเปิดวิชาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการก็คือปีการศึกษานี้ค่ะโดยที่ในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยได้มีการส่งคณะครูจำนวนหนึ่งค่ะไปอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์จากทางเน็กเทคค่ะแล้วก็ทางสสวท.นะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เราวางแผนว่าจะเปิดสำหรับม.ต้นกับม.ปลายเนี่ยค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดในภาคเรียนที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนวิชานี้มาให้เห็นนะคะแต่ว่าวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรก็เลยเปิดเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการจัดอบรมนะคะคอมพิวเตอร์ให้กับพวกเขาในหัวข้อของปัญญาประดิษฐ์

ช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีรวมถึงรู้ช่องทางในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะที่วางแผนไว้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Lead Education นะคะซึ่งพัฒนาโดยสวทช.กับ Nextech นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นการฝึกการสร้าง AI อย่างง่ายโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันคิดบาย AI นะคะหรืออีกถ้าเป็นม.ปลายเนี่ยนะคะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยเราจะสอนเขาฝึกเขียนภาษา Python ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะสอนเขาเรียกใช้โมเดลพัฒนา AI จากแพลตฟอร์ม Hugging Face ค่ะเพื่อมาพัฒนา AI แล้วก็สร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Gradio ค่ะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคณะครูส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มสาระนะคะก็พยายามที่จะจัดหาเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ AI ของนักเรียนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในระดับของการฝึกพร้อม AI ตามโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ AI ค่ะต้องบอกว่าเบื้องต้นนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าคณะครูเองก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเขารู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นเบื้องหลังว่า AI มันถูกสร้างขึ้นมายังไงเขาก็จะได้ใช้ AI อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ

เมื่อโรงเรียนสร้างพื้นที่แห่งโอกาสสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการลามินิตค่ะเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าก็มีทั้งคุณครูที่น่ารักใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่คุยด้วยก็สนุกอยู่ด้วยก็สนุกค่ะก็ถ้าเป็นกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่ชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์ AI ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีจัดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ออกแบบด้วยโปสเตอร์ AI ค่ะก็ทำให้รู้ค่ะว่าเราสามารถพัฒนาความคิดเราด้วย AI ได้ค่ะออกแบบจากความคิดเราให้ AI สร้างมาเป็นภาพโปสเตอร์แบบนี้ค่ะก็ที่เคยเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นพวกตอบปัญหาเกี่ยวกับ AI ค่ะที่เคยเข้าร่วมมา

สวัสดีครับผมนายณัฐพรโทสาลีครับเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมว่ามันช่วยทํางานให้สะดวกยิ่งขึ้นครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือเราจะไม่น่าเบื่อครับก็มันแตกต่างจากตําราที่เป็นอันเดิมๆครับมันก็จะไม่น่าเบื่อครับก็สนใจมากเลยครับเพราะว่ามันช่วยให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นครับก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้ได้รับความรู้เรื่อง AI มากยิ่งขึ้นครับ

จากเสียงสะท้อนของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้สร้างเพียงความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตให้กับพวกเขาอีกด้วย

เราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือเป็นโครงการ KKU Smart Learning ค่ะร่วมกับมหาลัยโดยจัดการสนับสนุนนะคะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชุมชนนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณของ ICT ค่ะและยังมีนะคะการทำ MOU นะคะกับศูนย์ภาษาของหนองคายค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วยค่ะผู้ปกครองคือแกนนำหลักเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเลยนะคะก็คือได้ทำอยู่3มิตินะคะในการทำ MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะ SDQผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยการประเมินผ่านออนไลน์ค่ะคืออยากจะฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เปิดอาคาร ICT ค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะเราจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรของโค้ดดิ้งเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะก็ถือได้ว่าในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะจะทำให้การสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีนะคะยังมีบทบาทในการอาชีพทุกอาชีพเลยแทรกเข้าไปในการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะหรือหุ่นยนต์นะคะซึ่งตอนนี้รอบตัวเรานะคะเชื่อว่าทุกที่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

คุณผู้ชมครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคุณครูเองผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายภาคีที่ร่วมกันเปิดโอกาสเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนครับ

ผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าศการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: วัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐภัทรตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดแล้วก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: เซ็งใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ัสดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: รำเสิงสนาง
0: รำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยรำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษงเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหลืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษงและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษงแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100% ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษงนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหงืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

ำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรครบ100วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจับคาโต๊ะนายกอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษถูกจับกุมหลังถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินพนักงานจ้างรายละ 30,000 บาทแลกกับการต่อสัญญาจ้างรวมกว่า 840,000 บาทขณะที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาป้าดาและป้าบัวไข่เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นถูกแจ้งความรวม4ข้อหารวมทั้งความผิดม.112ด้วยขณะที่ลูแหวนทานอสได้เดินทางมาด้วยโดยทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้านตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้อัยการภายในปลายเดือนตุลาคมติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตถ์ดีพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวสารรวบรวมในรอบสัปดาห์มาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะก
0: ่
1: อนที่จะถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในสกรูเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะกับข่าวใหญ่ที่เขาบอกว่าก็จับกันคาโต๊ะที่ทำงานเลยน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ในส่วนของนายกอบต.หนองหมีนะครับซึ่งก็บอกว่ามีการรับสินบนของพนักงาน30,000ต่อเดือนเลยนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินการต่อไปในส่วนของฝ่ายปกครองแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
0: ใช่ค่ะรวมอีกถึง1เรื่องราวค่ะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามอยู่นะคะก็คือในเรื่องของป้าดานะคะแล้วก็ป้าบัวไข่ตอนนี้ก็คือมาที่ขอนแก่นเรียบร้อยแล
1: ้
0: วไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ตอนนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปติดตามกันด้วยค่ะว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าทุกประเด็นข่าวสารนะฮะเราจะมารวบรวมให้กับผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอเช่นเคยนะฮะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับท
0: ุ
1: กช่องทางทั้ง3ช่องทางรวมถึงผ่าน TikTok NBT 11อีสานขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถอัปเดตสกู๊ปข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอด24ชั่วโมงครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรสัมมวานครับหลายจังหวัดในพื้นที่อีสานตอนบนครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรครบ100วันส

0: ัมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเริ่มต้นที่จังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคราวาสประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศพระถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งเป็นประธานฝ่ายสงฆ์คณะสงฆ์สามเณรวัดโพธิสมพรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีครับ
1: เช่นเดียวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่วัดสุทธาจินดาวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันภายในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
0: ที่จังหวัดชัยภูมิครับนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณวัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยหลังจากการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ที่จังหวัดหนองคายค่ะที่พระพลาหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระศรีวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดชัยพรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ100วันสัตมวานโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประธานในพิธีฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลป์พระสงฆ์ให้พรจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้นำผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน48รูป
0: ที่จังหวัดสกลนครครับที่บริเวณศาลารวมใจอนุสรณ์วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลน

0: ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
1: และแก่นนายขจรเกียรติรพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและประสบนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งภายในพิธีประกอบด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ประธานและหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีและร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รับบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ
0: สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามแนวทางของมหาเถรสมาคมและราชประเพณีในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวาระสำคัญได้แก่7วันสัตมวาน15วันปันนรสมวาน50วันปัญญาสมวานและ100วันสตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและเปิดโอกาสให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมทั้งด้านกฎหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและงานสาธารณประโยชน์ต่างๆพร้อมทั้งร่วมเจริญจิตตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานน้อมส่งพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำบริการภาครัฐและแพทย์พอ.ศว.ลงพื้นที่ตำบลนามะเฟืองบูรณาการแก้ไขปัญหาเชิงรุกค่ะนายเศรษฐชัยยุทธเศษสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ที่โรงเรียนบ้านนามะเฟืองหมู่ที่1ตำบลนามะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเป็นการนำบริการจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนอย่างตรงจุดค่ะ
0: โอกาสนี้ครับมีการจัดเวทีรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนลานบ้านลานเมืองโดยนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและนายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟืองครับได้สะท้อนปัญหารวมถึงความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่ทั้งด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเส้นทางการคมนาคมซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลพร้อมกับชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบให้เข้ามาสำรวจเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาตามระเบียบของราชการต่อไปครับนอกจากที่หนองบัวลำภูแล้วนะครับที่นครราชสีมาก็ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.เช่นเดียวกันครับจังหวัดนครราชสีมาครับนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ลงพื้นที่อำเภอคงครับให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครับที่วัดตะเคราะห์บ้านตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ร่วมกับโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ2569 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับมุ่งนำบริการจากภาครัฐไปให้ประชาชนถึงพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุขครับพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับคำปรึกษาตรวจรักษาและบริการด้านสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ครับจังหวัดนครราชสีมาได้

0: ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาอาสาสมัครพอ.อ.ส.ว.ตลอดจนภาคส่วนต่างๆร่วมกันนำภารกิจและบริการของหน่วยงานไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ซึ่งการดำเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่ะเพื่อร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดนครราชสีมาจะขอเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานต่างๆนำบริการด้านสาธารณสุขและบริการภาครัฐลงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการปล่อยปลานะคะเนื่องในวันประมงแห่งชาติค่ะสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬค่ะได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงค่ะที่แหล่งน้ำอ่างกะสะอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ในระดับจังหวัดค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมงปีที่100โดยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: กิจกรรมดังกล่าวครับจัดขึ้นภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนครับซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้นะครับมีพันธุ์ปลาได้แก่ปลาบึกยี่สกเทศนะครับซึ่งถูกปล่อยลงในแหล่งน้ำรวมแล้ว 2,100 ตัวครับสำหรับจังหวัดบึงกาฬครับได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรประมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของประชาชนพร้อมร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนด้วยครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการให้โอกาสสิ่งมีชีวิตนะครับทุกๆชีวิตสำคัญเสมอเนาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เขาเหมาะสมต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จากเรื่องของแหล่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะฮะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวดีในเรื่องของการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับองคมนตรีครับรับมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ประจำการณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับยกระดับการฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษาในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศซึ่งต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเองครับจากการนำองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมศาสตร์และในด้านของแพทยศาสตร์มาบูรณาการเพื่อยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาสำคัญในเวลาที่เหมาะสมและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาด้วยครับ
1: โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือค่ะการพัฒนาระบบบริการโรคเลือดหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมค่ะ

สำหรับรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ครับที่ประจำการณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเป็นรถคันที่13นะคุณผู้ชมครับการได้รับรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ในครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับอีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาในการส่งต่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมในเวลาสำคัญและลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองนะครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของเขตสุขภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างทันท่วงทีครับ

0: ยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะช่วงนี้พาไปชมการรับฟังปัญหาเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานน้ำอุ่นค่ะสกลนครค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำอุ่นเปิดเวทีประชุมปฐมนิเทศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมปรับปรุงระบบชลประทานครั้งใหญ่ค่ะนายปรินนิทัศน์เอกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการประชุมประถมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นโดยกรมชลประทานโดยงานนี้ค่ะมีนายชาญวิทย์แทนเกตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นผู้แทนจากกรมชลประทานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ค่ะ
1: สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครครับได้ก่อสร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516นะครับพื้นที่ได้รับประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 185,800 ไร่ครับทางนี้ก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ฝั่งขวาของลำน้ำอุ่นแต่เนื่องจากระบบชลประทานเดิมมีสภาพการใช้งานมาอย่างยาวนานครับทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทรุดโทรมนะครับการส่งน้ำไม่เพียงพอและปัญหาดินเค็มในบางพื้นที่ทางด้านของกรมชลประทานครับจึงได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เข้ามาดำเนินการสำรวจนะครับรวมถึงมีการออกแบบเพื่อปรับปรุงโครงการในครั้งนี้ภายในวันที่27พฤศจิกายน2570ครับ
0: ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์แผนการดำเนินงานและสรุปผลลักษณะเบื้องต้นของโครงการพร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามค่ะเพื่อนำข้อมูลอันมีค่าไปบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาไปพบกับสมาชิกใหม
0: ่
1: ของสวนสัตว์อุบลจะมีใครบ้างสักครู่เดียวครับ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้พาไปดูความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวค่ะจังหวัดเลยค่ะร่วมกับแขวงเวียงจันทน์ประชุมความร่วมมือรักษาความสงบชายแดนไทยลาวเป็นครั้งที่21ค่ะพร้อมลงนามบันทึกการประชุมสานต่อความร่วมมือทั้ง2พื้นที่ค่ะที่โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาน์เทนรีสอร์ทอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวของจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่21ค่ะซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนโดยมีท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์เป็นประธานร่วมฝ่ายลาวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์ค่ะ
1: โอกาสนี้ครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์ครับได้ร่วมลงนามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยแขวงเวียงจันทน์ครั้งที่21ครับเพื่อรับรองผลการประชุมและเป็นการเพิ่มนะครับกรอบในการสานต่อความร่วมมือระหว่าง2พื้นที่โดยการประชุมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญครับในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะในด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดนครับตลอดจนเป็นการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทั้ง2พื้นที่สามารถดำรงชีวิตเดินทางติดต่อระหว่างกันได้อย่างสงบเรียบร้อยและปลอดภัยครับต้องบอกว่าเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะฮะท
0: ั
1: ้งไทยเองที่มีชายแดนติดกันก็คือที่เลยรวมถึงที่เวียงจันทน์เองก็มีการเดินทางไปมหาสู่แล้วก็ทางด้านของการคมนาคมเดินทางก็สะดวกขึ้นการศึกษาก็มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ในด้านของการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้ง2พื้นที่ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการยกระดับโคเนื้อคุณภาพสูงที่จังหวัดหนองคายครับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายครับเดินหน้าส่งเสริมการเพาะปลูกหญ้าแพงโกลาพัฒนาอาหารสัตว์คุณภาพครับเพื่อรองรับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงพร้อมกับสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่ครับนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในกิจกรรมนาย่าภายใต้โครงการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชนหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงของจังหวัดหนองคายครับโดยทางจังหวัดหนองคายมีโคเนื้อมากกว่า 65,000 ตัวครับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรวมแล้วสูงถึง 9,000 รายและเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า 1,000 รายครับรวมพื้นที่เนี่ยประมาณ 2,800 ไร่โดยหญ้าสดคุณภาพดีนะครับถือเป็นอาหารสำคัญสำหรับโคเนื้อช่วยให้ได้รับพลังงานและโปรตีนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและที่สำคัญก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักด้วยครับและก็ยังสามารถลดการพึ่งพาอาหารคนที่มีราคาสูงซึ่งในปัจจุบันครับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสักไครและกลุ่มเกษตรกรนาย่าตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายเขาได้มีการปลูกหญ้าที่ชื่อว่าหญ้าแพงโกลาในพื้นที่ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะทั้งนี้ก็เพื่อใช้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือค่ะรวมถึงจำหน่ายให้กับเกษตรกรฟาร์มโคขุนและหน่วยงานต่างๆโดยหญ้าสดแพงโกลาค่ะจำหน่ายในราคาประมาณกิโลกรัมละ5บาทสำหรับเกษตรกรที่ปลูกหญ้าเป็นอาชีพในตำบลเวียงคุกซึ่งมีพื้นที่ประมาณ10ไร่สามารถจำหน่ายหญ้าสดหญ้าแห้งและท่อนพันธุ์สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300,000 บาทต่อปีนะคะและสะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้จากพืชอาหารสัตว์ค่ะซึ่งกิจกรรมนาย่าในครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนำร่องพร้อมจัดทำแปลงหญ้าแพงโกลาจำนวน80ไร่เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารสัตว์คุณภาพและเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ฟาร์มโคเนื้อโคขุนและภาคปศุสัตว์ในจังหวัดหนองคายรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะ
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบของพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เลี้ยงโคเนื้อโคเนื้อก็เติบโตได้อย่างดีแล้วมีพื้นที่ที่สามารถเปิดเป็นสวนหญ้าสำหรับปลูกหญ้าแพงโกลาที่เป็นอาหารคุณภาพเลิศด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละครับต้องบอกว่าต้นแบบพื้นที่ที่มีการเกษตรที่สมดุล นะฮะทั้งในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเองพืชพันธุ์นะฮะต้นหญ้าเองรวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวดีกันหน่อยค่ะที่สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องเสียงแคนกับน้องขามแก่นสิงโตแอฟริกา2หนุ่มค่ะพร้อมกับน้องลินลี่ยีราฟสาวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายธนพสิริปิยนาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะมาชมสมาชิกใหม่3ตัวประกอบด้วยสิงโตแอฟริกาเพศผู้2ตัวและยีราฟเพศเมีย1ตัวซึ่งจะช่วยเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สำหรับสิงโตแอฟริกา2ตัวค่ะได้แก่น้องเสียงแคนและน้องขามแก่นอายุตอนนี้2ปีค่ะซึ่งย้ายมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่และสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: โอ้โหแค่ชื่อก็น่ารักมากแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เสียงแคนกับขามแก่นนะฮะอู้อายุแค่2ปีเท่านั้นเองนะฮะส่วนอีกหนึ่งตัวที่น่ารักมากๆครับก็คือเจ้าลิลลี่นะฮะยีราฟเพศเมียอายุ2ปี7เดือนครับย้ายมาจากหัวหินซาฟารีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่ดูแลนะฮะทั้งในเรื่องของอาหารสุขภาพและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและใช้พื้นที่ใหม่นะครับได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดนะครับนอกจากนี้เองนะครับทางสวนสัตว์อุบลราชธานีก็อยากจะชวนผู้ใจบุญครับมาร่วมกันสนับสนุนโครงการพาน้องเที่ยวสวนครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ในสวนสัตว์ครับโดยสามารถที่จะร่วมบริจาคผ่านระบบ e-donation นะครับและนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันหรือจะไปให้กำลังใจสมาชิกใหม่ทั้ง3ตัวก็ได้เช่นเดียวกันต
1: ้
0: องบอกว่าไปให้ความอบอุ่นเขาไปให้เขารู้ว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่พื้นที่ใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็มีน้องๆมีนักท่องเที่ยวมาร่วมถ่ายภาพบันทึกความน่าประทับใจกันด้วยค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับประสบการณ์สำคัญกว่าการเรียนรู้นะฮะเพราะประสบการณ์ที่ดีการที่เราได้ไปชมสิ่งมีชีวิตจริงๆนะฮะอาจจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กในแต่ละสถานศึกษาได้ด้วยครับเรามาพูดถึงเรื่องของปัญหาชายแดนกันหน่อยนะฮะจากพื้นที่ลุ่มน้ำโขงชายแดนที่มีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นนะฮะมาสู่พื้นที่ชายแดนที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษเลยเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราได้นำเสนอในส่วนของการทำบังเกอร
0: ์ใช่การเตรียมความพร้อม
1: ถูกต้องครับบริเวณเนิน450เมื่อวานนี้ก็ว่าหนักแล้วแต่พอมาวันนี้เหมือนจะดีขึ้นเหมือนจะเป็นข่าวดีเพราะได้มีการพูดคุยเจรจาแล้วก็ตกลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านชายแดนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับคลายความกังวลหลังสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเนิน450คลี่คลายลงด้วยการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาครับโดยฝ่ายกัมพูชายอมกลบคูเลตนะครับแล้วก็รื้อถอนลั้วหนามพร้อมกับปรับพื้นที่เข้าสู่สภาพเดิมขณะที่ชาวบ้านนะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับสถานการณ์บริเวณเนิน450ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาใกล้กับช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกับตำบลจรัดอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดตอนนี้คลี่คลายลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเจรจากดดันให้ฝ่ายกัมพูชากลบ

0: เศษนะครับพร้อมกับรื้อถอนลวดหนามและปรับพื้นที่เข้าสู่สภาพเดิมครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษฐ์ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เกิดปัญหาต่างก็คลี่คลายความกังวลลงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกรงว่าสถานการณ์จะบานปลายและนำไปสู่การรบอีกครั้งครับ
1: ทางด้านนางอภิญญาฤทธิ์กล้าค่ะชาวบ้านโอทลันกล่าวว่าก่อนหน้านี้ค่ะตนรู้สึกเป็นห่วงและกังวลอย่างมากเนื่องจากบ้านอยู่ติดแนวชายแดนทำให้ไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายค่ะสามารถเจรจากันได้อย่างสันติเธอเองก็รู้สึกโล่งใจมากยิ่งขึ้นค่ะและหวังว่าชาวบ้านจะสามารถกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติโดยเช้าวันนี้ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกตินักเรียนก็ไปโรงเรียนและพระสงฆ์ก็ออกบิณฑบาตตามปกติค่ะ
0: ขณะที่นายเข็มพรขันสอนนะครับชาวอำเภอบัวเชษฐ์ครับได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลนะครับหลังพบว่ามีการขุดกูเลตในพื้นที่ชายแดนโดยหวั่นว่าเกรงว่าสถานการณ์จะนำไปสู่การรบรอบที่3ทำให้บรรยากาศในพื้นที่เงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแต่หลังจากทราบข่าวว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถเจรจากันได้อย่างสันติตนเองก็รู้สึกคลายความกังวลแล้วก็ดีใจที่สถานการณ์ไม่บานปลายทำให้ชาวบ้านสามารถกลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้ตามปกติครับพร้อมกับฝากให้รัฐบาลนะครับเร่งแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและที่สำคัญทำมาหากินได้โดยไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดศรีสะเกษกับเรื่องใหญ่กันบ้างค่ะเรื่องนี้ค่ะจับได้คาโต๊ะค่ะนายกอบต.หนองหมีจังหวัดศรีสะเกษถูกจับกุมหลังถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินพนักงานจ้างรายละ 30,000 บาทและกับการต่อสัญญาจ้างรวมกว่า 840,000 บาทค่ะขณะที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะเมื่อวันนี้ค่ะเวลา 15:00 น.ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมการแถลงข่าวการจับกลุ่มนายยศพันธ์ศรีใสค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอลาศรีสไลจังหวัดศรีสะเกษค่ะกรณีถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานคดีนี้ค่ะเริ่มต้นจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการเรียกเก็บเงินจากพนักงานในสังกัดอบต.หนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างจึงได้ลงพื้นที่สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งพบข้อมูลว่าช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายยศพลได้เรียกประชุมพนักงานจ้าง28รายซึ่งกำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ค่ะเพื่อมาชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาโดยมีการเรียกเก็บจากผู้ที่ประสงค์จะต่อสัญญารายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทค่ะ
0: ต้องบอกว่าตัวเลขไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่ามีการกดดันและเร่งรัดให้พนักงานนำเงินมาจ่ายภายในเวลาที่กำหนดครับพร้อมกับแจ้งว่าหากไม่จ่ายอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาและอาจมีการสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนหรือยุบนะครับเลิกภารกิจบางตำแหน่งไปเลยทำให้พนักงานบางรายครับเกิดความกังวลและยินยอมจ่ายเงินนั้นไปต่อมาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับและหมายค้นลงวันที่16กันยายน2569ครับก่อนนำกำลังเข้าบุกนะครับในการจับกุมนายยศพลและตรวจสอบตรวจค้นภายในห้องทำงานของนายกอบต.หนองหมีครับซึ่งพอไปถึงครับคุณผู้ชมครับก็พบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งนะครับจึงได้มีการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 149และ157รวมถึงความผิดตามพ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172และ173ครับโดยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับก่อนที่จะถูกนำตัวพร้อมกับของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องของ

0: ทุจริตนะครับเรื่องของการรับสินบนเป็นหนึ่งสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วในสังคมพ่วงไปมากกว่านั้นก็คือนี่คือบุคคลที่พี่น้องประชาชนไว้วางใจ
1: ใน
0: การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความโปร่งใสความซื่อสัตย์ย่อมเป็นสมบัติของผู้นำที่ดีแน่นอนครับข่าวต่อไปครับจะพามาติดตามอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ขอนแก่นกันหน่อยหลังจากก่อนหน้านี้นะฮะคดีแล้วก็ข้อพิพาทในเรื่องของที่ดินวัดป่าอรุณนะฮะตอนนี้ก็ได้มีชื่อวัดแบบ 100% แบบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าคดีนอกจากนี
1: ้
0: ที่นอกเหนือจากทางที่เจ้าอาวาสบอกว่าจะไม่เอาเรื่องมันมีคดีที่ถูกกล่าวหาในเรื่องของมาตรา112ที่ทางป้าดาแล้วก็ป้าบัวไข่ได้ถูกมีหมายอยู่ตรงนี
1: ้
0: เราไปดูกันหน่อยว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับป้าดาและป้าบัวไข่ครับเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่2กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นนะครับโดยถูกแจ้งความรวม4ข้อหารวมทั้งความผิดมาตรา112ด้วยครับขณะที่ลุงแหวนธานอสนะครับเดินทางมาด้วยโดยทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทางด้านตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้กับอัยการภายในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นครับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดานางบัวไข่สอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีนะครับอดีตเจ้าของที่ดิน21ไร่ซึ่งบริจาคให้กับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายวรเดชช่างบุหรือลุงแหวนนาทอสทานอสนะครับได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเป็นครั้งที่2นะครับโดยทั้ง3คนเดินทางมาพร้อมกับทนายความทางด้านของตำรวจนะครับได้จัดกำลังกว่า10นายดูแลความสงบเรียบร้อยก่อนที่จะนำตัวเข้าไปห้องประชุมชั้น4เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำครับทางด้านของพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตครับผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ข้อกล่าวหาโดยถูกผู้กล่าวหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับสำหรับป้าดาถูกแจ้ง4ข้อหาด้วยกันนะครับได้แก่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรอันเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขรวมถึงการข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวหรือความตกใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210มาตรา362มาตรา363มาตรา3653และมาตรา392รวมถึงความผิดมาตรา112ครับเราไปฟังเสียงของท่านผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นกันหน่อยครับ
2: สภ.เมืองขอนแก่นนะครับนั่นก็คือคดีบุกรุกวัดป่าอดุลวนารามนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของผู้ถูกกล่าวหานะครับก็คือท่านป้าดานะครับกับพวกพร้อมกับทนายความนะครับได้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับก็อยากจะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าข้อหาวันนี้นะครับของป้าดาก็จะมีร่วมกันบุกรุกนะครับหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่เป็นความมีเหตุอันควรอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับข้อหาที่2ก็คืออ้างยี่ซ่องโจรนะครับข้อหาที่3ก็คือข่มขู่ผู้อื่นจนทําให้เกิดความกลัวนะครับส่วนในส่วนของป้าบัวไข่นะครับก็จะมีข้อหาแจ้งความเท็จนะครับต่อเจ้าพนักงานนะครับในส่วนของอีก3คนนะครับคือบุคคลเสื้อม่วงที่ปรากฏตามคลิปนะครับแล้วก็ป้าเสื้อดำนะครับแล้วก็ป้าดานะครับจะถูกแจ้งข้อหาในส่วนของมาตรา112นะครับในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับพนักงานสอบ
1: ข้อหาคือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรณีขอออกใบโฉนดที่ดินประมาณ21ไร่โดยอ้างว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายทั้งที่ตำรวจระบุว่าในโฉนดอยู่กับพระครูอดุลสารนิเทศและความผิดมาตรา112ค่ะขณะที่นายวรเดชหรือลุงแหวนธานอสถูกแจ้งจับในข้อหามาตรา112ค่ะจากกรณีที่ตำรวจระบุว่ามีการแอบอ้างว่ามีฎีกาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขับไล่พระออกจากวัดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นระบุว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนสรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาโดยคาดว่าจะรวบรวมสำนวนแล้วเสร็จและส่งให้อัยการจังหวัดขอนแก่นพิจารณาดำเนินการต่อได้ภายในปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: เชื่อว่าเร็วๆดีทุกอย่างน่าจะกระจ่างขึ้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ที่ดินของวัดเองมีชื่อถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการต่อไปที่นอกเหนือจากทางที่เจ้าอาวาสจะฟ้องนะฮะก็ให้เป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ

0: ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าดูจากภาพเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมหน่อยนะครับความจริงแล้วคนที่โดน112เนี่ยไม่ใช่ลุงแหวนธนอสนะฮะแต่ว่าเป็นคุณลุงเสื้อม่วงที่อยู่ข้างๆกันเมื่อสักครู่นี้ที่มีการเข้าไปที่ใช้คำว่าเหมือนเป็นการมีดีกามานะฮะจากเบื้องบนแล้วก็ไปขับไล่พระที่อยู่ในวัดเองนะฮะรวมถึงทำให้เกิดความไม่สบายใจจนไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่แน่นอนว่าการกระทำแบบนี้เป็นการหมิ่นเบื้องสูงด้วยแล้วก็ทำให้พื้นที่วัดไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่งท้ายรายการวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากนะครับที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสค่ะในพื้นที่อีสานตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับคุณภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทุกพื้นที่คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงนี้ด้วยค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้อากาศดีแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับในนามของ NBT ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นครับขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการแถลงข่าวประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ครับภายใต้งานงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ครับ
1: ค่ะที่สะพานนฤทธิ์หน้าวัดกลางเก่าค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 15:55 นไปจนถึงเวลา 16:55 นค่ะสามารถรับชมได้ช่องทาง NBT 4ภูมิภาคค่ะเชิญติดตามรับชมได้ค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะรับชมความวิจิตรบรรจุและความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมจากพื้นที่ต่างๆที่เราได้นำมารวบรวมและส่งมอบให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอครับ
1: ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรประสอนอุดมแก้วและซุปเปอร์ปรมัตตีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของป้าดาและป้าบัวไข่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วาไวขั้นสิลุกยางยายให้เหลียวเบิ่งดอกทางตีนลังเถื่อไปตำต่อสิวาเวนมาตองลังเถื่อตำต่อตองเหี้ยวหนามปักปวดพันสิออกปากปอยจาขาดอกดาหนามอันนี้มันบ่แมนหีดแท้ทำโทษโตเองโตหากไปต่ำมันผัดสันสายดูให้อันหนึ่งขั้นสี่กายไปหนาให้เหลียวหลังดูก่อนขั้นมาหลุดสุดเท่าให้เศร้าถอนยาไปขั้นปีเที่ยวทางน้ำให้หาเหือลำใหญ่ขั้นจักเข่าตาใหม่ให้หาเท่าเกิดปีนนั่นช้อนขอเจริญพรออกตนญาติโยมพันผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำปิงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกสัญญาโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกเบอร์หนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเขาล่ะเนาะออกสัญญาโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เศร้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกปิงทุกย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อโบหัมโบห้านเป็นนั่นละออกสัญญาตย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเขาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่สละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีจังสละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเสาหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุดโปรสควันท่านสิลูกย่างใหญ่ให้เลี้ยวเบิ่งดอกทั้งตีนลั่งเตือไปตำต่อสิว่าเว้นมาต้องเด้ลั่งเตือตำต่อต้องเหี่ยวน้ำปักปวดปัดสิออกปากปล่อยจ้าขาดาน้ำอันนี้มันบ่แมนหีดแท้ทำโทษตัวเองโตหักไปตำมั่นปัดพันสายดูให้อันหนึ่งกันสิไกไปหน้าให้เลี้ยวหลังดูก่อนกันมาหลุดตรวจเท่าให้เศร้าสันยาสุไปขั้นสีเที่ยวทั้งน้ำให้หาเหื้อลำใหญ่ขั้นจักเข่าปลาใหม่ให้หาเต่าดอกเกิบปีนเดี๋ยวละโบราณโบราณเป็นเว้าเตือนสติพวกเฮาให้หูจักในการเบิ่งแย่งกระตนกระโตเบิ่งแย่งชีวิตของเจ้าของแต่สัตว์ละเนาะในเรื่องของชีวิตของพวกเฮาเนี่ยอย่าย่อมโซโปโซควันอย่าไปหวังผู้อื่นเด้ให้เบิ่งตนเบิ่งโตของเจ้าของนี่ล่ะสิ่งสำคัญที่สุดเด้มันแมนความเป็นเด็กแต่คือว่าต้องเพิ่งตัวเองแต่ละเข้าหูจักในการเพิ่งตัวเองได้เข้าหูจักในการเหตุการณ์ทำอีหยังต่างๆด้วยตัวของเข้าเองได้ชีวิตมันก็ไปได้แหละเนาะแต่ว่าแต่แมนเข้าเหตุเข้าทำอีหยังบ่ได้จังสิละมันก็ยากอยู่อ่ะแล้วแมนบอกละเพราะฉะนั้นนี่ให้เบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตเบิ่งแย่งตั้งใจ

ื่อยไปตาเฝ้าจีวะคนเฮามันยังมีลมหันใจอยู่จึงสิงดงามจึงสันนามันจึงสินำความเจริญเจ้าหน้านำความสุขมาให้ถ้าแม้นว่าคิดยังบ่ระมัดระวังยังบ่หลอดก็มันจะสิได้รับผลสงกันครับปกติคนเฮาเนี่ยบ่แม่นว่ามันสิระมัดระวังความคิดของเจ้าของได้สุขผู้สุขคนเด้บางเทื่อเห็นบ่ล่ะมันคิดเลื่อยเปื่อยหาประโยชน์บ่ได้เด้บางเทื่อก็โอ้ยจะคิดอีหยังขึ้นฟึ่งซ่านมาล่ำมาล่อยเป็นกุ้งเป็นแก้วไตจังสันนาบางเจ้าก็คิดมวนอยากเฮ็ดนั่นอยากเฮ็ดนี่ไปตามอารมณ์เพราะว่าคิดโดยบ่ระวังจังซี่ล่ะบางอย่างมันก็บ่มีโทษอีหยังเพียงฟุ้งซ่านหรือว่าเพียงเสียเวลาไปแต่ละมื้อแต่ละเว้นตอนนั้นแต่ว่าบางอย่างมันจะมีผลบานปลายเด้เพราะว่าคิดแล้วไปเฮ็ดไปทำสิ่งที่เลวซ้ำไปเฮ็ดไปทำสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมบัดนี่แม่นบ่ล่ะมันก็เฮ็ดให้เกิดผลเสียหายตามมามหาศาลคือกันเด้ที่เพิ่นแนะนำให้ระวังความคิดเนี่ยบ่แม่นแนะนำให้หยุดคิดเฝ้าคิดน่ะนะเพราะว่าคนเฮามันหยุดคิดบ่ได้ให้คิดได้แต่ว่าต้องคิดให้มันเป็นเห็นบ่ล่ะอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจานี่ล่ะที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะมันต้องเกิดแต่มันเป็นจะเกิดคิดยังฉลาดยังหลอกก็เป็นประโยชน์และก็สามารถเฮ็ดตามที่คิดโดยก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงคนคิดเป็นเนี่ยมันย่อมต่างสรรคุณค่าให้เกิดแก่ตนแก่ส่วนร่วมและก็แก่โลกได้คนที่เป็นสุขสังคมที่สงบสุขและก็โลกพร้อมเย็นมีความสงบสุขก็ย้อนอาศัยคนที่คิดเป็นตั้งนานเนี่ยล่ะคนคิดบ่เป็นแต่ว่ามีอำนาจมันจะสามารถเฮ็ดให้โลกวุ่นวายเดือดร้อนได้โดยเฉพาะการคิดแบบมวนๆคิดแบบเล่นๆเห็นเป็นความสนุกสนานที่เฮ็ดตามที่คิดได้มันจะมักสิบานปลายควบคุมบ่อยู่เอิ้นว่ามันมวนจนเลยเถิดก็มีคือกันจังซั่นนะเมื่อมวนจนเลยเถิดไปผลเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นและก็ได้รับผลเป็นความทุกข์ไปสนัดใจแก้ไขบ่ได้เลยก็มีเนี่ยอย่างเรื่องหนึ่งที่มันเป็นไปในโลกในสังคมของเฮาก็คือกันคนที่มีนิสัยชอบเบิ่งคนทะเลาะเบาะแหว่งกันชอบคนที่ด่าที่ปล่อยกันบางเทื่อเห็นเป็นเรื่องสนุกเปิดเพลินก็เลยไปยั่วบัดนี้ยั่วเนี่ยบ้านเฮาว่ายั่วไปตัวไปยุแยงตะแคงร่วงแม่นบ่ล่ะยุแยงตะแคงรั่วนี่แหละญาติโยมเนาะไปยั่วเนี่ยยั่วเว้าจาให้เขาเข้าใจผิดกันจนกระทั่งเขาทะเลาะเบาะแว้งกันด่ากันแตกแยกกันไปนี่ล่ะแต่ว่าคนที่ไปยุแย่งไปยั่วเขาเนี่ยกับเบิกบานใจหรือว่าอย่างคนที่มีปมด้อยเขานาผู้ใดเขาบ่ก่อยได้บ่มีผู้ใดมาเสวนาผ้าจี้นำก็เลยเหงาและกระเฉาอารมณ์เมื่อเห็นผู้อื่นเขาเฮฮาสามัคคีกันเห็นผู้อื่นมีพวกป้องพร้อมมุ่นแก่พ้นเบิ่งบ่ได้ก็เลยหาทางทำลายล้างให้เขาแตกกันลงทุนลงแห้งจะย่อมเฮ็ดย่อมทำเว้าขี้ตัวเว้าซอเสียดจะย่อมเว้าเนี่ยล่ะขอให้มันสำลิดผลตามที่ปรารถนาเป็นใส่ได้เมื่อเขาแตกกันได้ก็สบายใจเนี่ยล่ะอันนี้เขาเอิ้นว่ามันมวนจนเกินเหตุมันสนุกจนเกินเหตุเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเมื่อเขาแตกกันแล้วเพิ่นก็มวนเนี่ยล่ะเนี่ยอันนี้ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าการคิดมวนกันสนุกสนานจนเกินเหตุจังปีหากไปเฮ็ดไปทำตามที่คิดและกับการเฮ็ดการทำนั่นมันเป็นบาปกรรมเป็นการเฮ็ดให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าเฮ็ดให้ทรัพย์สินสิ่งของของผู้อื่นเขาเสียหายนั่นมันก็บ่แม่นเรื่องปกติได้มันก็สิมีผลตามมาแน่นอนสิอ้างว่าเฮ็ดไปเพื่อความสนุกสนานมันก็ฟังบ่ขึ้นแล้วเมื่อผิดมันก็ต้องเป็นผิดและก็ต้องได้รับโทษผิดไปตามที่เหตุความผิดเป็นสิละเนี่ยจึงว่าเรื่องอีหยังต่างๆเนี่ยมันต้องระมัดระวังด้วยกันต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของการเว้าการจานี่ก็โอ้ยต้องระมัดระวังเนี่ยล่ะเพิ่นจึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังยั้งความคิดเนี่ยล่ะอยู่ร่วมมิตรให้ระวังยั้งคำขานเนี่ยล่ะคำเว้าคำจานี่กันอย่าไปเว้าเนี่ยคำที่มันเป็นคำกี่ตัวเอ่ยคำพอเสียดคำหยาบเนี่ยจังสีหน้าเว้าเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลไหลสาระจังสีเนี่ยมันหวยบางเทื่อนี่มันเกิดสิ่งที่ตามมานี่เป็นความเสียหายเนี่ยนะพระพุทธเจ้า

เป็นจึงตรัสไว้บอกว่าอย่าได้เว้าคำหยาบกับผู้ใดผู้ใดเด้อเป็นสันเทียนหมดละเป็นบอกเป็นสอนไว้ป้านั่นได้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนเรื่องคำเว้าคำจานี่มันบ่แม่นธรรมดาเด้อคำเว้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญของมนุษย์เด้อเพราะว่าคำเว้าคำจานี่มันเฮ็ดให้คนหักคนแท่งก็ได้เฮ็ดให้คนฟังคนเกลียดก็ได้เฮ็ดให้เจริญหรือว่าเสื่อมก็ได้เรื่องของคำเว้าเนี่ยเพิ่นจึงระมัดระวังเนี่ยล่ะให้ระวังเพิ่นจึงสอนเนาะระมัดระวังเด้อคำเว้าคำจาให้ระมัดระวังจังซั่นล่ะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก่อนที่สิเว้าก็ควรคิดควรพิจารณาให้มันรอบคอบจังซั่นนะให้มันมั่นใจให้มันแน่ใจจึงค่อยเว้าค่อยจาความผิดพลาดมันจึงสิบ่ได้เกิดขึ้นเนี่ยล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนแนะนำกันมาจังซี่นี่ตั้งแต่เก่าแต่ก่อนพุ่นเด้การระวังคำเว้านี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดมันเฮ็ดให้เกิดความปลอดภัยทุกด้านเพราะว่าคำเว้านี่เป็นสิ่งที่เฮ็ดบ่ยากแค่อ้าปากก็มีคำเว้าออกมาได้แล้วแต่ว่าคำเว้าที่เฮ็ดได้ง่ายนี่ถ้าแม่นว่าบ่ระมัดระวังอาจสิมีผลกระทบอย่างหลวงหลายเด้เฮ็ดให้บ่ปลอดภัยเฮ็ดให้เกิดเรื่องราวตามมาคนได้ยินได้ฟังอาจสิบ่พอใจอาจสิไปเสียดแทงถึงหมักหัวใจของเขาอาจสิเฮ็ดให้เกิดความเจ็บใจหรือว่าอาฆาตแค้นอาจสิเกิดการโต้เถียงและก็ทะเลาะวิวาทขาแข้งกันเฮ็ดให้เกิดอาการต่างๆได้อย่างหลวงหลายเด้ยิ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเว้าจาติโอ้ยต้องระมัดระวังเด้ต้องระมัดระวังบ่ระมัดระวังคำเว้านี่บ่ได้เด้แม้สิเว้าด้วยเมตตาหรือว่าบ่มีจิตเกิดไห้อีหยังแต่ว่ามันก็อาจสิมีโทษได้ผู้น้อยเมื่อได้ยินผู้อื่นเว้าถึงตนก็อย่าไปติดใจอย่าไปคิดว่าเขาด่าตนอย่างเดียวก็ควรมองอีกมุมนึงว่าเขาสอนตนหรือว่ามันมีความหวังดีต่อตนก็ได้หรือว่าคิดว่ามันเป็นธรรมดาของเขาที่มักเว้าเรื่อยเปื่อยไปโดยบ่คำนึงว่าสิกระทบผู้ใดหรือว่าเฮ็ดผู้ใดให้เจ็บแค้นถ้าแม่นคิดจังซี่ได้มันก็สิบ่มีอีหยังมาติดข้างในใจเฮ็ดให้คําเว้านั่นมันเป็นอากาศธาตุก็คือหายไปได้แต่ว่าถ้าบ่อาจสิคิดจังซี่ได้กลับไปติดใจคําเว้านั่นโดยคิดว่าเขาด่าตนมายุ่งเกี่ยวอีหยังกับตนและก็เกิดความอาฆาตแค้นใจมันก็ฮ้อนขึ้นเด้ความโกรธมันก็สิตามมาบัดนี้เมื่อใจฮ้อนบ่จบมันก็สิไปเฮ็ดบาปกรรมอื่นๆแม่นบ่ล่ะเฮ็ดให้ตัวเองต้องเดือดร้อนในสิ่งที่ตนเฮ็ดตนทำเพิ่มขึ้นโดยบ่จำเป็นถ้าแม่นว่าสามารถปัดไฟแต่ตนล้มได้เอาหูไปหน้าเอาตาไปให้สบังก็คือได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินบ่เก็บมาคิดบ่เก็บมาอาฆาตแค้นเครื่องจิ้มไว้มองนั่นกองไว้มองนั่นหรือว่าเฮ็ดให้เสียงนั่นมันผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาออกไปซะเรื่องมันจะจบสำนักบ่ต้องไปก่อเวรก่อกรรมกันต่อไปเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เนี่ยเพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนเกี่ยวกับเรื่องคำเว้าคำจาเห็นบ่ล่ะอยู่ในหลักนี่อยู่ในหลักที่เพิ่นบอกไว้นี่ล่ะให้สำรวมระมัดระวังคำเว้าคำจานะโดยเฉพาะในส่วนของวจีนี่ล่ะวจีวาจานี่ล่ะวจีทุจริตเนี่ยอย่าไปเว้าไปจาแม่นบ่ล่ะวจีทุจริตวาจาที่มันเป็นทุจริตเนี่ยการเว้าการจาในทางที่บ่ดีบ่งดงามมันนี่ล่ะการเว้าเรื่องทุจริตเนี่ยญาติโยมสุภโสพันเพิ่นแบ่งออกนี่ล่ะพวกเอากะฮู้กันเนาะยังเว้าขี้ตัวจังซี่ล่ะพูดเท็จพูดเท็จนี่ล่ะก็คือเว้าบ่ตรงตามที่เฮาได้เห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้ทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายและก็ฮู้มาด้วยใจหรือว่าเว้าในเรื่องที่ได้เห็นนั่นล่ะแต่ว่าเฮ็ดเรื่องหน่อยให้เป็นเรื่องใหญ่ที่เพิ่นเอิ้นว่าไปเสริมความหรือว่าเล่าเรื่องหลายให้มันเป็นเรื่องน้อยที่เพิ่นเอิ้นว่าอําความอันนี้มันก็จัดเป็นคําเว้าเท็จอีกประการนึงเว้าในเรื่องที่เฮาบ่ได้เห็นบ่ได้ยินบ่ได้ทราบบ่ได้ฮู้มาว่าเฮาได้เห็นได้ยินได้ทราบได้ฮู้เรื่องเหล่านั้นมันก็จัดเป็นคําเว้าเท็จเพราะว่ามันบ่ตรงกับความเป็นจริงแม่นบ่ล่ะเว้าต่อเปียกแต่เวลาเนาะก็เปรียบกับหมายถึงคำเว้าที่มุ่งยุย่องส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาแตกแยกกันอาจสิเกิดขึ้นเพราะเฮาอยากประจบเอาใจคนทั้งสองฝ่ายความเมตตาต่อเฮาว่าเฮานี่เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของเขาหรือว่าอาจสิเกิดขึ้นเพราะมุ่งความเบียดเบียนที่เห็นคนสองฝ่ายเขาทะเลาะกันมันเป็นจังซั่นลักษณะภาษาไทยเฮามั

0: เขารักพวกซ้อเสียดเนี่ยเขาบอกซ้อเสียดเนี่ยเพิ่นบอกว่าเป็นลักษณะยุให้รำตำให้รั่วเพิ่นว่าจังซั่นล่ะหรือว่าอีกแนวนึงที่เพิ่นเว้าเนาะบอกว่าอย่างสุภาษิตไผ่เฮานะคำคมนะพวกบางช่างยุจังซี่นะยุให้รำตำให้รั่วนี่เว้าซ้อเสียดสิเป็นไปในลักษณะจังซั่นแน่ๆเว้าคำหยาบคือกันการเว้าคำหยาบเนี่ยหมายถึงคำเว้าที่บ่นิยมเว้ากันเว้าแล้วมันตะแหลงหูคนฟังแต่บ่สบายใจแต่ตลาดคำด่าคำกดเขาไงตำลงจังสันนาอันนี้กับบ่ดีหนาย่อมสุภุสก้อนว่าคำหยาบเนี่ยเรื่องว่าว่าคำเปิดเจอเลี้ยวไหลไหลสาระว่าวไปมาล่ำมาลอยนั่นแหละน้ำท่วมท้องปักบ่งหลงเล้งที่เอาว่าวเนี่ยมันเปิดเจอจังสันนาอันนี้เนี่ยมันเป็นวจีทุจริตเนี่ยพระพุทธศาสนาเป็นบอกเป็นสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเราเนี่ยเตือนสติพวกเอ้าเกี่ยวกับเรื่องคำเว้าคำจาเพิ่นจึงบอกว่าให้เว้ามันเป็นวจีสุจริตเพิ่นว่าถ้ามันสุจริตเนี่ยอย่าไปยึดไปทําให้มันสุจริตเนี่ยสุจริตก็คือนี่แหละเว้าถ้อยคำที่ดีเนาะเว้าแล้วมันสละสลวยไพเราะมันมวนมันติ๋นตาฟังเป็นคำเว้าที่เว้าได้ง่ายแก่สัตว์นะเว้าย่ําได้แก่สัตว์ได้บ่ต้องไปหวาดกลัวอันตรายอีหยังแก่สัตว์ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นกับบอกไว้เว้นจากการพูดเท็จเจตละเนาะเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลเนี่ยเป็นกับบอกไว้เนี่ยพ่อแม่ผู้บาอาจารย์พวกเอ้าเป็นกับบอกเป็นกับสอนพวกเอ้าไว้จังสิละเนาะยังนี่แหละคำหยาบเนี่ยละอย่าไปเว้าเนี่ยละปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นปรีชั่วดีเป็นปราเนี่ยละเรียนบอกละสำคัญเด็กเรื่องว่าจาเรื่องคำเว้าเนี่ยเนาะถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสก้อยอร่อยจิตเนี่ยถึงแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเนี่ยเรื่องคำเว้าคำจาเนี่ยโอ้ยโมเมนต์ธรรมดาเด้โบราณเป็นว่าจะได้ก่อข้าสร้างนี่กับไม้เอาง่าเป็นว่าเจรจานี่กับไม้เอาถอยคว่ำเป็นว่าเอาคำเว้าคำจาเป็นว่ามันเป็นยังไงเด้นี่แหละจึงว่าโอ้ในชีวิตของพวกเอ้านี่ต้องระมัดระวังในทุกด้านจังซั่นล่ะเนาะบ่แม่นปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามคิดตามใจบางเทื่อผลเสียหายอีหยังต่างๆมันตามมานี่มันป่วยเกิดขึ้นแบบที่เฮาคาดบ่ถึงคือกันได้หั่นน่ะเพราะอีหยังก็เพราะว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาทําในลักษณะจังซั่นที่มันเป็นไปเนี่ยมันเฮ็ดให้อีหยังต่างๆที่มันเป็นเรื่องกระทบกระทั่งเกิดขึ้นจังสันนะจึงว่าชีวิตเนี่ยแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยจึงให้หูจักในการพินิจพิจารณาหูจักในการยินตรองหูจักในการเบิ้งจังสันละเบิ้งเจ้าของจังสันละยินตรองพินิจพิจารณาเนี่ยละทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่อารมณ์เนี่ยคือความรู้สึกนึกคิดของเฮานี่ละให้มันเป็นไปในจิตตั้งที่มันดีงามจังสันนะอย่าไปเห็ดไปมาล่ำมาลอยอย่าไปเห็ดไปตัวจีบตัวแดนจังสันนะแต่เห็ดไปตัวจีบตัวแดนแล้วเนี่ยว้อยมันเสียหายเลยแม้แต่ความอิจฉาริษยาคือกันเนี่ยแหละบางเรื่องแกอย่าไปอิจฉาริษยาเขาเห็นเขาได้ดีได้ดีเนี่ยไปอิจฉาเขาริษยาเขาก็บ่ดีคือกันเนี่ยเนี่ยจึงว่าคนโบราณโบราณเป็นมักติสั่งสอนลูกหลานบอกว่าเนี่ยความอิจฉาตาอ่อนเนี่ยมันบ่ดีเนาะบ่ควรไปยึดตาตาอ่อนผู้ใดควรสิอนุโมทนายินดีต่อเขาดีกว่านี่ล่ะอันนี้แสดงให้เห็นว่าเพิ่นเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เพิ่นสอนนี่สอนบ่ให้เอาไปยึดฉาริษยาแม่นบ่ล่ะความริษยาความบ่อยากให้ผู้อื่นได้ดีไปกว่าโตนิสัยที่เห็นเขาได้ดีแล้วทนโยบ่ได้มีความงุดหงิดงุนงานอารมณ์พล่านไปเนี่ยไปยึดฉาริษยานี่ล่ะจึงว่าเจ้าโตอิสาริสยาเนี่ยมันเป็นอุปกิเลสว่ะมันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้ใจเศร้าหมองคุณมั่วบ่ปองใจบางเทื่อมันก็เกิดปะทุขึ้นเฮ็ดให้เกิดความโกรธความเกลียดความบ่พอใจเกิดงุดหงิดงุนง่านทุบตีเข้าของเสียหายหรือบ่จังซั่นก็ไปหาเรื่องลูกหลานคนที่ตนสามารถเฮ็ดได้ทดแทนการที่ไปเฮ็ดกับคนที่โตอิสาบ่ได้บางเดือเย็นบ่ล่ะบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไปล่องกับคนใกล้ชิดใกล้โตจังซั่นนะเมื่อใจงุดหงิดมันจะปราศจากสติเด้เมื่อใจแล้วแต่ความคิดมันสับสนค ควบคุมบ่ได้แล้วเกิดอะไรไปเจ็ดไปทำสิ่งที่บ่เหมาะบ่ควรไปตามอารมณ์เนี่ยมันถ้าแม่นว่าบ่อาจสิเฮ็ดให้ความอิจฉาความริษยาระงับลงได้บางเทื่อนี่ก็อาจสิเฮ็ดให้จิตเกิดความบาดคลั่งเกิดทำลายล้างคนที่เขาได้ดีซึ่งเป็นศัตรูของตนหรือว่าเป็นคนที่ตนบ่มักบ่ชอบหาตั้งทำลายล้างด้วยอุบายต่างๆถ้าแม่นว่าบ่สำเร็จด้วยอุบายก็อาจสิลงมือทำลายเขาด้วยตัวเองซึ่งนะทำนองว่าเมื่อตัวเองบ่ได้ผู้อื่นก็บ่ควรได้จังซั่นนะมันเป็นจังซั่นเด้กันนะริษยาก็ยังว่าริษยาเนาะความริษยานี่มันเป็นเครื่องทำลายโลกเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้โลกวิบัติตัวแต่เพราะอิจฉานี่ล่ะมันเฮ็ดให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนนี่ล่ะแต่คนบ่หลับบ่ล้านเพิ่นจึงเว้ามันเป็นคำที่คล้องจองกันว่าอิจฉาตาห้อนเหมือนว่าเพราะอิจฉามันจึงตาห้อนอิจฉาตาห้อนเนาะญาติโยมคำว่าตาก็หมายถึงข้าวถึงเวลาโอกาสจังซั่นนะตาห้อนก็หมายถึงข้าวเดือดร้อนเวลาที่ต้องเดือดร้อนก็คือว่าเมื่อเกิดความอิจฉาเกิดมากก็ถึงข้าวหรือว่าถึงเวลาที่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าเจ้าของซึ่งโตบ่มีหรือว่าบ่ได้จังซั่นบ่ว่าสิเป็นผู้ที่ตนชอบหรือว่าบ่มักบ่ชอบแต่ตามจะทนบ่ได้ก็คือต้นโง่ต้นเห็นเขาเสวยสุขสนุกสนานหรือว่าดีกว่าโตไปบ่ได้มันก็สิงดงิดงุ่นงานบ่สบอารมณ์เมื่อเห็นจังซี่แสดงว่ามันมีความอิจฉาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันจะเข้ากุมจิตใจเมื่อใจบ่สบายกายก็พลอยเป็นไปตามน้ำแล้วมันอันที่จริงความอิจฉาเนี่ยมันสามารถควบคุมได้เมื่อเห็นเขาได้ดีก็เปิดใจให้กว้างแต่ละสิได้เห็นความเป็นไปตามปกติของคนเฮาเจ้าสละยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับผู้อื่นซึ่งมีการพัฒนาขึ้นจนได้รับผลดีตอบแทนเจ้าสละเมื่อเขาทำดีเขาก็ย่อมได้รับผลดีได้รับความเจริญก้าวหน้าไปตามปกติธรรมดาบ่ว่าผู้ใดจะสามารถเป็นได้ทั้งสิ้นเมื่อเขาได้ดีแล้วแทนที่สิไปอิจฉาเขาจะควรที่สิชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาได้รับมันจะสิเฮ็ดให้ตนมีความแจ่มชื่นเบิกบานไปน้อมแก่ตลาดการควบคุมความอิจฉาบ่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยากอยู่ฮะยากเด้บ่แม่นเรื่องง่ายๆคือกันเด้แม่นบ่ล่ะคนเฮามันก็เป็นจังซี่ในโลกเห็นผู้อื่นได้ดีแล้วก็ทนอยู่บ่ได้จังซั่นล่ะมันเห็นจังซั่นนี่ล่ะเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีก็มักสิแนมว่าโอ๊ยเขาบ่ควรได้ที่เขามีเขาได้นั่นก็เพราะเป็นจังสันเป็นจังซี่จังสันนะบางเทื่อกันไอ้เว้าจังสันก็เลยทนบ่ได้นี่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงเตือนสติบ่ต้องไปอิจฉาเขาดอกเพิ่นว่าเนาะอิจฉาตาห้อนนี่ล่ะให้เฮาเบิ่งเจ้าของดีที่สุดนี่ล่ะเบิ่งเจ้าของพิจารณาหินตรองกะตนกะโตชีวิตของเจ้าของนี่ล่ะอย่าไปเบิ่งแต่ผู้อื่นนี่ล่ะเบิ่งเจ้าของเบิ่งกะตนกะโตเบิ่งชีวิตนี่ล่ะบางเดือนก็เอานิ่งสงบแม่นบ่ล่ะญาติโยมสงบจิตสงบใจเด้เนาะหูจักสงบจิตสงบใจหูจักนิ่งความนิ่งเนี่ยมันเป็นมนต์วิเศษอย่างหนึ่งที่เฮ็ดให้คนเฮามันมีความวิเศษมันมีความขลังก่อนและก็มีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่ว่าความนิ่งที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ทั้งพื้นฐานของความตื่นความหูแจ้งความสงบที่นิ่งได้ก็เพราะหูว่าทำหรือว่าเว้าอีหยังออกไปบ่เป็นประโยชน์และก็บ่ก่อให้เกิดคุณแก่ผู้ใดก็เลยนิ่งความนิ่งจังซี่ล่ะมันถือว่าเป็นมนต์วิเศษสำหรับคนเฮาตัวมันนิ่งได้แสดงว่าใจมันนิ่งเมื่อใจนิ่งใจมันก็สงบใจนิ่งใจสงบนี่ล่ะมันเป็นบ่อเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ได้นั่นน่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นนิ่งบางเทื่อเพิ่นเว้าเห็นบ่ล่ะพูดไปสองไพเบี้ยเหมือนว่านิ่งเสียตำลึงทองเคยได้ยินอยู่ตัวคำสุภาษิตอย่างนี้เนาะพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเพิ่นบอกกันมาตั้งแต่ปุ๊แต่ปู่เพิ่นได้กันนะคนเฮาเนี่ยเมื่อจำเป็นต้องนิ่งก็ต้องนิ่งแม่นบ่ล่ะเมื่อจำเป็นต้องเฮ็ดต้องทำก็ต้องเฮ็ดต้องทำเมื่อจำเป็นต้องเว้าก็ต้องเว้าแต่ว่าต้องนิ่งต้องเฮ็ดต้องทำต้องเว้ายังมีสติอุตสึกโตยังรอบคอบระวังโตระวังคําเว้าแก่สละระมัดระวังแม่นบ่ล่ะถ้าฮู้ว่ามันยังบ่ฮอดเวลาที่สิต้องเฮ็ดต้องทํามันยังบ่ฮอดเวลาที่สิต้องเว้า หรือว่าขืนเย็ดขืนซ้ำขืนเว้าไปในตอนนี้มันก็บ่เกิดประโยชน์ที่หยังจังซั่นน่ะนิ่งเพียเห็นบ่ล่ะมันจะดีกว่าได้ขนาดเนาะมันก็สิบ่เกิดโทษในภายหลังจังซั่นล่ะนิ่งพูดไป2ไปเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองโอ้จังแม่นคำเว้าอันนี้นี่มันโอ้คมแท้ๆเด้อเนาะคำเว้าของคนโบราณโบราณที่เพิ่นเว้าไว้นี่มันดีนี่ล่ะให้มีสติมีสัมปชัญญะในการประคับประคองเบิ่งแย่งกระตนกระโถของเจ้าของนี่ล่ะมันจึงดีเนาะบรรยากาศชีวิตเนี่ยโอ้จังแม่นมันดีญาติโยมสมบูรณ์สุขันเนาะถ้าเฮาฮู้จักในการบริหารจิตใจของเฮาแล้วมันก็สบายเนาะนี่ยายน้องพบแต่จริงอันตั้นคุณอ่ะเพิ่นเข้าไปตักใต้คุณอุตสาหีบุญเข้าเนาะจากใต้กันเข้ามากนี่ล่ะบรรยากาศตกติงตกจางเข้าบริหารเข้าจัดการให้มันเป็นไปด้วยโตของเข้าเองจังสละเนาะถึงเชิงว่าที่เพิ่นบอกนั่นล่ะกั้นสีลูกย่างใหญ่ให้เลี้ยวเบิ่งดอกข้างตีนลั่งเตือไปตำตอสีว่าเว้นมาต้องลั่งเตือตำตอต้องเหี่ยวน้ำปักปวดพันสีออกปากปล่อยจาขาด้าน้ำอันนี้มันบ่แมนหีบแท้ทำตรวจตัวเองโตหักไปตำมั่นผัดสันสายดูให้อันหนึ่งขั้นปีกายไปหนาให้เลี้ยวหลังดูก่อนขั้นมาหลวดตรวจเท่าให้เศร้าสัญญาสุปายขั้นตีเที่ยวตั้งนำให้หาเงือลำใหญ่ขั้นจักเข่าปลาใหม่ให้หาเต่าเติบตีนเดี๋ยวล่ะบ่หลับบ่ลั่นเพิ่นเตือนปฏิเตือนจิตสะกิดใจเนาะนี่มีญาติมีโยมเพิ่นฝากจตุปัจจัยเพราะโม่ตั้มบุญนี่โอ้จังแม่นดีได้เนาะนี่แม่พุทธาพระดาสีบันคำสมอนี่ได้รับไปแล้วเด้อคุณแม่นหนูคุณแผ่นทองบันกอน่อยแม่สุดาจันหอมบันแม่สุดาจันหอมแม่คำแปงแผ่นทองบันน้องใหญ่บ่เนี่ยย่อมบัวล่องกาลิ้นแม่พูนคุณจิสอนบ่เนี่ยคุณดิสอนนายดิสอนแม่อารุณกาลิ้นคุณสมบูรณ์เนี่ยเอาฝากบัญชัยมาทำบุญได้รับไว้แล้วแม่เบญจวรรณกาลิ้นบัณฑ์น้องใหญ่นั่งสุปานิท่องคุณและครอบครัวแม่ออดเนาะแม่อีหยังนี่แม่สมจิตกาลิ้นบัณฑ์คำสมอนี่ก็ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วปลัดพรจิตวันตะวีพร้อมครอบครัวนี่จากย่างสีนกเป็นแกเอาฝากแกตุ๊บปัจใจเพราะโม่ทำบุญแม่ปราณีกาลิ้นบัณฑ์น้องใหญ่เนาะเอาสาธุเนาะเมื่อวานนี่ไปเยี่ยมยามบ้านน้องใหญ่อยู่ตั้งย่างกีนอกอำเภอเครื่องในเนาะเมื่อวานนี่ญาติโยมก็กลัวแผนจีตัมมะเปิ้นโหเปิ้นจะไปรับพบรับพ่อเอาอนุโมทนาขอบคุณเด้อคุณสุนีต้องฝนต้องคุณจิรศักดิ์แป้งหลวงคุณอําไปคุณต้องมีขันสาลัดบ่นี่คุณสำลีจันดาวงคุณสุปันวิลบันคุณสมานกันหาล่าเนาะคุณเมกาลาคุณเจียนเจียนหมดน่ะเนาะคุณดาวโมหาคุณอาป้อนปอยใหญ่นั่นคำมงคุณโอ้ยจังแม่นดีคุณกระม่อนวัดกระม่อนนี่ล่ะเอาบรรยากาศของการรับชมรับฟังครอบครัวแผนที่ตั้มมาเอายังติดตามรับชมรับฟังกันสะดวกหน่อยมันสะดวกฟังขึ้นไหนชัดเจนยุคขึ้นไหนจังสถานการณ์ให้เฮ็ดให้ติดตามจังสถานการณ์เนาะนี่แหละชีวิตเลือกได้เด้อเนาะคนเฮานี่เลือกได้นะจอมโซโปโซคอนเฮ็ดคุณงามความดีต่างคุณงามความดีตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำคุณงามความดีเนี่ยตั้งใจทำโดยเฉพาะเฮ็ดมื้อนี้ให้มันดีนี่ล่ะมื้อนี้คือซื้อมื้อที่สำคัญที่สุดแม่นบ่ล่ะตั้งใจทำวันนี้ให้ดีก่อนนี่ล่ะอย่าอาวรถึงพรุ่งนี้หรือวันไหนหากวันนี้ดีได้ดังตั้งใจจงมั่นใจวันต่อไปต้องได้ดีนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะเพียงแต่ว่าต้องเฮ็ดปัจจุบันตั้มปัจจุบันของเฮานี่ล่ะให้มันดีจังซั่นล่ะเนาะคนเฮาต้องรู้จักในการเฮ็ดการตั้มจังซี่ชีวิตมันก็มีความสุขกันล่ะบ่ว่ายุคไหนสมัยใดบ่ว่าโลกมันสิเปลี่ยนไปจังไดถ้าแม่นว่าเฮารู้จักในการเฮ็ดกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาเนี่ยให้มันดีจังซั่นล่ะเนาะกายสุจริตก็คือตั้มเรื่องเป็นเรื่องที่ดีๆจังสัตว์นะวจีสุจริตก็คือเว้าแต่เรื่องที่มันดีๆจังสัตว์เนาะมโนสุจริตนี่ก็คือคิดแต่เรื่องที่มันดีๆเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสัตว์เด้มันอยู่ที่เฮาเนาะญาติโยมเนาะมาทบทวนเบิ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยมันอยู่ที่กระตนกระโตของเฮานี่ตัวมันบ่แม่นไปอยู่กับผู้อื่นก็อยู่กับโตของเฮานี่แล้วเนาะสิดีสิเสียสิดีบ่ดีมันก็อยู่ที่เฮานี่ล่ะต้องรู้จักในการเฮ็ดการทำ เพราะฉะนั้นนี่ให้หูจักแม่นบ่ล่ะญาติโยมมีหน้าที่จังไดก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้มันดีแม่นบ่ล่ะหน้าที่นี่ล่ะเฮามีหน้าที่ก็เฮ็ดหน้าที่หน้าตาหน้าที่นี่ล่ะหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่มันก็บอกความรู้ความสามารถแม่นบ่ล่ะเฮามีหน้าที่อีหยังก็เฮ็ดไปแก่ซั่นล่ะหน้าที่ก็หมายถึงจิตที่ต้องเฮ็ดต้องทํากุศลกรรมที่ต้องตั้งนี่ล่ะตัวก้อนเกิดมามันจะล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันไปเนี่ยประการสําคัญมีหน้าที่โอ้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่มันก็สิเป็นสักเป็นสีตั้งโลกตั้งตั้มแม่นบ่ล่ะแล้วว่าถ้ามีหน้าที่บ่ฮู้หน้าที่บ่ปฏิบัติหน้าที่บ่รับผิดชอบต่อหน้าที่มันก็เสียสักเสียสีเด้บ่ว่าสิเป็นทั้งโลกทั้งธรรมแม่นบ่ล่ะเนี่ยการหูจักหน้าที่การปฏิบัติตามหน้าที่ก็คือศักดิ์ศรีของความเป็นคนเป็นมนุษย์เฮานี่ล่ะคนสิดีสิเสียมันก็อยู่ที่หม่องนี่ล่ะญาติโยมหน้าที่ดีก็มีหน้าแม่นบ่ล่ะชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่ตามบ่งามเด้เพิ่นว่าแม่นความเพิ่นแน่นอนญาติโยมสมสกันหน้านี่ล่ะหน้าที่ดีมันก็มีหน้าคนเฮาถ้ามีหน้าที่ดีแม่นบ่เฮ็ดอีหยังก็มีหน้าที่เฮ็ดไปตามหน้าที่จังซั่นล่ะเนาะหน้าตาดีแต่ว่าถ้าขี้เกียจขี้กร้านเนี่ยคนก็เหยียดหยามเด้แม่นบ่ล่ะหน้าที่เนี่ยมันสำคัญคนเฮามีหน้าที่เนี่ยเพิ่นจึงบอกว่ามันดีเพิ่นว่าหน้าตาดีแต่ว่าหน้าที่ซ้ำมันจะบ่งามเด้เพิ่นว่าเพราะฉะนั้นนี่ให้ภูมิใจที่ได้มีหน้าที่เพราะว่าหน้าที่เนี่ยมันเฮ็ดให้เฮามีกินมันเฮ็ดให้เฮามีเกียรติมันมีความก้าวหน้ามีความผาสุกให้ตระหนักไว้โดยสม่ำเสมอว่าเมื่อเพราะได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดหน้าที่เนี่ยดีกว่าเสียใจเพราะว่าบ่มีเวียกบ่มีงานบ่มีหน้าที่ที่สิเฮ็ดสิทําแม่นบ่ล่ะเมื่อเพราะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานดีกว่าสุขสําราญแล้วก็กลุ้มนี่ล่ะเฮ็ดบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเจ้าไปด้วยความหวังนี่ดีกว่าถอยหลังเพราะความโศกความเศร้าเด้เป็นว่าเจ็กสั่นเด้เพราะฉะนั้นนี่แม่นความเป็นเบิดเด้ล่ะเนาะลองนำไปยินตรองโอ้นี่คุณสุดาจันหอมเป็นยังเก่ามากเพิ่นบอกว่าน้อมกราบสาธุกระท่อกับกระตาของคุณแม่ท้องคุณเด้อเจ้าค่ะเป็นว่าโอ้เหรอกระท่อโอ้เป็นสารเป็นสารเนาะกระท่อกระตาเนาะได้รับแล้วเด้อคุณปิ่นนิดคุณวันไล่ก่อนกิ่งต้องคุณเสมอสุขคุณล่าสั้นหูว่องบ่นี่คุณตะวัดป้องตลอดป้องเนาะคุณสัญญาป้าปอนนิดเก็ดกับกอดคุณปุ่นสับหลาบกำคุณสอนลาวิทแดงมีสีคุณนาลาวิทมานี่ลิศันได้อำเภอกำใส่หีคุณสีสว่างทัศว่องเป็นว่าคุณยี่ยังนี่ตุนนี่คุณสมป้องโลกค่ำเนาะเป็นเข่ามาคุณเกศรหลักสมาคุณยังเข่ามาภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กอยู่ตั้งสวทอดนครพนมเนาะบางปู่บางคนเพิ่นก็เข้าไปนี่ล่ะภาคใต้อนุโมทนาเนาะคุณสมใจสุวรรณไตรบัดนี้คุณสมใจสุวรรณไตรเนาะยังเข้ามาภาคใต้กันอยู่ขณะนี้ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเกี่ยวคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจ๋าสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้พอขึ้นกะทิธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอขึ้นเพียงหนึ่งประการใดแนะนำทั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายของมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะเนี่ยรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นไหนหม่องใดก็บอกมารายการของเฮาเนี่ยออกอากาศไปหลายคลื่นต้องขออนุโมทนาขอบคุณเพิ่นเนาะบ่ว่าสิเป็นสวท.อำนาจเจริญสวท.มุกดาหารสวท.อุบลราชธานีวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เนาะสวท.ร้อยเอ็ดจังซี่ล่ะเนาะสวท.นครพนมอนุโมทนาขอบคุณหลายๆก็แล้วกันและยังมี NBG TV อีสานอีกเด้แต่ที่มันนำออกอากาศเนาะนอกจากนั้นยังมีวิทยุชุมชนนั่นล่ะวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอกุดเก่าคุณโคงเจียมเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ขึ้น103ขึ้นก้นสู่ชีวิตอยู่เมืองอุบล วิทยุทรงปั๊บป้าอยู่ทั้งสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดขึ้น 87.75 ยะโสธรเนาะขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอเนาะพ่อใหญ่ธนาคารท่องคุณเมื่อวานนี่เราก็ได้ไปพบไปปอดเนาะอยู่ทั้งอำเภอเกื้องในเสมาปั้นปีมันเปื่อยลืออำนาจเอาอนุโมทนาเดี๋ยวข้าวบุญเนี่ยเพิ่นข้าวบุญเด้อข้าวบุญข้าวบุญวัดตาวังหินวัดตาวังหินเพิ่นสิเอาบุญฟังเทศธรรมตวนะสามัคคีและก็เอาบุญสังฆทานเนาะถวายมหาสังฆทานคณะธรรมตวนะสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่50ปีวัดตาวังหินวันอาทิตย์ที่20กันยายนเนาะเนี่ยวันที่20กันยายนที่สิฮอดนี่เนาะท่านพระครูไพศาลวรดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดตาวังหินเป็นข่าวมาเอานี่ล่ะเวลา10โมงเช้าเนาะเอาเวลา10โมงเช้าอนุโมทนาสาธุเนาะนี่ล่ะในเรื่องของการงานเนาะเฮ็ดงานงานบุญในช่วงของการเข้าพรรษานี่ปู้จังแม่นคักได้เนาะเรื่องของบุญพากันเอาบุญสังฆทานมาอาสังฆทานฟังเทศสามัคคีฟังธรรมะสัญจรอันนั้นอันนี้โอ้ยมวนนะนี่แหละวิถีชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันมวนจริงๆแหละเนาะมวนในคุณศีลคุณธรรมเนี่ยมันเป็นตํามวนอยู่ได้ล่ะญาติโยมเนาะคือไอ้เฮามวนในคุณศีลคุณธรรมแหละกายมีศีลใจมีธรรมจังซั่นล่ะเนาะกายมีศีลใจมีธรรมกายมีศีลสุขล้ําใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีแต่ความล้ำเลิศจริงสัตว์ละคนเฮาต่างหูจักในการเหตุการณ์ทำหูจักในการต่างการแปลงคือจังกับที่ว่าวเนี่ยมันก็มีความสุขแหละเนาะแต่ความสุขมันอยู่ที่เฮานี่ล่ะเหตุทำเองอย่าจอมตัวโปรตัวก้อนลงมือเหตุลงมือทำลงมือประพฤติปฏิบัติต่างแปลงไปเนี่ยเหตุไปทำไปเตือนละเล็กเตือนละน้อยนี่ล่ะคอยเหตุคอยทำไปให้คอยตักคอยเหยื่อสิเห็นตอนแกงปลาให้คอยวิทย์คอยสายาสู่เศร้าว่างไว้ท่านว่าเป็นตาหยามให้ทำกินเป่าฟังยาได้เย็ดเข้าเมามั่วเบาบอดีให้คอยขึ้นคอยแก่คอยแก่คอยดึงให้คอยขุดคอยขนคอยค้นดอกคอยคำให้คอยทำคอยสั่งยาว่างใจดอกคอยแลนให้คอยอดคอยเงี้ยยังสิได้ดอกตอนคำนี่แหละแม่นความเป็นได้งั้นเนาะต่างแปลงเอาแล้วชีวิตเนาะบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดมาทำแทนเฮาได้ญาติโยมสมโพธิ์ตัวก้อนเฮานี่ล่ะเป็นผู้เฮ็ดผู้ทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นจึงบอกนี่ล่ะให้หยิบผ้ากันสั่งศีลท่านอย่าได้ขาดสักบาทแล้วอยากนำไม้ฝากก็ละนี่หากสิมีบุญคำนำตั้งให้ถือฟังคือสิ่งไหนหากจักได้สู้เจ้าแห่มั่งมีแท้แล้วอันที่ของจิตหล่นเดียระดาษในเมืองคนเฮานั้นหากจักเป็นมุ่งคุณสิเวินเวียนมากใจอย่าได้สงสัยแท้การบุญการบาปไผผู้ทำบาปให้หาห่อนเขาใต้โตคือว่าโลภพ่อปนความผิดบ่โอเมื่อมันนั้นหากจักต้นทุกข์ใหม่แสนเวทนานักถึงเป็นคนยังบ่ตายโทษสิเวียนมาต้องคนมีบุญเป็นห่มเฮาเอาบุญท่านสนุกใหญ่คนบาปไปบ่ได้ห่มห่อนถึงแต่เว้นแท้แล้วเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติพวกเฮามันก็แม่นความเพิ่นเนาะย่อมไปย่องสายตาเพิ่นบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณแห้มเจ็ดคำเดือนเก้าช่วงนี้นกแกนแว่นห้องแจ๊ดแจ๊ดเพิ่นว่าโอ้ยังนกแกนแว่นห้องแล้วคุณเอาบ่อบ้านมีดบินคุณคำประไพรักษาขันเนาะมาใหม่ได้คุณคำประไพรักษาขันนี่เนาะย่อมรัติญาสินพี่คุณสมบุญเสกศิริแมลิดบุกดาหารแม่หนูเครือซาลี่ย่อมหนูน้องเราพุ่นนะคุณจารุนี่ขังประพันธ์คุณน่ะยังเข้ามาย่อมเต็มเลือดดีคุณเกิดป้องแก้วปลาเน่าคุณปลากายแก้วคุณกุศลสีบุญหมอลำเง่าป้าคุณสู้ศาสตร์จันบุญเรื่องพระวาดภาพคุณนิตศักดาปีตักคุณทัชกรนัดเนี่ยคุณเข้ามาเนาะคุณจุรีรัตน์บุญสายันบุญนั้นโอ้ยังแม่นคักอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเด้ออ่อนซ้อนคนติดตามเนาะท่านเดี๋ยวคุณเว้ามาลกโปกเปกว่าวธรรมะมาลกโปกเปกสู้กันปั้งก็ได้บรรยากาศดีอีกแบบหนึ่งแน่นอนช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ้างเมื่อวานนี่ก็คึมๆเนาะคึมวัดไหนวัดหนึ่งอะนะแต่ว่าก็เอาตกมาพอเหมาะพอควรอยู่เด้เรื่องฝ่าฝนต้นลาท่านี่เนาะเมื่อนี้ก็โอ้เนี่ยจักคำของเมื่อนี้ขึ้นเจ็ดคำเดือนสิบเอ้าเมื่ออื่นเนี่ยไหวเมื่ออื่นนี่สวดมนต์สามัคคีอยู่วัดป่าหน่อยแล้วนี่เนาะวัดป่าหน่อยวัดมานี่วัดหน้าล่ำเวลา 13นาฬิกาประสงค์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เพิ่นสิมาเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์สามัคคีเนาะสวดมนต์สามัคคีอยู่วัดมานี่วันหน้าล่ามโอ้ยดีหลายเบิ่งที่ละมาฮอดมาถึงเป็นเทือที่2ได้นี่เนาะขึ้น8ค่ําเดือน10เนาะขึ้น8ค่ําเดือน10มื้ออื่นนี่ตั๋วตรงกับมื้อวันเสาร์พอดีขึ้น8ค่ําเดือน10สวดมนต์สามัคคีพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เพิ่นสิมาเจริญพระพุทธมนต์เนาะธรรมจักขปวัตนสูตรอยู่วัดมานี่วันหน้าล่ามมื้อวันเสาร์ที่19เดือนกันยายน2569เวลา13นาฬิกาเด้อเวลา13นาฬิกาขึ้น8ค่ำเดือน10เนาะโอ้ดีวันที่19พอดีเนาะวันที่19กันยายน2569ขึ้น8ค่ำเดือน10เนาะวันเสาร์พอดีเอ้านี่แหละก็เว้าสู่กันฟังมื้ออื่นก็ล่ะอยู่วัดมาดีวันหน้าล่ำอยู่หอประแก้วโคเมนเนาะประสงค์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิได้มาเกี่ยวก้อนนี่ก็ร้อยกว่าพุ่นเด้เพิ่นมาสวดมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์นําโอ้ยอบอุ่นเต็มอยู่หอปลาแก้วโคเมนนั่นล่ะเนาะเป็นตะวันต้อนคือหยังนี่ตั๋วย่ําประสงค์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เพิ่นมาเจริญพระพุทธมนต์บางเทื่อนี่เสียงที่เพิ่นเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยมันดังกระหึ่มไปจังซั่นล่ะเนาะคุณสิหลอดสุวรรณปั้นกับสาธุคุณวิมลตักคุณกันติมาโนคุณภูวิมลจารุกขมูลเนี่ยมาใหม่ได้เนี่ยเนาะพระรุ่งพระรุ่งเป็นเข้ามาคุณภูวิมลจารุกขมูลเข้ามาใหม่แม่ฟ้านี่ลาวิราชนี่เข้ามาทักทายเนาะเอาอนุโมทนาคุณอาจปัญญาดียังเข้ามาทักทายเนาะบางเทื่ออ่านบทตัวบทถึงก็ต้องขออภัยนําเนี่ยบทตัวบทถึงในเรื่องของการทักทายจังซั่นล่ะบางมันไหลเลียนๆเลียนๆไปจังซั่นล่ะเนาะมันก็เป็นจังซั่นล่ะตามภาษาของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มันไหลไปอ่านบ่ทันเนี่ยล่ะบางเทื่อก็ตามไปอ่านทีหลังจังซั่นก็มีคือกันเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิเว้านิทานจักเรื่องสู่ฟังเนาะเอ้าก่อนสิฟังนิทานลูกหลานลูกหลานของอัคคยานของอัคคยานว่าจังได๋ก็ยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปไพ่นาหาเงินได้ล้านหมื่นไผผู้ความโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก่นทองชื่อเอาจำเอาได้ลูกหลานเด้อเป็นคนโง่ผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโง่ผู้ดีของครูบาอาจารย์เด้อปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคุณเติบใหญ่ย่อมหาตุนทรัพย์ไว้ปางแก่แสวงบุญทำชอบแก่งอมแล้วทำใดได้แต่ล้วนอนิจจังเห็นบ่ละนี่ล่ะให้เฮาหูจักในการเหตุการณ์ตั้มหูจักในการสั่งการแต่งชีวิตมันก็อยู่ที่หม่องนี้ละอยู่ที่เฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำตั้งจิตตั้งใจให้เฮ็ดให้ทำในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีสั่งบุญสั่งกุศลไว้ให้มันหลายที่สุดเท่าที่สิหลายได้เนาะมันมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นโดนเติบมาแล้วโอ้นเนาะที่ป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลหม่องหนึ่งเป็นหม่องอยู่อาศัยของบรรดาสัตว์หน้าสนิทเด้ในจำนวนนั้นก็มีนกยุงกับนกเข่าแมวได้มีที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชิดติดกันเพราะว่าความใกล้ชิดเนี่ยล่ะมันก็เลยเฮ็ดให้นี่ล่ะไอ้เจ้านกยุงกับนกเข่าแมวเนี่ยมันมีความสนิทสนมกันตลอดมาเป็นเวลาโดนเป็นเวลานั่งที่สำคัญก็คือว่านกเข่าแมวเนี่ยมันนิยมส้มสอบในความงามของนกยุงว่าสันไปและก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่สิได้มีความงามจังสักเพราะความปรารถนาของนกเข่าแมวมีหลายขึ้นหลายขึ้นทุกเทื่อจนกระทั่งเป็นเจี๊ยหูกันตัวไปในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายที่ป้ากันอาศัยอยู่ในป่านั้นสัตว์ทั้งหลายบาดนี้พ่อเห็นจังสันก็หูซึกพบขันก็เลยหูซึกเลือตนสงสารในความปรารถนาของเจ้านกเข้าแมวกันตัวไปและก็มีโอกาสเมื่อใดก็สิพากันสรรเสริญนกเข้าแมวว่าเป็นนกที่มีความงามเกือบทอกับนกยุงเจ้านกเข่าแมวเองพ่อได้ฟังแจ้งสั่นจะดีใจในขณะเดียวกันมันจะพยายามเย็ดทาเย็ดทางนี่แหละอย่างนกยุ่งโตนั้น เวลาผ่านไปนนเขานั่นเขาเด้บรรดาสัตว์ป่านี่ก็ได้พากันสรรเสริญย่อย่องนกเขาแมวว่ามันมีความงามอย่างยิ่งกว่านกยุ่งอย่างหลวงหลายนกเขาแมวพอได้ยินคำย่อย่องคำสรรเสริญแจ้งสั่นจะยิ่งดีใจเด้บัดนี้ยิ่งพยายามเฮ็ดท่าทางคือจังกับนกยุ่งต่อไปเฮ็ดท่าทางแจ้งสั่นให้หลายที่สุดเท่าที่สิหลายได้เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายในป่านั่นก็ต้องกั้นหัวขวัญไปตามๆกันว่าเมื่อนึงบาดเนี่ยอิเจียหรือว่าข้างเข้าบ้านเฮานี่ล่ะเนาะข้างเข้าโมปุกไก่จิตก็เลยได้เว้าเว้ากับไอ้เจ้านกเข่าแมวอิเจียก็เลยเว้ากับนกเข่าแมวบอกว่าโอ้ยนกเข่าแมวเอ้ยโซเมื่อนี่เจ้าก็มีความงามความสง่าหลายกว่านกยุ่งหลายพันเท่าเด้แต่ว่าถ้าแม่นว่าเจ้าลดความอ้วนความขี้ของเจ้าลงไปบ้างเนี่ยเพียงครึ่งเดียวตอนนั้นเจ้าก็สิมีความงามหลายขึ้นอีกหลายพันเท่าเด้อเจ้านกเข่าแมวเอ้ยถ้าแม่นเจ้าลดความอ้วนความขี้ของเจ้าไปบ้างเนี่ยมันจะสิมีความงามขึ้นอีกหลายเท่าว่าจ้ะนกเข่าแมวบาดเนี่ยพ่อได้ฟังจังสั่นก็คิดว่าเขาช่อมเขาย่องตัวเองยังจริงจังก็เลยได้ตั้งใจลดน้ำหนักลดความอ้วนโดยการอดอาหารบ่กินเขากินปลาปลาอดว่าไอ้เจ้านกเขาแมวตัวนั้นมันก็เลยจอยล่องผอมล่องจอยล่องผอมล่องและในบ่อสาบ่อนั่นย้อนความขาดแคลนอาหารเลี้ยงร่างกายมันจึงต้องถึงแก่ความตายไปในที่สุดนี่ล่ะอ้อสัญญาย่อมตบตัวสควันนี่ท่านเรื่องนี่มันก็เลยจบลงนี่ล่ะมันเป็นจังสั้นดอกว่าจังใด
1: ชอบรายการอยู่ด้วยค่ะทั้ง NBC
0: อ๋อทั้ง NBC เนาะสาธุชัดเจนอยู่เนาะ
1: จ้าชัดเจนอยู่เจ้าค่ะ
0: เสียงภาพชัดเจน
1: เจ้าค่ะ
0: สาธุสาธุแม่ผ้าจัดอันสมเอาแล้วโตเข้ามาบางเชื้อชมรายการทั้ง NBC กันโตมากเนาะนี่ล่ะออกต้นหยาดย่อมสุขปวดสุขวันนี่นี่ท่านเรื่องนี่มันก็เลยจบลงนี่แหละเบิ่งสิล่ะได้ข้อคิดเดียวป่ะนี่ท่านเรื่องนี่เรื่องนี่นี่ท่านเรื่องนี่มันเป็นข้อคิดเด้คนเฮานี่เนาะถ้าบ่ฮู้จักประมาณของเจ้าของบ่ฮู้จักความเป็นจริงของชีวิตมันก็สิเป็นจังซี่ล่ะคนเฮาต้องฮู้จักเจ้าของญาติย่อมตัวโปโซกันเด้อถ้าบ่ฮู้จักเจ้าของบ่ฮู้จักประมาณของเจ้าของบ่ฮู้จักกำลังของเจ้าของมันจะเป็นจังสั่นเด้หั่นนะดังนั้นเนี่ยข้อสำคัญนี่ท่านเรื่องที่กำลังเว้าเนี่ยมันเห็นให้เฮาได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตและก็สัจธรรมอันเนื่องมาจากความอยากจังซั่นล่ะเนาะความอยากนั่นเนี่ยมันบ่มีที่สิ้นสุดแต่ความอยากเนี่ยมันบ่มีหม่องที่สิ้นสุดแม่นบ่ล่ะจะเลิศพรว่าจังได๋การ
1: นมัสการจะพื้นจะพื้นสิมาถึงมาตะน้อยเวลาเท่าใดจ๊ะค่ะ
0: โอ้ยฝันเพี้ยนแล้วพล่ะจึงสิออกไปอ้าวสาธุสาธุฝันเพี้ยนแล้วจึงสิได้ออกไปเด้อโอ้เอาเนี่ยเป็นพ่อมาถามเนี่ยกำลังสิสรุปสรุปนิทานโอ้ยนี่ยังโทรมาอยู่บ่รับสายแล้วบ่รับสายกำลังสิสรุปนิทานเอาเดี๋ยวหมอดหมอดโทรศัพท์ไปจักน้อยนึงเนาะน่าเห็นบ่ล่ะหมอดแล้วหมอดแล้วหมอดโทรศัพท์แล้วนี่ล่ะมันสิเฮ็ดให้เฮาได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตญาติโยมเนี่ยความอยากของคนเนี่ยมันบ่มีหม่องสิ้นสุดเด้แม้แต่เรื่องคำสรรเสริญย่อย่องคือกันนี่ล่ะบางเทื่อมันอาจสิบ่เป็นจริงจังซั่นก็ได้ที่เขามายกมาย่องเฮาเนี่ยมาย่องมาย่อเฮาเนี่ยบางเทื่อมันอาจสิบ่เป็นความจริงจังซั่นก็ได้เด้จึงว่าต้องฟังหูไว้หูถึงผู้ใดสิมาเตือนซ่อมเฮาว่าเป็นคนดีจังซั่นเป็นคนดีจังซี่เฮาก็ต้องถามเจ้าของซะก่อนว่าเฮาดีจังซั่นอีหลีหรือบ่นี่ล่ะเบิ่งเจ้าของนั่นล่ะบ่ต้องไปฟังผู้อื่นดอกนี่ล่ะบางผู้บางคนก็มักให้ผู้อื่นมาย่อมาย่องมันจะเป็นจังซั่นล่ะเนาะแต่ว่าก็ให้เบิ่งซะก่อนนี่ล่ะเบิ่งซะก่อนว่ามันเป็นจังซั่นบ่นี่ล่ะเบิ่งกระตนกระโตเบิ่งชีวิตของเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะคำย่อคำย่องบางเทื่อมันก็เป็นจริงบางเทื่อมันก็บ่เป็นจริงกับมีแม่นบ่ล่ะให้พิจารณายินพร้องเบิ่งกระตนกระโตเจ้าของนั่นล่ะฮู้จักประมาณของเจ้าของเจ้าของเป็นอีหลีบ่หรือว่าเป็นจังได๋จ้ะค่อยว่ากันอันนั้นมันก็เป็นเรื่องนึง ปีเฮานำมายิงกรองปีนิติจาราหน้าเนาะโอ้นี่ยังมีภูเขามาทักใต้คุณนงคานพวกกระซับคุณวัฒนาต้องเรื่องคุณสุขุมจำล่องสองคุณสมหมายแกมมาเนาะคุณก้องจิตท่องจันคุณล่าวันบัวผ้าคุณสู้ใจสันท่ารู้ในคุณเดือนเส้นสายแววเนาะแอบคนน่ะย่อมสีมาล่าเส้นเล่อเราแกยังเข้ามาทักทายคุณกองพลสิริเวชคุณประสิทธิ์เทพลักษ์เนาะโอ้จังแม่นดีได้ย่อมสุสาดเนาะย่อมสุสาดแกเข้ามาคุณพิทักษ์ป้องเพชรเนาะเข้ามาทักทายนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตเอ้ามือเอื้อนมือเอื้อนอยู่วัดป่าหน่อยวัดมณีวัดนาล่ำสิมีการสวดมนต์สามัคคีเวลา13 นาฬิกาเนาะเวลา13 นาฬิกาอยู่หอพระแก้วโกเม่นวัดมณีวัดนาล่ำขึ้น8 ค่ำเดือน 10แล้วเหลืออีกบักกี่มือได้หน่อยนะย่อมเนาะบัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกแล้วเนี่ยบังสิไหวเนาะญาติย่อมเนาะไหวไหวเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่ามัวเมาในวัยในชีวิตกันแล้วกันเนาะเอาล่ะเนาะสำนี่เนาะไปพบปะกันในมือใหม่วันใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงปู่พระแก้วโกเม่นองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยผมคล้องผู้ปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญห่มเรื่องตลอดกาลนานเทอญขอจะเริ่นพอ

0: มัยก่อนชาวบ้านสำโรงนะครับส่วนใหญ่ทั้งหมู่บ้านจะประกอบอาชีพคือทำนานาปีและบริเวณตรงนี้คือเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำของชาวบ้านที่จะใช้ทำนาเขาเรียกว่าบึงสำโรงพอถึงฤดูฝนนี่ก็จะมีน้ำพอหน้าแล้งนี่น้ำจะแห้งนะไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้หน้าแล้งเพราะไม่มีน้ำจะหล่อเลี้ยงนะครับสมัยก่อนนี่จะหาน้ำทำนานี่ต้องรอฝนอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะครับถ้าพอมีน้ำผันเข้ามาในบึงสำโรงเพราะว่าบึงสำโรงนี่นะพระองค์ท่านต้องการให้จะเป็นแก้มลิงในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีอย่างมากเลยเพราะว่าหน้าแล้งนี่น้ำก็จะมีเยอะแต่สมัยก่อนนี่น้ำที่นี่หมดชาวบ้านต้องไปหาตักน้ำเข็นน้ำหรือซื้อน้ำจากที่อื่นมานะครับที่จะมาใช้อุปโภคบริโภคนะครับดังนั้นในเรื่องทางการเกษตรสมัยก่อนไม่มีทำไม่ได้ก็จะมีการทำสวนเกษตรแบบพอเพียงอยู่หลายครอบครัวอยากปลูกอะไรเขาก็จะปลูกของเขาตามความพอใจผลประโยชน์ตรงนี้ผลที่ได้รับตรงนี้นะครับจึงเป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลต่อพี่น้องชาวบ้านสำโรงต่อพี่น้องชาวตำบลบิงพี่น้องชาวตำบลดอนชมพูเพราะน้ำที่นี่จะใช้ในการเกษตรถึง2ตำบลคือตำบลบิงกับตำบลดอนชมพูถ้าไม่มีโครงการของพระองค์ท่านนะครับก็คงจะไม่มีชาวบ้านสำโรงหรือว่าชาวตำบลบิงคงจะไม่ได้ลืมตาอ้าปากขอขอบพระคุณพระองค์ท่านเป็นอย่างมากที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสลืมตาอ้าปากสามารถดำเนินชีวิตได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในจุดตรงนี้พี่น้องหลายท่านหลายคนก็สามารถดำเนินตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้นะครับนะก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่มีต่อคนตำบลบิงและคนไทยทุกคนนะครับ
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาพัฒนาอาชีพพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
2: อาเซียน2045
3: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
2: อาเซียน2045 Our Share Future

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเราได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานข้าวหอมมะลิโลกร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกให้ทราบว่าข้าวหอมมะลิเราเนี่ยเป็นข้าวที่ดีที่สุดหอมที่สุดอร่อยที่สุดซึ่งจะทำให้เป็นการคืนรอยยิ้มให้กับชาวนาของประเทศไทย
1: เราอยากให้ทุกคนมาเที่ยว
2: และมาสัมผัสจะได้รู้ว่า
3: ข้าวหอมมะลิ
2: ที่
3: ดีที่สุด
2: หอมที่สุด
3: และอร่อยที่สุดนั้นอยู่ที่นี
4: ่สวัสดีครับผู้ชมครับพ่วงแพงครับแพงบ้านเมืองในวันนี้นะครับพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพามาดูเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปสู่การทำเกษตรกรรมของชาวร้อยเอ็ดนั่นเองและที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวที่ดีอีกแห่งหนึ่งของประเทศนั่นเองนะครับและสามารถต่อยอดไปถึงเวทีโลกนะครับกระบวนการต่างๆจากนโยบายภาครัฐสู่เกษตรกรในพื้นที่จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการของเราในวันนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของข้าวหอมมะลินะครับที่ร้อยเอ็ดถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งพื้นที่สำคัญในการปลูกข้าวและก็เป็นพื้นที่ในการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ต่างประเทศกันด้วยคุยกันเรื่องของการพัฒนาคุณภาพและความต้องการของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิที่นี่เป็นอย่างไรกันคุยกันกับท่านเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่กันแล้วสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
4: ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้า GI ได้รับการยอมรับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ถือว่ามีการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพการจัดหาเวทีเพื่อเป็นตลาดให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นภาพรวมทำความรู้จักกันหน่อยที่นี่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ความสัมพันธ์ที่นี่เป็นยังไงบ้างฮะ
5: ก็ก่อนอื่นก็นำเรียนอย่างนี้นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าไร
4: ่ครับ
5: ก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรอยู่4ล้านกว่าไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สำหรับปลูกข้าวเนี่ยอยู่3ล้านประมาณ3ล้านหนึ่ง
4: ครับ
5: แล้วก็ใน3ล้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่ปลูกข้าวมะลิโดยเฉพาะเนี่ยประมาณ2ล้าน6แสนไร
4: ่ครับ
5: เหลือจากนั้นนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องของข้าวเหนียวประมาณ4แสนไร่แล้วก็เป็นข้าวชนิดอื่นๆอีกก็ไม่ถึง 10,000 ไร่นะครับ
4: ครับ
5: อันนี้คือภาพรวมในการผลิตข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ลงมาถึงเรื่องของการผลิตข้าวของจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นจังหวัดหนึ่งใน5จังหวัดในภาคอีสานที่มีพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้นี่ก็จะประกอบด้วยพื้นที่ของ5จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดยะโสธร
4: ครับผมครับผมให้พื้นที่นี้คืออยู่ในเขตของทุ่งกุลาร้องไห้หมดเลยไหม
5: ถูกต้องครับในเขตทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันพื้นที่ทั้งหมดทั้ง5จังหวัดเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่ง
4: ครับ
5: ที่เป็นเขตทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าไร
4: ่ครับ
5: แต่จะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยอยู่ประมาณ 900,000 กว่าไร่แล้วถือว่า 40% แล้วเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่ามากที่สุดในบรรดา5จังหวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีอำเภอที่เป็นเขตทุ่งกุลามันจะมีเฉพาะอำเภอที่เป็นเขตทุ่งกุลาประกอบด้วยอำเภอปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอหนองฮีแล้วก็อำเภอโพนทราย
4: ค่ะ
5: จังห้ามเพือนะครับ
4: ถือว่าเป็นจุดเด่นเขาบอกว่าถ้าเอามาปลูกเองเนี่ยทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเอาข้าวพันธุ์อื่นมาปลูกเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยจะต้องเป็นข้าวหอมมะลิอย่างเดียวแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาทนหรือเหมาะกับพื้นที่นี้เท่านั้นใช่ไหมฮะเพราะเคยคุยกับเกษตรกรมาแบบนี
5: ้ครับอย่างนี้นะครับสำหรับข้าวเนี่ยขอแก้ข่าวนิดหนึ่งว่าข้าวทุกสายพันธุ์เนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยสามารถมาปลูกในจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ข้าวที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดที่จะปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยที่ให้มันได้ผลผลิตดีที่สุดได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็หลักๆคือข้าวมะลิเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความหอมความยาวความขาวความนุ่มเนี่ยอันนี้คือจังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นแหล่งที่ว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับข้าวอื่นก็สามารถปลูกได้ครับ
4: ปลูกได้แต่คุณภาพอาจจะไม่ได้
5: โดนแบบนี้ไม่โดนใจแบบนี้
4: ดังนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าปลูกที่จะให้ดีควรจะเป็นข้าว
5: หอมมะลิครับซึ่งข้าวหอมมะลิก็คือมันจะมี2สายพันธ
4: ุ์ครับ
5: 1คือขาวดอกมะลิ105อันนี้คือสายพันธุ์ที่1
4: ครับ
5: สายพันธุ์ที่2ก็คือกข15
4: ครับ
5: 2,000เนี่ยเขาก็เรียกข้าวหอมมะลิทั้งหมดแต่ว่ากข15ก็จะแตกต่างกับขาวดอกมะลิ105นี่ก็คือจะมีอายุเก็บเกี่ยวเร็วกว่าขาวดอกมะลิ105อยู่ประมาณ30วันแต่ว่าลักษณะของกข15เนี่ย ลักษณะความยาวความขาวความนุ่มเนี่ยก็จะสู้เขาดอกมะลิ105ไม่ได้แต่ว่าทั้ง2สายพันธุ์นี้ก็คือข้าวหอมมะลิเหมือนกัน
4: เหมือนกัน
5: เหมือนกัน
4: ดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อจะให้ยังคงความเห็นว่าความเด่นอัตลักษณ์ของข้าวหอมมะลิของที่นี่กันอยู
5: ่
4: มีการควบคุมมีการที่จะพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่หรือให้คุณภาพยังคงอยู่ยังไงบ้างเพราะเกษตรกรอาจจะบอกเอาใช้พันธุ์เดิมทำปลูกกันไปเรื่อยมันก็จะกลายพันธุ์มันดีคุณสมบัติมันอาจจะเปลี่ยนกันไปด้วยณตอนนี้มีการเข้าไปควบคุมดูแลให้ได้มาตรฐานยังไงกันบ้าง
5: อย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยข้าวหอมมะลิเราเนี่ยต้นตระกูลต้นกำเนิดมันจริงๆมันคือข้าวเหนียว
4: อ๋อครับ
5: ข้าวเหนียวกอข้าวหอกนี่แหละแต่เขาผ่านกระบวนการที่ทางนักวิชาการเนาะเอาไปฉายรังสีมันก็จะเรียกรังสีกิ่งจำมาอะไรมันเป็นเรื่องของวิชาการเขาไปฉายรังสีแล้วมันก็เลยเกิดการกลายพันธุ์จากข้าวเหนียวกอข้าวหอกนะครับ ก็เลยจากการเอาข้าวกอข้าวหอกเนี่ยไปฉายรังสีแล้วก็เกิดเป็นข้าวพันธุ์ขาวมะลิ105แต่เมื่อปลูกต่อเนื่องกันไปในปีที่3ที่4ที่5เนี่ยก็เหมือนยีนมันอ่ะมันก็อาจจะกลับคืนไปเป็นต้นตระกูลมันก็คือข้าวกอข้าวหกก็คือข้าวเหนียวมันก็จะทำให้คุณภาพที่ลดลงฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะมีกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวซึ่งเขาจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสายพันธุ์พวกนี้อยู่แล้วเพื่อจะให้สายพันธุ์เนี่ยยังคงนิ่งแล้วก็โดยใช้การฉายรังสีเหมือนเดิมเนี่ยเพื่อจะทำเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อจะมาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกฉะนั้นข้าวหอมมะลิเนี่ยควรที่จะมีการเปลี่ยนพันธุ์ทุกๆ 3-5 ปีเพื่อไม่ให้มันกลับไปเป็นพันธุ์ต้นตระกูลพ่อมันพ่อแม่มันที่นั้นนะครับ
4: แสดงว่าอันนี้เป็นความอันนี้เป็นในมุมของผมเองแสดงว่าเวลาเขาปลูกข้าวมะหอมมะลิเองเนี่ยพอปลูกไปเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าข้าวมันเหมือนมีข้าวเหนียวปนหรือทำไมปีข้าวเหนียวด้วยทั้งที่เป็นข้าวหอมมะลิอยู่หรือเขาบอกข้าวเจ้าอยู่เนี่ยอ
5: ๋
4: อก็คือเป็นกลับไปเป็นเขากลายพันธุ์กลับไปเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของเขานี่ถูกไหม
5: ก็ยังไม่เชิงกลายพันธุ์เพียงแต่ว่าคุณภาพที่จะให้มันเหมือนที่เขาฉายรังสีมาใหม่ๆเนี่ย3ปีเนี่ยมันยังนิ่งๆๆอยู่แต่ปีที่4เนี่ยมันก็อาจจะมีต้นตระกูลของมันที่อาจจะมี

0: ก็จะมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีกรมวิชาการเนี่ยซึ่งเขาจะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยเพื่อจะไปยั่งยืนต่อไปเดี๋ยวผมก็จะได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์การตลาดต่อไป
1: ครับผมอีกจุดหนึ่งนอกเรื่องของสายพันธุ์เรามีการควบคุมเรามีคำแนะนำอยู่แล
0: ้
1: วเรื่องของกระบวนการปลูกณตอนนี้วิธีการแบบดั้งเดิมไม่ค่อยเห็นละ
0: ครับผม
1: ปลูกแบบปักดำอาจจะน้อยลงละเทคโนโลยีมันเปลี่ยนกันแปลงไปบ้างในพื้นที่ร้อยเอ็ดเป็นยังไงบ้างฮะวิธีการตอนนี้
0: ทุกวันนี้ครับเรื่องของการปลูกข้าวมันก็มีปลูกได้หลายวิธีเนาะเหมือนท่านพิธีกรว่าตั้งแต่การปักดำการหว่านการหยอดการหว่านก็จะมีหว่านทั้งหว่านน้ำต้มหว่านข้าวแห้งแต่ทุกวันนี้เกษตรกรก็จะหันมาใช้วิธีการหว่านข้าวแห้งมากกว่าเพราะว่าในเขตทุ่งกะลาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่พื้นที่เขตชลประทานซึ่งก็เป็นเขตอาศัยน้ำฝนฉะนั้นการหว่านเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตเพราะทุกวันนี้มันไม่มีแรงงานในการหว่านในการปรับปรุงบำรุงดินทุกวันนี้ในการเตรียมดินก็จะมีเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามาแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องมีรถไถตั้งแต่สมัยก่อนก็จะมีรถไถเดินตามทุกวันนี้ก็จะเป็นรถไถใหญ่ขึ้นมาแล้วรถไถก็จะมีขนาดที่มีคุณภาพดีขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วก็ทุกวันนี้มันก็จะมีเครื่องหว่านโดยทุกวันนี้มันก็จะมีเครื่องสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือทุกวันนี้พัฒนาขึ้นอีกเป็นเรื่องของโดรนโดรนเพื่อมาใช้ในการหว่านข้าวเพื่อให้มันกระจายทั่วพื้นที่ได้ดีขึ้นเพื่อให้มันสม่ำเสมอขึ้นแล้วก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ถ้าเราประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลงได้นะครับแล้วก็คุณภาพที่เราหว่านมันมีความสม่ำเสมอมันได้ปริมาณที่เหมาะสมมันก็ทำให้คุณภาพข้าวเนี่ยดีขึ้นมันจะส่งผลต่อไปน้ำที่เราจะพูดในลำดับต่อไป
1: ครับผมความการยอมรับเรื่องของเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนวิถีของเกษตรกรเป็นยังไงบ้างฮะเราเข้าไปแนะนำเขาและเกษตรกรเขาตื่นตัวเขาปรับตัวตามยังไงบ้างกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา
0: ครับก็ทุกวันเนี่ยครับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็นนวัตกรรมก็จะต่อเนื่องจากไปทุกวันนี้เกษตรกรก็เดี๋ยวนี้เรามีกลุ่มแปลงใหญ่ที่นโยบายรัฐบาลกระทรวงเกษตรเสนอมาเนี่ยซึ่งเราก็จะมีการให้เกษตรกรในรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ
1: ่
0: แปลงใหญ่ก็คือของข้าวเนี่ยจำนวนข้าวมะลิเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือเกษตรกรรวมตัวกันตั้งแต่30คนขึ้นไปมีนารวมกัน30คนเนี่ยไม่น้อยกว่า300ไร่แล้วก็มารวมตัวกันไม่ใช่เอานามารวมกันนะครับเอาคนมารวมกันเพื่อจะเป็นกลุ่มแล้วก็รัฐบาลก็จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวถึงแปรรูปนั่นแหละอันที่2รัฐบาลก็มีงบประมาณมาสนับสนุนให้กลุ่มดังกล่าวที่ผมว่าในกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อมาใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิของตนเองรัฐบาลก็อาจจะสนับสนุนมากลุ่มละประมาณ3ล้านบาท3ล้านบาทเนี่ยก็เอามาในการให้กลุ่มเนี่ยเอามาจัดซื้อจัดหาเป็นรถไถเป็นรถเกี่ยวเป็นเครื่องหว่านเป็นโดรนอะไรพวกนี้ได้หมดซึ่งทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าเกษตรกรเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรที่สูงวัยขึ้นอายุมากขึ้นคนหนุ่มคนสาวเนี่ยแถวเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครกลับมาทำนาจำเป็นที่การทำนาจะต้องใช้เครื่องจักรเครื่องกลมาเข้าช่วยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแล้วก็การใช้เครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตข้าวเนี่ยได้คุณภาพขึ้นตั้งแต่เอามาใช้เตรียมดินเมื่อก่อนก็เตรียมมันก็อาจจะมีการไถไม่เหมาะสมเท่าไหร่ทุกวันนี้เครื่องจักรมันก็ทันสมัยขึ้นไถก็ทำให้ดินร่วนซุยขึ้นทำให้ดินโป่งขึ้นการหว่านเหมือนผมว่ามันก็ใช้เมื่อก่อนใช้คนหว่านมันก็หว่านไม่สม่ำเสมอหรอกถ้าเรามาใช้เครื่องหว่านหรือใช้โดรนหว่านมันก็สม่ำเสมอดูแลรักษาต่อไปโดรนเนี่ยไม่ใช่ว่าหว่านข้าวเนี่ยหว่านปุ๋ยก็เมื่อก่อนเราเคยหว่านก็คนหว่านเนาะมันไม่รู้มันจะสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าใช้โดรนมันก็จะสม่ำเสมอข้าวก็ได้กินทั่วถึงแล้วก็ไม่ต้องใช้ปริมาณมากเราก็จะมีเทคโนโลยีเรื่องของนอกจากรถไถโดรนแล้วถึงขั้นรถเก็บเกี่ยวเนี่ยรถเกี่ยวเมื่อก่อนถ้าเกี่ยวมือใช่ไหมเกี่ยวมือเราก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวเสร็จตัวไหนข้าวเนี่ยมันมีระยะเวลาสุกแก่แล้วถ้าเกี่ยวเร็วไปก็ไม่เหมาะสม
1: ครับ
0: เกี่ยวช้าไปข้าวก็ทำให้คุณภาพเนี่ยเสียข้าวอาจจะกรอบจะแห้งไปเวลาไปสีฝัดอะไรก็ทำให้ต้นข้าวลดลงเนี่ยถ้าเราใช้รถเกี่ยวมันก็จะเกี่ยวใช้เวลาไม่มากตอนนี้ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีหนึ่งก็เป็นเรื่องของเครื่องอบลดความชื้น
1: อ
0: ันนี้ลงสีและลานตากต่างๆเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเพราะว่าเวลาเราเกี่ยวข้าวทุกวันนี้เกษตรกรจะไม่นิยมตากแล้วจะเกี่ยวเสร็จก็เอาไปจำหน่ายไปลงสีหรือไปหาเครื่องอบเพื่อจะให้มันได้คุณภาพลงสีเขาก็ชอบเพราะว่าเขาจะอบโดยความร้อนเท่านี้เวลาเท่านี้เวลาไปสีบัดก็จะทำให้ได้ต้นข้าวให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดีขึ้นเวลาไปขายไปจำหน่ายแล้วมันก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตข้าวในประเทศไทยตอนนี้โดยเฉพาะในทุ่งกุลาเนี่ยตอนนี้มี มากมายครับที่เข้าตรงนี้เกษตรกรก็ยอมรับครับยอมรับมากเลย
1: ถือว่าปรับตัวได้เยอะเลยนะครับเทคโนโลยีก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
0: ไม่
1: ใช่เรื่องที่แบบน่ากลัวเหมือน

0: ในอดีตนะตอนนี้ชาวเกษตรกรเองยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยผ่อนแรง
1: ใช่ครับ
0: เพราะตอนนี้คือเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ
1: สูงอายุ
0: สูงวัยมากยิ่งขึ้นด้วยที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการพัฒนาการให้ความสำคัญทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังไปด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ขั้นตอนนโยบายตอนนี้ทางภาครัฐหรือทางหน่วยงานเองเตรียมผกส่งเสริมผลักดันเรื่องไหนเป็นพิเศษ
2: อย่างนี้นะครับในส่วนของที่ผมนำเรียนเบื้องต้นเนาะว่าการผลิตข้าวหอมมะลิเนี่ยเราจะแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น3ด้าน
0: ครับ
2: ตั้งแต่ต้นน้ำ
0: ครับ
2: 2ก็คือกลางน้ำ3ก็คือปลายน้ำต้นน้ำก็ไล่ตั้งแต่ผมก็พูดตั้งแต่เรื่องเตรียมดินเรื่องของการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเรื่องของการหว่านเรื่องของการทำพื้นที่ให้สม่ำเสมออันนี้ตั้งแต่ต้นน้ำแล้วกลางน้ำก็เราจะมีการดูแลตอนนี้หลังจากปลูกเสร็จดูแลก็โดยใช้เมื่อก่อนก็หว่านปุ๋ยเหมือนผมว่าแล้วแต่ใครอยากจะหว่านเท่าไหร่ตอนนี้ก็ใช้เครื่องจักรเครื่องกลมาช่วยหว่าน
0: ครับ
2: เรื่องโรคแมลงเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเราก็ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคเป็นแมลงอะไรก็รักษาไปตามยถากรรมแต่ทุกวันนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรเนี่ยมีความรู้เรื่องศัตรูคือตัวนี้เป็นโรคอะไรเป็นแมลงอะไรควรจะใช้สารอะไรในการที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็การในส่วนของการใช้ปุ๋ยเหมือนกันทุกวันนี้เมื่อก่อนปุ๋ยก็เช่นว่ากระสอบหนึ่งเคยใช้50กิโลก็ใช้50โล50กระสอบ50โลเนี่ยก็เป็นมูลค่าประมาณกระสอบละ 1,000 บาท
0: ครับ
2: แต่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยเอาดินไปตรวจ
0: ดินก่อน
2: โดยจะมีหมอดินโดยจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาเขาเรียกเครื่องตรวจดินเราจะไปรู้ว่าดินของเราเนี่ยแต่ละที่มันเหมือนกันเนาะบางแห่งก็จะมีถ้าอินทรีย์วัตถุในดินตรงนี้ดินบางแห่งก็จะเป็นดินชุดต่างๆดินตรงนี้มีธาตุอาหารอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการปลูกข้าวมันมีมากมีน้อยเราก็จะมีตารางให้เทียบว่าถ้าดินคุณตรวจออกมาแล้วเนี่ยมันมีธาตุหรือเฉพาะธาตุหลักเนี่ย NPK เนี่ยมันมีตรงนี้ N กี่เปอร์เซ็นต์ P กี่เปอร์เซ็นต์ K เปอร์เซ็นต์ถ้า N มันมีมากพอแล้วเราก็มีปุ๋ยสูตรที่เขาเรียกปุ๋ยสั่งตัดที่จะต้องให้ใช้เฉพาะมันตัวมันที่ขาดก็ P กับ K
0: ครับ
2: ถ้าเราใช้ทั้ง NPK 3ตัวมันก็จะเป็นมูลค่าที่สูงขึ้นแต่เราถ้ามันขาดแค่ตัวนั้นมีนิดหน่อยเราเสริมให้หน่อยเราก็ไม่ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เราวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมันก็จะลดปริมาณปุ๋ยเช่นเราเคยใส่กระสอบหนึ่ง50กิโล 1,000 บาทสมมุติว่าตัวกลมแล้วถ้าเราเอ้าเราคลอดแล้วมาตัวนี้มันไม่ขาดมันไม่จําเป็นมันมีในดินอยู่แล้วเราก็ไปลดปริมาณลงเช่นปุ๋ยสูตร16 16 8เราอาจจะไปใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเนี่ยตัว16ข้างหน้าเนี่ยก็คือ N เนี่ยอาจจะลดลง P อาจจะเท่าเดิม K ถ้าไปพบดินเนี่ยมีน้อยลงฉะนั้นราคาปุ๋ยที่เราไปซื้อมาเพื่อเป็นปุ๋ยสั่งตัดมันก็จะลดลงเช่นเราเคยใช้50กิโลเนี่ยเรารู้แล้วมันไม่ขาดถึง50แล้วมันใช้แค่20ก็พอนะมันก็ลดลงได้500แล้วต้นทุนหรือว่าใช้เมื่อก่อนใช้สูตร NPK 16 16 8เนี่ยมันอาจจะกระสอบละ 1,800 แต่ถ้าเรามาใช้แค่สารที่จำเป็นมันก็จะลดนอกจากลดปริมาณแล้วก็ลดอัตราการใช
0: ้
2: ลดปริมาณลดอัตราการใช้ลดสูตรที่ใช้ราคาก็จะต่ำลงนะเช่นผมยกอย่างขนาดแค่ไร่เดียวเนี่ยจากกระสอบละ 1,000 เราอาจจะใช้แค่500บาทชาวบ้านก็จะลดได้500บาทขายได้ราคาเท่าเดิมสมมติว่าจะขายได้เวียนละ 15,000 เราก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก500เฉพาะลดปุ๋ยอย่างเดียวนะ
0: ครับ
2: ต่อไปเนี่ยขั้นตอนพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอันนี้กลางน้ำแล้วนะผมถือกลางน้ำการลงทุนปลายน้ำก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวเหมือนผมว่าเมื่อกี้เราก็ใช้เทคโนโลยีใช้รถมาให้มันได้คุณภาพเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเราเกี่ยวไม่รู้มันจะเสียตอนไหนข้าวก็แห้งก็กรอบไปตอนนี้ข้าวเกี่ยวเหมาะสมระยะพับพึงเกี่ยวเสร็จแล้วไปอบแล้วได้คุณภาพเหมือนเวลาขายซื้อขายข้าวเนี่ยเขาก็ซื้อตามคุณภาพบางคนทำไมขายได้12บาทบางคนขายได้13บาทบางคนขายได้14บาทคนไหนขายได้15บาทเนี่ยมันขึ้นอยู่คุณภาพแล้วแต่เนี้ยคุณภาพเสร็จอันนี้มันเป็นปลายน้ำตลาดหลังจากต่อจากการขายข้าวสดใช่ไหมมันก็จะมีกระบวนการแปรรูปตอนนี้บางคนก็ต้องเอามาสีปัดลงสีก็มีมาตรฐานมากขึ้นลงสีทุกวันนี้มีมาตรฐานมากขึ้นเลยสามารถแยกข้าวหักข้าวรีบข้าวปนข้าวต่างๆเนี่ยออกเป็นคุณภาพเกรดไม่เกรดเป็นเกรดไม่เกรดลงสีคุณภาพดีแล้วก็หลังจากสีข้าวแล้วเขาก็จะขายใช่ไหมตามมาตรฐานข้าวกี่เปอร์เซ็นต์ขายน่าจะขายกิโลละเท่านี้ข้าวดีเยี่ยมขายได้เท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแยกแล้วเกษตรกรจะได้รู้แล้วขายข้าวแต่ละอย่างถ้าคุณผลิตไม่ดีเนี่ยคุณก็จะขายได้ราคาที่ไม่สูงเท่าที่มันเป็นคุณภาพดีอยู่แล้ว
0: คร
2: ับ ตอนนี้นอกจากขายข้าวสารแล้วทุกวันเนี่ยข้าวสารเนี่ยก็สามารถนำมาแปรรูป แปรรูปเพื่อจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าซึ่งการในการจัดงานในการเรามีไม่ใช่ในการจัดงานหรอกในการผลิตเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามีเฉพาะกระทรวงเกษตรเรามีหน่วยงานภาคีเช่นมหาลัยสถาบันวิจัยต่างๆที่เขาจะมาทำเรื่องวิจัยการทำผลิตภัณฑ์เป็นหลักนะเนี่ยข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาบริโภคอย่างเดียวเป
0: ็
2: นข้าวหุงเนาะเป็นข้าวสวยไม่ใช่ทุกวันนี้เอาข้าวไปทำแป้งข้าวหอมมะลิ
0: ครับ
2: หลังแป้งเสร็จเขาเอาไปทำอะไรต่อเขาก็เอาไปเป็นทำเป็นส่วนประกอบของขนมเช่นเป็นส่วนประกอบของโดนัทเป็นส่วนประกอบของเค้กไปแปรรูปได้มากมายเป็นแป้งที่จะส่งไปเดี๋ยวนี้เรามีโรงงานแป้งในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยหลายโรงงานซึ่งยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าทางหนึ่งก็คือแป้งข้าวหอมมะลิเนี่ยจริงๆเขาใช้ส่วนที่เหลือเศษจากการสีข้าวที่เป็นข้าวสารอ่ะเป็นปลายข้าวเอามาบดเป็นแป้งจากเดิมเนี่ยเช่นสมมติว่าปลายข้าวเนี่ยมันจะทิ้งไปเอาให้สัตว์แล้วไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อันนี้โลละประมาณ8บาทถึง10บาทแต่ถ้าเรามาเอามาพัฒนาจากการพัฒนาของสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมันก็สามารถยกระดับราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยจากกิโลละไอ้แปลายข้าวหอมมะลิเนี่ยกิโลละ8หรือ10บาทเนี่ยเวลามาเป็นแป้งแล้วจะขายกิโลละ35บาทเน
0: ี่
2: ยมันเพิ่มมันก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะสามารถให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าในปี2570ผมยกตัวอย่างเฉพาะไอ้ปลายข้าวอย่างเดียวเนี่ยจาก8บาทขยับเป็น35บาท8 4เท่ามันไม่ใช่3เท่าด้วยอันนี้คือแนวทางหนึ่งที่จะทําให้นโยบายของรัฐบาลที่จะสามารถให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายในปี70เนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถทําได้แล้วก็เป็นรูปธรรม
0: ครับ
2: นี่แหละครับแล้วก็เรื่องของการตลาดตอนนี้นอกจากไปแปรรูปผมว่าเนาะตลาดทุกวันนี้มันก็จะมีตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของตลาดต่างประเทศเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นสิ่งเป็นผลผลิตข้าวเนี่ยที่ตลาดโลกต้องการมากโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่ผลิตในจังหวัดร้อยเอ็ดในทุ่งกุหลาบหนองไห้ทั้ง5จังหวัดเนี่ยซ
0: ึ่
2: งมันก็จะคงเรื่องความขาวความหอมความยาวความนุ่มซึ่งที่อื่นทําได้มั้ยทําได้แต่ส่วนที่จะเป็นหอมยาวขาวนุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนที่นี
0: ่
2: ฉะนั้นเราถือโอกาสเนี่ยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่ทุ่งกุหลาบเนี่ยมันเป็นส่วนที่ได้เปรียบจากแหล่งอื่นๆที่ผลิตข้าวหอมมะลินี่แหละคือโอกาสในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเรื่องของการค้าการขายก็เป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เรื่องของรัฐบาลที่เขาจะไปเจรจาเนาะด
0: ัง
2: นั้นก็เป็นมันก็จะผลประโยชน์ก็จะตกกับเกษตรกรเมื่อเกษตรกรมีตลาดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการค้าขายได้เกษตรกรก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
0: ครับ
2: นะครับ
0: เห็นบอกว่าในช่วงของสิ้นปีประมาณช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีเนี่ยเหม
2: ือ
0: นเป็นปฏิทินหลักเลยว
2: ่
0: าที่ร้อยเอ็ดเนี่ยจะมีเทศกาลสำคัญคือข้าวหอมมะลิโลก
2: ครับ
0: ตรงนี้ถือมันเป็นการแสดงศักยภาพของคนในพื้นที่ยังไงและมีความสำคัญไงกับเกษตรกรที่บอกว่าข้าวของฉันนะบางคนบอกว่านี่คือข้าวตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายปลูกมาแต่ปัจจุบันมันเป็นข้าวที่สร้างมูลค่าส่งออกต่างประเทศด้วยในพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
2: อย่างนี้นะครับผมนำเรียนว่าเนี่ยข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาหรือจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีการจัดงานประจำปีทุกปีประมาณเดือนธันวาเนาะซึ่งเราจะจัดทุกปีเพื่อจะแสดงศักยภาพว่าการผลิตข้าวหอมมะลิเนี่ยจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีการขบวนการผลิตอย่างไรปีนี้ปีหน้ามีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมอะไรที่มาทำให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยได้มีการพัฒนามีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นการโปรโมทให้คนทั้งโลกเนาะว่าเวลาจัดงานแต่ละทีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมีสื่อโซเชียลต่างๆกระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละเขาได้เห็นโดยเฉพาะเรื่องผมข้ามไปอีกจุดหนึ่งคือข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุหลาบเนี่ยมันจะมีความพิเศษตัวหนึ่งที่อื่นมีน้อยก็คือความหอมเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติโดยในพื้นที่ทุ่งกุหลาบเนี่ยมันจะมีลักษณะดินเป็นดินเกลือก็ดินเค็มนิดหนึ่งในดินเกลือมันก็จะมีสารโซเดียมแล้วก็สารซิลิก้าที่เวลาข้าวต้นข้าวหอมมะลิเนี่ยมันเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยฤดูประมาณเดือนพฤศจิกายนที่เขาจะเก็บเกี่ยวเนี่ยน้ำก็จะแห้งเวลาน้ำแห้งเสร็จเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยผลิตสารทูเอพีตัวนี้คือสารทำให้มีกลิ่นหอมในข้าวหอมมะลิซึ่งสารทูเอพีเนี่ยมันเกิดจากสภาพความแห้งแล้งแล้วก็มีความเค็มของดิน
0: ครับ
2: แล้วก็จะกระตุ้นให้ต้นข้าวหอมมะลิที่อยู่ในระยะกำลังจะเก็บเกี่ยวเนี่ยขับสารออกมานี้ผ่านมาทางเมล็ด
0: ครับ
2: ทูเอพีนะครับซึ่งทูเอพีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอม ขาวข้าวขาวดอกมะลิของสุราษฎร์เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนะครับไม่ใช่ขาวไม่ใช่กลิ่นหอมเหมือนข้าวดอกมะลินะคำว่าดอกมะลิคือมันจะมีสีขาวเหมือนดอกมะลิแต่ความหอมของข้าวขาวดอกมะลิของสุราษฎร์เนี่ยจะหอมเหมือนใบเตยก็คือสาร2AP
0: ครับ
2: นี่แหละครับคือลักษณะพิเศษที่อื่นมีแต่มีน้อยเพราะว่าที่อื่นมันไม่ได้ลักษณะดินแล้วก็สภาพอากาศไม่เหมือนทุ่งโกลานี่คือสิ่งที่เราจะอยากกระจายให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าเรามีธรรมชาติที่อาจจะมองแล้วดูว่ามันร้อนมันแต่ว่าในความธรรมชาติตรงนั้นที่มันเป็นจุดด้อยอ่ะแต่มันก็มีจุดดีทําให้ข้าวหอมมะลิเราก็เลยได้เป็นชื่อเสียงที่รู้จักกันทั่วโลกเราก็เลยต้องจัดงานข้าวหอมมะลิโลกของจังหวัดเลยเนี่ยทุกปีเพื่อจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้คนทั่วโลกได้รู้ได้รับรู้รับทราบได้ชมนะครับ
0: ครับผมสุดท้ายสั้นๆสักนิดนึงอยากให้ท่านเกษตรจังหวัดได้แนะนําราชพันธุ์ว่าที่นี่มีความสําคัญเผื่อคนไหนอยากจะได้ดูเรื่องของสายพันธุ์อยากจะดูกระบวนการอยากดูเทคโนโลยีอยากเห็นความสําเร็จหรือโอกาสเชื่อมโยงกันที่101ต้องที่นี่
2: อย่างนี้ครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีโอกาสอยากจะมาเยี่ยมมาเที่ยวมาชมจังหวัด101ได้มาดูกระบวนการผลิตข้าวมะลิตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปจนถึงการจัดงานหอมมะลิโลกทุกปีทุกฤดูที่เป็นฤดูการปลูกข้าวหอมมะลิโดยเฉพาะข้าวนาปีเนาะก็อยากเชิญชวนท่านได้ซึ่งในส่วนตรงนี้เรามีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดมีบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่อย่างพร้อมเพียงที่จะให้ความรู้ที่จะนำพาท่านไปดูกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปจนถึงการจัดงานเพื่อจะโปรโมทเรื่องนี้ฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชมได้มาเที่ยวจังหวัด101แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพจังหวัด101พร้อมที่จะให้ความสะดวกกับท่านพร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่ให้คําแนะนําพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับท่านในการที่จะส่งเสริมการทําข้าวหอมมะลิเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของทั้งโลกนะครับ
0: ครับผมอย่างที่บอกไปที่นี่เป็นจุดสําคัญในการที่จะต่อยอดเรื่องของข้าวหอมมะลิที่ตอนนี้มีการจัดงานเป็นระดับโลกกันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเกษตรจังหวัด101ด้วยนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากเมล็ดข้าวยังมีการแปรรูปไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรสามารถที่จะยกระดับเรื่องของรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นนโยบายสำคัญของทางภาครัฐในการที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นี่คือเรื่องราวของห้วมแพงข้าวแพงแม่เมืองในวันนี้ผมวิทยุงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

อนคิดหมดเลยตอนทำเกษตรที่สวนในพื้นที่คือคิดหมดเลยแต่ว่าเวลาทำได้ทีละหน่อยทำได้ทีละ1-2ไร่เราไม่มีความรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่ก็เห็นพ่อทำแต่ว่าพ่อไม่เคยสอนแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูผาเหมือนพระองค์ได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยก็เลยได้ว่าได้น้อมนำศาสตร์ของพระองค์ท่านเลยครับเอามาปรับใช้เราก็ได้ไปดูการจัดการเรื่องพื้นที่ทำยังไงดินถึงจะมีประโยชน์การทำเกษตรสมัยก่อนคือจะเน้นเรื่องของการปลูกข้าวซะเกือบ 100% เลยนะครับการทำเกษตรของผมตอนนี้ผมอยากสรุปว่ามันเป็นสวนป่าวรรณเกษตรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความสุขที่ได้ก็คือว่าต้นไม้เขาโตคุณแม่บอกว่าอยากให้ไปทำงานในห้องแอร์ผมมีห้องแอร์ประมาณเกือบ20ไร่ซึ่งแอร์เย็นโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมมีต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนผมทุกวันเราทำแบบสวนป่าครอบครัวอยากมีป่าเป็นของตัวเองอยากมีแอร์เป็นของตัวเองอยากมีผักหญ้าไว้อยู่กินเองผมทำได้แค่นิดเดียวที่พระองค์ทำครับซึ่งตาจะไหลสิ่งที่ผมทำได้ก็คือน้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อกับครอบครัวของตัวเองแล้วถ้ามันมีประโยชน์คนก็จะมาศึกษาด้วยก็ยินดีครับให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเอง

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาตามตำนานยักคุแห่งชานุมานะคะซึ่งปัจจุบันก็ถือว่ามีการพัฒนาจนเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญไปแล้วนะคะและที่สำคัญคนในชุมชนผู้นำชุมชนเขามีการนำเอกลักษณ์ตรงนี้ค่ะมาสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนด้วยการทำหน้ากากยักษ์เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นโอท็อปในชุมชนด้วยนะคะและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีการทอผ้าขาวม้าเป็นลายเอกลักษณ์ของอำเภอชานุมานกันด้วยและนอกจากจะมีผ้ามีหน้ากากยักษ์แล้วนะคะที่นี่เขายังมีปลาซึ่งเป็นเมนูที่เป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นโต๊ะให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมกันด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการ NBT วิถีไทยวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะมาดูกันว่าที่ชานุมานอำนาจเจริญมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สำคัญมีการเชื่อมโยงตำนานที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับท่านนายอำเภอชานุมานค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงชานุมานหลายคนจะนึกถึงอะไรคะท่านนายอำเภอคะ
1: ครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง NBT นะครับที่อุตส่าห์ให้โอกาสอำเภอชานุมานได้มานำเสนอสิ่งดีๆของชานุมานนะครับถ้าถามว่าชานุมานมีดีอะไรบ้างนี่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่พอพูดถึงชานุมานปุ๊บเราก็ได้ยินคำว่ายักขุเนาะหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ายักขุชานุมานคืออะไรนะครับตอนนี้ในตำนานพุทธกาลเนี่ยมันก็จะมียักษ์ตนหนึ่งที่เราจะได้ยินชื่อคือท่านท้าวเวสสุวรรณก็ได้ไปบอกยักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อยักษ์ธรรมคุดเริ่มเข้ามาแล้วยักษ์ธรรมคุดยักษ์ธรรมคุดก็หมายถึงเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมนะครับก็ได้รับการสั่งจากท่านท้าวเวสสุวรรณให้มีหน้าที่ปกปักรักษาแถวริมแม่น้ำฝั่งโขงก็จะมียักษ์

0: ที่ชื่อยักษ์ธรรมคุดก็อยู่มาวันหนึ่งยักษ์ธรรมคุดเนี่ยก็เหาะเหินเดินอากาศเนาะในสมัยโบราณก็จะเป็นเรื่องเล่าก็มาถึงในพื้นที่หนึ่งเป็นบริเวณที่ราบลุ่มนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามก็ไปเห็นปราสาทเรือนหินก็อยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับท่านก็เห็นแล้วท่านก็เกิดนิมิตอธิษฐานว่าเห็นเป็นสมัยพุทธกาลว่าพระพุทธเจ้าเคยมาสถิตที่ปราสาทเรือนหินก็เกิดแรงศรัทธาก็ก้มลงคุกเข่าลงแล้วก็กราบ3ครั้งอธิษฐานว่าขอให้พื้นที่ทั้ง2ฝั่งในบริเวณเนี้ยซึ่งปัจจุบันก็คือที่อำเภอชานุมานนี่แหละนะครับว่าให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผู้คนก็เลยหลั่งไหลมานะครับเวลาท่านเท้าธรรมคุดคุกเข่านะครับด้วยเป็นยักษ์เนา
1: ะ
0: ยักษ์ตัวใหญ่เข่าซ้ายก็ยุบไปหลุมหนึ่งเข่าขวาก็ยุบเป็นหลุมหนึ่งลูกอัณฑะก็ยุบลงไปนะครับก็เลยเป็นตำนานบอกมาว่าไอ้สามหลุมใหญ่เนี่ยก็เกิดเป็นบึงอุดมสมบูรณ์นะครับเข่าข้างซ้ายก็ยุบลงที่บ้านยักษ์คุปัจจุบันก็คือตำบลชานุมานเข่าข้างขวาก็ยุบไปเป็นบ้านหนองแมงนะครับก็อยู่ที่ตำบลชานุมานส่วนอัณฑะก็ไปยุบอยู่ที่บ้านเรือนใหญ่ก็คือตำบลชานุมานสรุปรวมแล้วเนี่ยในตำนานตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของยักษ์คุนะครับ
1: มองเห็นเป็นภาพจำว่าถ้ามาอำนาจเจริญก็ต้องไป
0: นึกถึง
1: ยักษ์คุที่ชานุมานกันด้วยและที่สำคัญปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนางานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีการทำเอกลักษณ์ด้วยอย่างเช่นที่เราถืออยู่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ระล
0: ึ
1: กแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ด้วยณป
0: ั
1: จจุบันนี้มีกี่กลุ่มเขาทำอะไรบ้างครับ
0: ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับพอยักษ์คุกเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามแล้วก็เท่าไปเห็นถามกลุ่มเนี่ยจริงๆยักษ์คุกเนี่ยเรามองในภาพอยู่2 ส่วนก็คือส่วนทางกายภาพก็คือเราเอาตัวท่านเท้าธรรมคุดเนี่ยมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆเรามีหน้ากากนะอย่างเช่นอันนี้เป็นอันนี้หน้ากากเล็กๆจริงๆเรามีหน้ากากใหญ่เผอิญว่าไม่ได้เอาติดมาเราก็ทำจำหน่ายในผมได้พูดคุยกับกลุ่มว่าในสมัยแรกๆเนี่ยจะมีกลุ่มที่ตำบลปากเกาะเป็นกลุ่มแม่บ้านชานุมานเนี่ยจะเป็นชนเผ่าภูไทยเกือบครึ่งหนึ่งเขาก็จะมีผ้าลายของพื้นถิ่นแล้วก็เอาเศษผ้าพวกนี้มาทำเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากแบบใหญ่แล้วอันนี้เป็นเข็มกลัดนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเศษผ้าเหลือกลุ่มแม่บ้านก็จะมาผู้ทักผู้แก่ด้วยเนาะคนหนุ่มสาวด้วยก็มาถักนะครับเป็นพวงกุญแจหรือสามารถทำเป็นบีบให้บริหารอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำคำว่ายักษ์คุนะครับมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเพื่อวางจำหน่ายนะครับตอนนี้เราก็จะมีกลุ่มขยายมาจากตำบลปากเกาะมาที่ตำบลชานุมานเองตำบลโคกงเองอย่างล่าสุดผมก็ไปเปิดตลาดของชุมชนที่ปั๊มน้ำมันปตท.นะครับที่สี่แยกอำเภอชานุมานเรานะครับก็จะมีวางผ้าแล้วก็มีวางจำหน่ายครับ
1: ค่ะโอ้โหฟังดูแล้วนะคะมีทั้งตำนานเรื่องเล่าม
0: ี
1: แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ม
0: ี
1: สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ
0: ์โอท
1: ็อปให้กับทุกคนได้ซ
0: ื
1: ้อเป็นของฝากของที่ระลึกกันด้วยอยากจะให้ท่านนายอำเภอได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยติ ดตามรายการอยู่แล้วก็อยากจะมาเที่ยวชานุมานเหมือนที่กับเรามาในวันนี้ด้วย
0: ครับครับก็ฝากทางพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่อยู่ในโซนภาคอีสานหรือทุกที่นะครับถ้ามาท่องเที่ยวที่ชานุมานอาจจะมาที่เขมราชก่อนส่วนใหญ่จะมาที่เขมราชดูถนนไปเที่ยวถนนคนเดินเนาะก็อย่าลืมเลยมาชานุมานชานุมานเรามีของดีเยอะแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงเดี๋ยวจะมีช่วงตุลาเรามีการแข่งเรือประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพก็มีการแข่งเรือยาวทั้งฝั่งลาวเขาก็มาแข่งด้วยเป็นเรือพระราชทานนะครับช่วงปลายปีเราก็อาจจะมีกิจกรรมนะครับของจังหวัดที่เราไปเสริมกันแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือประเพณีแห่ยักษ์คุนะครับอย่าลืมนะครับประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะครับต้นเดือนมีนาคมเราจะมีการจัดงานแห่ประเพณีเขาเรียกว่าประเพณีแห่ยักษ์คุซึ่งก็จะมีหลายกิจกรรมเป็นการฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราสืบทอดกันมาโดยตลอดนะครับเรามีแก่งคันสูงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงของเดือนเมษานะครับริมแม่น้ำโขงเลยท่านมารับประทานปลาริมโขงเสร็จแล้วก็เที่ยวแก่งนะครับเรามีจัดโซนไว้ให้เล่นน้ำด้วยนะครับแล้วก็เรายังมีนอกจากยักษ์คุแล้วเรายังมีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวอย่างเช่นวัดหินเหล็กไฟนะครับก็อยู่บนภูเขาก็จะเล่นเห็นวิวได้อันนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่จะมาเที่ยวชานุมานก็อย่าลืมนะครับ

0: ผ่านมาก็แวะนะครับที่ชานุมานกินปลาริมโขงจิบกาแฟร้านเฮือนกาแฟริมฝั่งโขงครับ
1: นะคะก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะเผื่อสนใจหรือว่าอยากจะมาเที่ยวที่ชานุมานอำนาจเจริญก็อยากจะให้มาสัมผัสสักครั้งนึงและที่สำคัญสัมผัสแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสินค้าที่เป็นวิสาหกิจในชุมชนกลับไปด้วยนะคะเป็นการส่งเสริมอาชีพด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายอำเภอมากๆนะคะ
0: ครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับตำนานยักษ์คุที่ชานุมานกันแล้วนะคะทีนี้ในชุมชนเขาก็มีการเอาเรื่องของตำนานมาพัฒนาเป็นอาชีพเป็นรายได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการทำอาชีพให้กับชุมชนด้วยนั่นก็คือการทำหน้ากากจากยักษ์นั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันกับชมรมผู้สูงอายุอบต.ชานุมานกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: กำลังทำหน้ากากยักษ์กันอยู่เลยนะคะพูดถึงเรื่องของตำนานยักษ์คุที่ชานุมานเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเริ่มรู้จักกันแล้วและที่สำคัญเป็นงานระดับจังหวัดแล้วก็หลายๆคนก็มาเที่ยวกันแล้วนะคะทีนี้เรามีแรงบันดาลใจอะไรคะในการที่ทำเรื่องของเอกลักษณ์ในชานุมานเพื่อที่จะมาทำเป็นอาชีพแบบนี้เราทำมานานหรือยังคะ
1: อ๋อตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มที่โควิดใช่ไหมคะโควิดแล้วก็ทำแทนเป็นแมสนะคะแล้วทีนี้งานเทศกาลยักษ์คุ
0: เป็นหน้ากาก
1: เป็นหน้ากาก
0: แต่ว่าเป็นรูปยักษ์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นแทนแมสของเรานะคะก็เลยทำหน้ากากยักษ
0: ์
1: ค่ะเพราะว่างานยักษ์เราไม่หยุดแต่ก็คือตัวที่แทนนะคะ
0: ค่ะก็คือพัฒนาจากการทำแมสนะคะเพื่อที่จะป้องกันโควิดตอนนั้นก็เลยพัฒนามาเป็นเรื่องของหน้ากากยักษ์ซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชานุมานกันด้วยทีนี้หน้ากากยักษ์ที่ทำเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรยังไงบ้างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของชานุมานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชานุมานค่ะ
1: อ๋อค่ะพอดีชานุมานของเราจะมีผ้าคามมีผ้าขาวม้าลายดอกเดือยของบ้านคำเดือยของเราเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอชานุมานเรานะคะ
0: อันนี้คือผ้าขาวม้าจากบ้านคำเดือย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะถ้าเห็นที่ไหนเห็นใครสวมใส่อยู่นี่คือเป็นผ้าขาวม้าที่ทอมาจากบ้านคำเดือยที่ชานุมานเป็นลายอะไรนะ
1: แล้วก็เป็นพวกกลุ่มทอผ้าเป็นโอท็อปของอำเภอชานุมานโดยตรงเลยค่ะ
0: ค่ะเราก็เลยเอาผ้าขาวม้านะคะมาปรากฏในเขาเรียกว่าเป็นหน้ากากด้วยนะคะทำเป็นฐานแบบนี้นะคะวันนี้อยากให้ทีมงานของเราช่วยทำให้ดูหน่อยว่าหน้ากากกว่าจะได้มาเป็นหน้ากากยักษ์แบบนี้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นของติดไม้ติดมือเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างเริ่มจากการทำอะไรก่อนคะ
1: เริ่มจากที่ว่าเรามีผ้านะคะมีผ้าเราเตรียมไว้แล้วก็
0: มี
1: กระด
0: า
1: ษนะคะกระดาษเราก
0: ระดาษนี่ก็คือเป็นกระดาษธรรมดาเพื่อที่จะเอามาทำเป็น
1: ค่ะแล้วก็มาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็วาด
0: มาอ๋อทำเป็นลายยักษ์ก่อนแล้วลายยักษ์ตรงนี้เรามีการออกแบบหรือว่าเราเชี่ยวชาญแล้วในการ
1: ค่ะเราออกแบบนึกถึงหลักความเป็นจริงว่ายักษ์ต้องมีพวกลายกระหนกใช่ไหมคะ อะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในนี้เลยนะคะ
0: ค่ะพอได้ลายแบบนี้มาก็คือจะมีแต่ละคนก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะคนที่ที่เขียนลายแบบนี้มาก็จะเขียนเป็นลายมาหลังจากนั้นก็จะตัดเป็นลายพอตัดเป็นลายเสร็จแล้วทำยังไงคะทีนี
1: ้ก็เป็นประกอบนะคะเริ่มต้นโดยการจะมีห่วงใส่ห่วงด้านในแบบนี้นะคะในชิ้นแรกเราก่อนนะคะแล้วก็มาประกอบนี้ชิ้นที่1ชิ้นที่2แล้วก็มีชิ้นที่3อันนี้ก็จะเป็นปากเป็นฟันนะคะแล้วตบสุดท้ายด้วยการใส่เขี้ยวนะคะแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลย
0: ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ละฐานที่ทำมานะคะก็จะมาจากขนาดใหญ่แบบนี้ก็จะเอาผ้าลายเอกลักษณ์ของชานุมานเป็นผ้าย้อมครามนะคะที่ชานุมานซึ่งก็จะมีชนเผ่าที่เป็นชาติพันธุ์อยู่ในชุมชนของเราก็คือเป็นชาวผู้ไทยนะคะเราก็จะเอาผ้าย้อมครามมาแปะไว้ตรงนี้อันนี้เป็นฐานรองชิ้นแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นผ้าขาวม้าที่ทอมาจากบ้านคำเดือยนะคะก็จะเป็นรูปลายกระหนกใช่ไหม
1: คะแล้วทุกกลุ่มของที่เป็นโอท็อปก็จะเป็นลายนี้เลย
0: ค่ะทุกกลุ่มของโอท็อปก็จะเอาลาย
1: ผ้าขาวม้าลายดอกเดือย
0: ลายดอกเดือยมาใส่ด้วยนะคะอันนี้เป็นฐานที่2ฐานที่3ก็จะเป็นผ้าขาวม้าอีกเช่นกัน
1: ค่ะ
0: นะคะ4ก็จะเป็นเขี้ยวแล้วก็เป็นฟันแล้วก็จะมีตรง
1: อันนี้เขาเรียกดินไทยนะ
0: ดินไทย
1: อันนี้เป็นงานแฮนด์เมดเลยปั้นด้วยมือเอง
0: นะคะก็จะเอามาทำ
1: แล้วก็ทิ้งไว้1วัน
0: หลังจากเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะจะมี

0: ตัวยึดด้านหลังให้ด้วยนะคะมีขนาดให้ด้วยอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ต้องใส่ไหมเนี่ย
1: ใส่ค่ะต้องใส่ค่ะ
0: ต้องใส่ลองก่อนนี่ทุกคนถ้าสมมติว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือหน้ากากยักษ์นะคะของชานุมานนะคะถือว่าเป็นการต่อยอดมาจากเรื่องของตำนานยักษ์ของชานุมานซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ตนดีนะคะที่มาอยู่ที่ชานุมานแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ออกมานะคะเขาก็จะใส่แบบนี้นะทุกคนเอามาแปะไว้นะตรงปาก
1: ตรงนี้ตรงแล้วก็เลื่อน
0: เป็นยักษ์หรือยังอ่ะ นี่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ปิดจมูกนิดนึงเพราะว่าเรา
0: ค่ะทุกคนมันจะประมาณนี้แหละนะคะหลังจากที่เราใส่แล้วก็จะเป็นประมาณก็คือเราจะใส่เพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์นะคะให้กับชานุมานนะคะได้รู้ว่าที่นี่คือเป็นดินแดนแห่งยักษ์คุแล้วก็จะมีงานประจำปีทุกปีในห้วงเดือน
1: ต้นเดือนมีนาคม
0: มีนาอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยก็จะมีประเพณีงานยักษ์คุกันด้วยนะคะทีนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาดูงานหรือว่าอยากจะมาเที่ยวอยากจะอุดหนุนแบบนี้นะคะมาได้ที่ไหนหรือว่าเรามีจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ที่ KP Farm เราก็มีนะคะของฝากคนที่ลึกแล้วก็อยู่ที่ชมรมผู้สูงอายุเมืองยะคุอบต.ชานุมานโดยที่เบกกี้เองก็เป็นเลขาชมรมแล้วก็มีแม่จุกเป็นประธานชมรมนะคะแล้วก็ดัดแปลงคนไหนที่ไม่อยากจะใส่แมสก็จะมีกิฟต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกิฟต
0: ์ก็ติดเป็นกิฟต
1: ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเข็มกัดด้วยกันระอุแบบนี้นะคะ
0: เป็นกิฟต์แบบนี้ก็ได้นะคะดูเก๋ๆนะคะติดตรง
1: แล้วมีหมวกด้วยค่ะพอดี
0: หรือว่าจะเป็นเข็มกัดแบบนี้ก็ติดได้นี่เป็นเข็มกัดนะคะหรือจะเป็นหมวกก็มีนะทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเรื่องของภูมิปัญญาในชุมชนแล้วก็ต่อยอดเรื่องของตำนานยักคูทำให้ชุมชนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเขาได้มีเวลาว่างในการที่จะมาทำมาพูดคุยกันแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะที่ชานุมานมาเที่ยวแล้วอย่าลืมมาดูกลุ่มแม่กลุ่มผู้สูงอายุที่นี่ด้วยมาให้กำลังใจแล้วก็มาสนับสนุนนะคะเขาเรียกว่าเป็นสินค้าในชุมชนที่ทำโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งหลังจากที่เราได้ชมการทำหน้ากากยักษ์ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นโอท็อปของชุมชนกันแล้วนะคะที่ชานุมานค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะทำให้มีอาหารที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือเรื่องของปลานั่นเองวันนี้เราพาผู้ชมมาที่ KP Farm นาสีดานะคะอยู่กับพี่นัทเจ้าของฟาร์มแล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆแล้วฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยมีทุกอย่างเลยที่นี่นะคะอยากให้พี่นัทเจ้าของฟาร์มเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะที่นี่มีอะไรสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาจะได้ใช้บริการอะไรบ้างที่นี่คะ
2: ที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาเนี่ยมีทั้งมาประชุม
0: ก็ได้
2: มาสัมมนา
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะมาจัดเลี้ยงเกษียณหรือวันเกิดอะไรพวกนี้ได้หมดเลย
0: ได้หมดครบวงจร
2: ครบวงจรเลยค่ะแต่ว่าที่พักก็จะเป็นใกล้ๆค่ะใกล้ๆเลย
0: ก็ถือว่าสำหรับใครที่อาจจะมาเมืองชายแดนนิดนึงไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขามีทุกอย่างตอบโจทย์มากๆเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอาหารกันหน่อยอาหารที่ KP Farm นาสีดาที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่ามากเรื่องของปลานี่เมนูอะไรคะพี่นัท
2: อันนี้เป็นเมนูลาบปลาคังค่ะได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้ว1เมนูเชิดชูเกียรติของจังหวัดอำนาจเจริญ
0: 1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นน่ะใช่ไหมคะที่ว่ารสชาติที่หายไป
2: ใช่
0: เราก็เลยเอาเขาเรียกว่าเอาเอกลักษณ์ของชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเอาปลาจากแม่น้ำโขงมาทำเอาเป็นลาบปลาแบบนี
2: ้
0: นะคะแล้วก็จัดตกแต่งสวยงามแบบนี้โอ้โหนะคะแล้วก็เป็นปลาสดๆด้วย
2: สด
0: ๆนะคะทีนี้ต่อมาเป็นเมนูอะไรคะ
2: อันนี้ผัดชาปลาคังค่ะลูกค้าชอบมากอันนี้ก็จะนำเสนอต่อไปจะเอาขึ้นให้ได้เป็น1เมนูอีกเหมือนกันก็คือเขาจะใส่สมุนไพรเยอะมากค่ะเผ็ดร้อนลูกค้าชอบสั่งจานเดียวนี่ไม่มีพอเลยลูกค้าสั่งเยอะ
0: ต้องสั่งเยอะแล้ววัตถุดิบนี่ปลานี่เพียงพอไหมคะ
2: เพียงพอค่ะที่นี่ปลาเยอะมาก
0: นอกจากจะมี2เมนูนี้แล้วก็ยังมีเป็นข้าวเกรียบ
2: อันนี้ก็ทำจากปลา
0: จากปลาด้วย
2: ใช่ค่ะลองชิมเลยค่ะอร่อยมากอ
0: ันนี้เป็นข้าวเกรียบจากปลา
2: จากปลานะคะจากปลาปลาโจกวิธีการทำก็คือเขาจะเอาเนื้อปลามาแล่แล้วก็เอามานึ่งให้ปลาสุกแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็เอาไปตาก
0: ด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเป็น
2: ต้มปลาคัง
0: ต้มปลาคังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาคัง
2: ปลาคังหมดเลยค่ะปลาคังปลาเนื้ออ่อนมีทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็มีปลากับปลาทุกชนิดที่ขึ้นมาเราเอามาประกอบอาหารแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน
0: แล้วถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเขาชมรายการอยู่แล้วก็เห็นเราพามาเที่ยวแบบนี้แล้วก็อยากจะมาแบบนี้นะคะต้องติดต่อยังไงแล้วร้านเนี่ยเปิด
2: ทุกวัน
0: เปิดทุกวันไหม
2: ใช่ค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเลยจนถึงใช่ถ้าลูกค้าอยู่ก็นู่นละ6ทุ่ม
0: 8โมงถึง6ทุ่มเลย
2: 6ทุ่มเลยอันนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาจัดเลี้ยงนะคะ
0: ค่ะ
2: ใช่
0: จัดเลี้ยงก็
2: ต้องโทรมาก่อนเพราะเราอยู่ไกล
0: บอกช่องทางหน่อยเผื่อใครสนใจบอกช่องทางติดต่อได้ช่องทางไหนบ้าง
2: ติดต่อมาที่เรามีเพจด้วยค่ะ
0: เพจอะไรคะ
2: เพจKP Farm Buffet กาแฟสดค่ะแล้วก็มีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะ0646615897นัดนะคะ
0: นะคะเจ้าของนะอาจารย์ของร้านคุณนัดใจดีมากน่ารักด้วยสวยด้วยนะทุกคนลองมาชิมด้วยนะคะ

0: ครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอชานุมานนะครับจากคนในอำเภอชานุมานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสินค้าโอท็อปของอำเภอชานุมานนั้นมีมากมายหลากหลายครับทั้งของใช้เครื่องดื่มอาหารและของที่ระลึกสินค้าโอท็อปของเรามีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่าลืมนะครับสินค้าของเราผลิตด้วยความตั้งใจจากคนในชุมชนขอเชิญชวนท่านมาเที่ยวงานยักคุมาเที่ยวชมธรรมชาติมาเที่ยวอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับ
1: คุณผู้ชมคะได้ชิมอาหารซึ่งเป็นเมนูจากปลาแล้วนะคะเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นด้วยนะคะจากปลาแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะทีนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะกลับไปแล้วนะคะมาเที่ยวที่ชานุมานแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วก็ส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชนก็คือเรื่องของผ้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณบุ๋มนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ทีมงานด้วยสวัสดีค่ะคุณบุ๋มแนะนำตัวหน่อยนะคะว่ามาจากกลุ่มไหน
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสภินสุพลเป็นประธานกลุ่มโอท็อปอำเภอชานุมานค่ะและเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกกงค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นผ้าที่เราถักทอเองแล้วก็แปรรูปเอามาใส่แบบนี
2: ้
1: สวยมากและที่สำคัญอำนาจเจริญเป็นดินแดนแห่งผ้าขาวม้ากันด้วยทีนี้ผ้าขาวม้าที่ชานุมานของเรามีเอกลักษณ์อย่างไรบ้างคะอยากให้คุณบุ๋มเล่าให้ฟังหน่อย
2: ผ้าขาวม้าของเรานะคะแต่ก่อนจะเป็นผ้าขาวม้าแบบพื้นๆธรรมดาจะไม่มีลายทีนี้เรามาเข้ากลุ่ม KBO คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าก็คือจากผ้าขาวม้าธรรมดาเราก็มามัดหมี่ใส่ก็คือจะเป็นดอกเดือยค่ะ
1: จะเป็นดอกเดือยแบบนี้ออกมาปกติก็จะเป็นช่อง
2: เป็น
1: ตะข่ายลงมาแบบนี้แต่ว่าจะมีลายขึ้นมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มีเฉพาะที่โคกกงที่กลุ่มของเราทำ
2: ใช่ของจะเป็นผ้าประจำอำเภอชานุมานค่ะ
1: เป็นผ้าประจำอำเภอชานุมานนะคะเพราะว่าที่อำนาจเจริญเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องของผ้าขาวม้าแต่ว่าแต่ละอำเภอเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองซึ่งที่นี่ก็จะมีเป็นลายดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะคะนอกจากจะมีเป็นผ้าแบบนี้แล้วยังมีอะไรอีกคะที่กลุ่มของเราค่ะ
2: ก็จะมีการทำผ้าคลุมไหล่ที่เราย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดค่ะคือเราจะรักษาธรรมชาติมีเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ของเราด้วยและทำให้เด็กได้เรียนรู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของเราสามารถนำมาย้อมผ้าที่เราใส่ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่ามีผ้าที่หลากหลายนะคะอยากจะให้เอาขึ้นมาดูด้วยว่าผ้าที่เป็นผ้าคลุมไหล่แล้วก็เป็นสีจากธรรมชาติที่พี่เขาบอกไว้หมายถึงว่าเอาไปย้อมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นเปลือกไม้ใช่ไหมคะเป็นเปลือกอะไรคะ
2: ตัวนี้จะเป็นเปลือกขนุนค่ะ
1: เป็นเปลือกขนุนนะคะก็จะมาย้อมได้สีที่ออกมาเป็นสีแบบนี้น
2: ะคะจะเหลืองนิด
1: ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะก็จะเป็นจากธรรมชาติถ้าใช้ไปแล้วก็มาซักนี่คือจะมีความนุ่มมากๆนะคะสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเอาไปตัดเสื้อได้ไหม
2: ถ้าคนตัวเล็กได้ค่ะจะเป็นเสื้อแบบเดทแบบเราเย็บมือ
1: หรือว่าจะเป็นเสื้อครอบด้านครึ่งตัวแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะคะเป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นนี้จะเป็นสีธรรมชาติค่ะถ้าเป็นคนพื้นถิ่นอำเภอชานุมานคือจะเป็นผ้าสบาย
1: เป็นผ้าสบาย
2: ไปวัด
1: ตัวนี้จะไปวัดจริงๆไปที่อื่นก็ได้นะทุกคนที่ไปกรุงเทพก็ได้ของฝาก
2: ของฝากก็จะเป็นพวงกุญแจยักคุค่ะ
1: เป็นพวงกุญแจตำนานแห่งยักคุนะคะชานุมานด้วยแบบนี้นะคะนอกจากจะเป็นของฝากของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจแล้วอาจจะช่วยผ่อนคลายนะคะช่วยนวดมือก็ได้นะทุกคนดูแบบนิ่มมากๆเลยนะคะเป็นยักษ์เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ยัง

0: มีเป็นหน้ากากด้วยนะคะหลากหลายมากๆเลยอยากจะให้คุณบุ๋มได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยเผื่อสนใจนะคะอยากจะสนับสนุนสินค้าแบบนี้หรือว่าถ้ามาเที่ยวที่ชานุมานแล้วอยากจะได้ผ้าแบบนี้ติดต่อกับคุณบุ๋มได้ยังไงบ้างกับกลุ่มเราคะ
1: ก็จะขอแนะนำนะคะถ้ามาที่อำเภอชานุมานผ้าเอกลักษณ์ของเราคือดอกเดือยอำพันค่ะจะเป็นลายนี้โทนนี้ก็หาได้ทุกกลุ่มที่อำเภอชานุมานค่ะและถ้าจะติดต่อที่ประธานกลุ่มก็ติดต่อได้ที่เบอร์0887129182ค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะเมืองชายแดนชานุมานที่อำนาจเจริญนะคะมาแล้วก็จะประทับใจทั้งได้ดูเรื่องของตำนานเมืองยักคุได้ชิมอาหารที่อร่อยจากเมนูจากปลาแล้วก็ได้ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญกลับไปที่นี่อำนาจเจริญถ้าคุณผู้ชมไม่มาต้องบอกว่าเสียใจแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณบุ๋มมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราเป็นคนไทยที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วมันมีทรัพยากรที่แบบเราหยิบจับใช้อะไรกับชีวิตของเราได้จริงๆอะค่ะบ้านที่เราทำขึ้นมานะคะเราก็ทำจากแกบแล้วก็ดินแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นบ้านของเราส่วนป่าเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่ในช่วงแรกเราก็ภูมิใจที่เราแบบสร้างบ้านเองได้แล้วเราก็สร้างป่าเองได้อะค่ะคือความเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าในหลวงของเราพวกเราเรียกพ่อและถามว่าแล้วพ่อก็ยังเปิดบ้านให้พวกเราอีกแล้วบ้านพ่ออ่ะมันอบอุ่นนะแนวทางที่ในหลวงทั้งรัชกาลที่9และ10วางไว้ให้เราอ่ะตั้งหลายศาสตร์ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากเจอความรู้แท้จริงหรืออยากมีชีวิตที่มันยั่งยืนหรืออยากจะแบบไม่อยากเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วอ่ะให้กลับบ้านมาหาพ่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมันมีความสำคัญกับคนไทยมากเพราะว่ามันหมายถึงเป็นบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่มาสดใหม่ภูมิใจมากกับแผ่นดินตรงนี้ที่เราแบบสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราทำตั้งแต่แบบปลูกขึ้นมาจนถึงเราเอาเข้ามาเสพเอาเข้ามากินมาใช้เนี่ยถ้าคุณทำได้ถึงกระบวนการนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่คุณรวยแล้วคุณอิสระแล้ว
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาชนให้มั่นคงยั่งยืน

0: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสุรินทร์พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
2: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

ทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์กับทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569ติดตามข่าวสารกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและอีกหนึ่งช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะรวมไปถึงมีประเด็นหลายเรื่องให้ติดตามกันด้วยนะคะเรื่องข่าวดี
1: โดยเฉพาะข่าวดีนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะเฟส2จะได้ไปต่อหรือเปล่ามีแนวโน้มว่าน่าจะได้ไปต่อแต่ว่าตอนนี้รอเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดโครงการนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยืนยันแล้วนะคะได้ไปต่อนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบหลักการต่ออายุแต่ว่ารอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดค่ะโดยย้ำว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2โดยบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วนะคะส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะเมื่อถามถึงเงื่อนไขที่ให้ 1,000 บาทใช้รวดเดียว2เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงค่ะ
2: รายงานมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอท่านเป็นผู้แถลงดีกว่านะผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับ
3: เห็นมีข่าวว่าได้1,000บาทไปใช้2เดือนนี้
2: ก็เดี๋ยวรอให้ท่านผู้แถลงนะครับเราไม่ก้าวก่ายงานแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
3: จริงๆที่รัฐบาลตัดสินใจต่อ
2: มันก็จะมีในเรื่องของตนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการ
1: ส่วนการรับมือกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะส่วนกรณีดังกล่าวจะกระทบกับราคาพลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายจุดที่เราจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเอามาช่วยลด